0: พให้แฟนๆโซนหน้าจอเท่านั้นค่ะ
1: และที่เซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมเห็นข้างน้องไบรท์นี่ไหม
0: กีตาร์หอบฟางค่ะ ของขวัญชิ้นพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวมอบให้กับผู้โชคดีลูกค้า AIS ที่สมัครแพ็ค Play Pass ระหว่างวันที่8ถึง31สิงหาคมนี้นะคะ
1: มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของกีตาร์หอบฟางตัวนี้
0: โดยผู้โชคดีจะได้ไปรับรางวัลจากมือพี่ป้อมและพี่โต๊ะด้วยตัวเองค่ะ
1: กีตาร์หอบฟางท่านผู้ชมที่สนใจติดตามได้ที่ไหน
0: ติดตามได้ที่เพจ AIS และเพจหนีกรุงค่ะ
1: ย้ำอีกทีนะครั้งสุดท้ายแล้ว
0: สำหรับแฟนอัศนีวสันต์ทั่วประเทศนะคะ มาร่วมบอกลาไปกับ Farewell Concert อัศนีวสันต์ผ่านโซนหน้าจอกับ AIS Play
1: สมัครง่ายๆแพ็คเกจ Play Pass ทางมือถือ AIS อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี
0: ้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ
1: และลูกค้าเน็ตบ้านก็สมัครผ่านแอป My AIS เชิญชวนท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: สำหรับแฟนเรื่องเล่าเช้านี
0: ้หนีกรุงคอนเนคเขาฝากเสื้อยืด Official Merchandise Limited Edition มาให้10รางวัลค่ะ
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้เป็นเสื้อธรรมดานะคะคือถ้าเอาโทรศัพท์มาสแกน QR Code ที่เสื้อค่ะ QR ที่เสื้อจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะจะเห็นพี่ป้อมพี่โต๊ะโบกมือลาน
1: ี่
0: QR อยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: QR แล้วพอจับภาพไปปุ๊บก็จะเป็น
0: พี่ป้อมพี่โต๊ะ
1: อัศนีวสันต์โบกมือลาใช่ไหม
0: มี3ลายให้เลือกนะคะ
1: นี่ไง
0: นี่
1: โบกมือลา
0: คุณผู้ชมที่สนใจ
1: ขาวอีกตัวนึง
0: ใช่ใช่ค่ะมี3ลายมี3ลาย
1: ตัวของพี่แน่นอนเลยไซส์นี้นี่เห็นไหม
0: นี
1: ่ท่านผู้ชม
0: ใครที่สนใจสั่งซื้อได้ทางไลน์ช็อปแอดหนีกรุงทูโกนะคะสั่งซื้อวันนี้จะได้รับเสื้อก่อนวันงานคอนเสิร์ตค่ะ
1: อ้าวท่านผู้ชม
0: นี่ไงเป็นภาพเคลื่อนไหว
1: นี่เห็นไหมใครสั่งซื้อก็ไลน์ไลน์ช็อป
0: แอดหนีกรุงทูโกค่ะซื้อวันนี้ได้เสื้อก่อนวันงานคอนเสิร์ตนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวแสดงความเห็นตามปกติเลยใครอยากได้เสื้อ10ตัวใช่ไหม
0: 10รางวัล
1: แสดงความเห็นตามปกติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้วงเล็บว่าอะไรดีวงเล็บว่าคมอาวุธปืน
0: ค่ะ
1: คมอาวุธปืนยังเป็นเงื่อนไขใหญ่เพราะตอนนี้เป็นกระแสหลักของบ้านของเมืองนี้นะครับทุกชมไม่เกี่ยวกับพี่ป้อมพี่โตนะอันนี้ก็บ้าหอบฟาง
0: เป็นกีตาร์หอบฟางตัวนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อย่างที่บอกแสดงความเห็นได้จับปกติวงเล็บว่า
0: คุมอาวุธปืนค่ะ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันแม่ท่านผู้ชมฮะประมาณ4:30แล้วเกิดเหตุมีคนใช้ปืนลูกซองกราดยิงในงานชิมช็อปใช้นาจโสรีพ่อขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมามีคนบาดเจ็บ6คนนี่ตั้งแต่คืนวันก่อน4:30ตำรวจโรงพักด่านขุนทดเข้าระงับเหตุจับกุมตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็คือคนยิงปืนนี่แหละ
0: นายณัฐกิจอายุ32ปีค่ะ
1: ถูกจับได้พร้อมกับปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ
0: ์1กระบอก
1: ไทยประดิษฐ์1กระบอกเถื่อนทั้งนี้ผู้บาดเจ็บคุณประกอบซึ่งเป็นผู้จัดการของตลาดนัดบาดเจ็บถูกมีดฟันที่แผ่นหลังและนิ้วมือนายวีรวุฒิมีบาดแผลถูกยิงที่แผ่นหลังลำตัวและแขนบาดเจ็บสาหัส
0: นางสาวสุภาวินีมีบาดแผลถูกยิงบริเวณข้อเท้าแล้วก็ถูกสะเก็ดปืนที่แผ่นหลัง
1: นางปนัดดาถูกยิงที่แขนซ้าย
0: นายสุทนกับนายนันทกรมีบาดแผลถูกยิงบริเวณแขนค่ะ
1: นำส่งโรงพยาบาลด่านขุนทดโรงพยาบาลหลวงพ่อครัวปริสุทธโธและ2รายที่บาดเจ็บสาหัส
0: ถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1: ตัวนายประกอบซึ่งบาดเจ็บถูกฟันที่แผ่นหลังเล่นด้วยมือเป็นผู้จัดงานด้วยให้การว่าก
0: ลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้มีดและปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ยิงใส่กลุ่มผู้จัดงานกับพ่อค้าแม่ค้าค่ะซึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงที่งานกำลังจะเลิกพ่อค้าแม่ค้ากำลังจะเก็บของปืนที่คนร้ายใช้เนี่ยคุณประกอบบอกมันเป็นปืนลูกซองลูกร้
1: อ
0: ยพอยิงแล้วลูกปืนมันจะกระจายออกไปทั่วพื้นที
1: ่
0: คนเจ็บก็เลยมีจำนวนมากส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังจะขโมยมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้ค่ะ
1: อันนี้ในมุมคุณประกอบผู้จัดงาน
0: บอกผู้ก่อเหตุกำลังจะขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วเจ้าของรถเขามาเห็นเลยเข้าไปคุยพยายามจะจับตัวไว้แต่หนึ่งในผู้ก่อเหตุหนีไปได้แล้วก็ไปตามพักพวกกลับมาพร้อมมีดและปืนจากนั้นก็มายิงใส่กลุ่มผู้จัดงานและพ่อค้าแม่ค้าน
1: ี่ฮะท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: ก็ที่เกิดเหตุมีวงจรปิดฝั่งตรงกันข้ามบันทึกเสียงนะฮะ

0: านนายนัทกิจผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ในจุดเกิดเหตุอ้างว่าก่อนเกิดเหตุ
1: เขากับเพื่อนไม่แน่ใจ2คนขึ้นไปเขาบอกเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ของกลุ่ม
0: หมายถึงเจ้าตัวกับเพื่อนเนี่ยขึ้นไปนั่งบนมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มผู้จัดงาน
1: ค่ะ
0: ทําให้กลุ่มผู้จัดงานจู่ๆตะโกนต่อว่าแล้วมากล่าวหาว่าผมกับเพื่อนจะขโมยมอเตอร์ไซค์พยายามจะจับตัวผมเอาไว้ทำให้พวกตนไม่พอใจ
1: ก็เลย
0: กลับไปตามพวกมา
1: แล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันค่ะเขาอ้างว่าเขาใช้ปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นแต่เนื่องจากว่ามันเป็นปืนไทยประดิษฐ์พอยิงออกไปกระสุนมันก็เลยแตกกระจายออกเลยมีคนเจ็บหลายคนเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาในนัทกิจไปร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
0: เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บ6รายที่ตลาดนัดแม้จะใกล้เลิกก็ตามทีเถอะเป็นเอกฉกรรจ์ต่อมาตำรวจตามไปจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุกับนายนัทกิจได้อีก4คนรวมจับผู้ต้องหากลุ่มนี้ได้5คนควบคุมตัวมาสอบปากคำโดยแยกสอบนี่ฮะท่านผู้ชมควบคุมตัวมาสอบปากคำนัทธกิจอ้างว่าตัวเองยิงไปแค่2นัดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเขาอ้างว่ายิงแค่2นัดแต่มันเป็นปืนไทยประดิษฐ์พอยิงออกไปกระสุนมันก็เลยกระจายออกก็เลยคนเจ็บหลายคน
0: ปืนให้การวกวนวัดได้ต่อๆมาไอ้ตัวปืนเนี่ยตอนนี้เป็นหัวใจของบ้านของเมืองในขณะนี้ท่านผู้ชมฮะขณะที่ตัวผู้การนครราชสีมาพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรมทาบอกล่าสุดนะครับท่านผู้ชม
1: ว่าจับได้ทั้งหมดเนี่ย5คนนะคะ
0: ประเด็นที่ประชาชนอาจจะกังวลว่าเป็นการกราดยิงขอยืนยันว่าไม่ใช่การกราดยิง
1: แต่สาเหตุมันมาจากความขัดแย้งเฉพาะหน้าคือเกิดจากความไม่พอใจที่โดนกล่าวหาว่าขโมยรถก็เลยมีปากเสียงนำไปสู่การใช้อาวุธปืนแล้วท่านก็บอกว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่ซื้อต่อกันมา
0: เมื่อยิงปืนออกไป
1: กระสุนปืนมันมีลักษณะเป็นลูกปลายค่ะมันแตกกระจายก็เลยมีคนเจ็บหลายราย
0: ขนาดที่น้ำตีเมื่อวานนี้ตอนเช้านักข่าวถามถึงเรื่องนี
2: ้คะขอเรื่องที่โคราชได้ไหมคะมีการที่โคราชมีการยิงกันนะคะผู้บาดเจ็บ6คนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมางานชิมช็อปใช้ที่โคราชนะคะท่านคะเป็นปืนลูกซองลูกร้อยอะค่ะท่านคะการวางหลักเกณฑ์เรื่องของการปรับ
3: อาวุธเองอะค่ะ
2: การใช้การประเมินสุขภาพจิตมีส่วนสำคัญค่ะท่านวางนโยบายไงคะ
4: เนี่ยตรงนี้ต้องแก้ไขกฎหมายโครงสร้าง
2: กายที่แจกปืนลูกซอง
0: ไอ้เรื่องยกเลิกนโยบายก็คือการจับรางวัลแจกปืนลูกซองให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในงานที่เกาะพนันที่เรานำเสนอไปเมื่อวันได้ให้ที่ปีกรมการปกครองไปยกเลิกซะ
1: ค่ะให้เปลี่ยนเป็นให้รางวัลอย่างอื่น
0: แต่ย้อนกลับมาไม่ค่อยเกิดหรอกนึกดูท่านนายกเมื่อวานนี้แปลว่าท่านยังไม่รู้นะตอนเช้าอ่ะ
1: ค่ะท่านมีท่าทีตกใจตอนที่นักข่าวถาม
0: อีกแล้วเหรอน่ะเป็นภาพมีมได้เลยนะนั่นแหละ
2: ท่านนายกคะขอเรื่องที่โคราชได้ไหมคะมีการที่โคราชมีการยิงกันนะคะผู้บาดเจ็บ6คนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมางานชิมช็อปใช้ที่โคราชนะคะท่านคะ
0: อีกแล้วเหรอดูเหรอเลยท่านผู้ชมขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็เข้าไปประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลระดับพื้นที่รุ่นหนึ่งประจำปีนี้มีผู้ว่าในอำเภอผู้การตำรวจภูธรจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางกับตะวันออก25จังหวัดและผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมนายกอนุทินมอบนโยบายว่าเมื่อเกิดเหตุใดๆก็ตาม
1: ย่อมเป็นความรับผิดชอบของรัฐโดยตรงค่ะ
0: ตนเองทำงานความมั่นคงมาหลายปีลงพื้นที่พบประชาชนเป็นประจำได้พบกับ

0: ผู้ว่าผู้บังคับการผู้กำกับอยู่ตลอดเชื่อว่าถ้าผู้ว่าจับมือกับผู้บังคับการนายอำเภอจับมือกับผู้กำกับการตำรวจภูธรอันนี้คล้ายๆที่คุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกเคยให้นโยบายอ่ะผู้ว่าถ้าจับมือกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดถ้าผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดจับมือกับนายอำเภอมันก็จะสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานปัญหาเรื่องความปลอดภัยความไม่ปลอดภัยจะไม่มีทางเกิดขึ้นมันมีคำว่าคู่จิ้นหรือคู่ดูโอ
1: คือถ้ามีการเชื่อมได้แบบไร้รอยต่อเนี่ยเราจะมีข้อมูล
0: ก่อนจะวอกไปถึงเรื่องปืนที่ผ่านมามีเรื่องปืนที่เราต้องให้ความสำคัญกรมการปกครองได้สั่งการไปแล้วว่าช่วงนี้ปิดระบบการออกอนุญาตป.3การซื้อขายครอบครองอาวุธปืนของบุคคลทั่วไปจึงไม่มีมาก่อการขออนุญาตครอบครองหรือซื้ออาวุธปืนอีกแล้วปกตินายกบอกต่อไปเราจะมอบปืนให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านถ้าเราต้องการให้อาวุธปืนนี้ลดลงทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยมันมีกว่า10ล้านกระบอกเท่าที่เห็นไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยมีอีกเท่าไหร่เท่ากับประชากร 6-7 คนมีอาวุธปืน1กระบอกไม่ไหวนี่มันแดนคาวบอยไปแล้วถ้าตัดพวกเด็กกับผู้ชูออกไปเผลอๆประชากร 3-4 คนต่อปืน1กระบอกนี่มันไม่ใช่บ้านเมืองที่จะสงบสุขได้ที่กรมการปกครองเสนอมาว่าต้องพิจารณาของที่ระลึกมอบรางวัลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนายอำเภอขอร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดนี่ฮะพร้อมกับระบุบนเวทีว่ากำลังมอบหมายให้คุณประกรณ์นินประพันธ์สังคายนายกร่างพรบอาวุธปืนฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วช่วงหนึ่งท่านนายกบอกเลยนะครับขอให้ทุกท่านที่มาเนี่ยมีความอิสระปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องสนใจว่าใครจะโทรศัพท์เข้ามาแล้วอ้างผมถ้าใครโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าน้องนี่พี่หนูนะนี่นายกนะขอให้มั่นใจได้เลยว่านั่นตัวปลอมคิดง่ายๆก็คือแค่ท่านอัดเสียงผมก็ตายแล้วผมไม่รักคนอื่นมากกว่าตัวผมเองหรอกถ้าโทรมาขอให้อัดเทปเอาไว
1: ้แล้วส่งมาให้ตรวจสอบค่ะ
0: ไม่ยากเลย
1: ถ้าเป็นเสียงของคนในครม.นี
0: ้นั่นคือพูดได้เลยวันสุดท้ายในการทำงานของเขา
2: ไม่ต้องสนใจโทรศัพท์ใครที่จะโทรเข้ามาเพราะว่าถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่โทรเข้ามาหรือผู้บัญชาการตามสายงานของท่านไม่โทรเข้ามาท่านไม่ต้องปฏิบัติเพราะมันไม่ใช่คำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายผมไม่มีวันโทรอยู่แล้วงั้นท่านไม่ต้องห่วงว่าถ้าใครโทรเข้ามาท่านจะบอกนี่น้องนี่พี่หนูนะนี่นายกนะก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่านั่นตัวปลอมเพราะตัวจริงยังไม่โทรไม่ได้ครับคิดง่ายๆนะแค่ท่านอัดเสียงอัดเทปไปผมก็ตายแล้วผมไม่รักก็ตื่นมากกว่าตัวผมเองหรอกนะคิดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันมันจะไม่มีโทรศัพท์บอกว่านี่ผมอนุทินนะผมนายกนะเลขานายกนะมอทอ3มอทอ2ไม่มีถ้าโทรก็ขอให้อัดเทปไว้ด้วยแล้วส่งมาให้ผมตรวจสอบไม่ยากถ้ามันเป็นเสียงของใครคนใดคนหนึ่งในคณะมนตรีผมก็พูดได้เลยว่านั่นคือวันสุดท้ายของการทำงานของเขาเราทำงานกันแบบนี้เลยเอากันตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับไม่ต้องมีความสงสัยใดๆทั้งสิ้น
0: ท่านนายกเมื่อวานนี้ที่บอกเสียงแหบไม่ได้เป็นหวัดนะนายกยืนยัน
1: ใช่ค่ะท่านบอก
0: พี่คิดว่าอะไรรู้ไหม
1: ร้องเพลง
0: ไปร้องเพลงมาง
1: านโอท็อปค่ะ
0: เกือบ20เพลง
1: ประมาณ
0: ได้ข่าว18เพลง
1: 18ค่ะ18มีคนนับค
0: ่
1: ะ
0: ย้อนกลับไปฟังเสียงที่เกี่ยวกับไทยแลนด์แดนคาวบอยอ่ะถ้าปล่อยให้มีปืนแบบนี้ไม่ใช่นักท่องเ
2: ที่ยวในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนปกติเราก็จะมีการมอบปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเราต้องการให้อาวุธปืนนี้ลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นอยู่ที่ไม่เห็นอยู่อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับเท่ากับประชากร6คนถึง7คนมีอาวุธปืน1กระบอกโอ้อันนี้

0: ม่ไหวนะนี่มันแดนคาวบอยแล้วนะครับแล้วนี่ถ้าเกิดเราตัดหัวตัดท้ายคือตัดพวกเด็กออกไปตัดพวกผู้สูงอายุออกไปเนี่ยเผลอๆเหลืออยู่แค่ประชากร3หรือ4คนมีอาวุธปืนตอน1กระบอกอันนี้ถือว่ามันไม่ใช่เป็นบ้านเมืองที่จะมีความสงบสุขได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นบ้านเมืองที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงได้ตลอดเวลานะครับ
1: สูญเสียความเข้มแข็งไปนิดหน่อยเพราะเสียงแหบขณะที่นายกอย่างที่บอกไปประเด็นที่นำเสนอมอบปืนในรางวัลในงาน134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้าน
2: ที่พังงานสุราษฎร์ธานี
1: เกาะพังงานน่ะเกาะพังงานได้ไป4กระบอก
2: ใช่เกาะ
1: เกาะเต่าได้ไป1กระบอก
2: ค่ะ
1: นี่ไงที่นำเสนอไปเอาจริงๆบรรดาสจผู้สมุนเงินเพื่อจะไปซื้อปืนเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้แจก
2: ค่ะ
1: ต้องมีใบป.3ก่อน
2: ใช่ถึงจะค่อยไปซื้อ
1: ปัจจุบันใบป.3ไม่ออกตอนนี้ก็ยังจะต้องประชุมกันว่าจะเอายังไง
2: ค่ะ
1: เพราะดำเนินการมาต่อเนื่องในมุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็อยากจะได้เป็นขวัญกำลังใจนายกเมื่อวานนี้บอกนะครับตัวชมได้บอกให้อธิบดีกรมการปกครองนฤชาโคสาชีวิไลไปยกเลิกให้เปลี่ยนไปให้รางวัลอื่นขณะที่กรมการปกครองเมื่อวานนี้ออกเป็นเอกสารชี้แจงทันทีตอนนี้กลัวนายกแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับตัวชมได้สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานนี้และให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและ
2: การนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลค่ะ
1: ให้สอบให้เสร็จภายใน7วัน
2: แล้วก็ให้รายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วนะคะ
1: อธิบดีนฤชาโคสาชีวิไลที่มีกรมการปกครองเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าตอนนี้เรามีนโยบายควบคุมจำกัดปริมาณปืน
2: เป็นนโยบายสำคัญที่นายกให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายใบป.3เอาไว้ก่อน
1: เพราะฉะนั้น
2: รางวัลของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะมอบเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับอาวุธปืนให้แทน
1: อาจจะเป็นเงินสด
2: หรือเป็นของที่เป็นสัญลักษณ์ค่ะ
1: และต่อไปนี
2: ้นโยบายจะให้ปืนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องระงับไปก่อน
1: แม้ระเบียบยังมีอยู่ก็ตามที
2: ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่12สิงหาก็มีคำสั่งกรมการปกครองตัวระงับปืนสวัสดิการแต่มันมีเสียงสะท้อนอันนี้นักข่าวถามว่าการมีปืนสวัสดิการเพื่อการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้หารือกับตำรวจบ้างไหมเนี่ยถ้าที่บีบอกว่าต้องทำความเข้าใจว่าปืนสวัสดิการเดิมเนี่ย
2: มีเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
1: แต่วันนี
2: ้มันเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องจำกัดปริมาณอาวุธปืนสวัสดิการเองก็จำเป็นต้องระงับเช่นกัน
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นระงับเพราะมีนโยบายเร่งด่วนจำกัดปริมาณอาวุธปืนนักข่าวก็เลยถามว่าตำรวจที่เขาต้องพกอาวุธปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าต้องเอาปืนเก็บไว้ที่สน.หรือโรงพัก
2: เขาถ้ามีเหตุฉุกเฉินนะเขาจะป้องกันปกป้องตัวเองอย่างไร
1: แอบดีกรมการปกครองบอกว่าเป็นเรื่องของแต่ละหน่วย
2: แต่
1: ในทางปฏิบัติอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระบาดปฏิบัติหน้าที
2: ่ต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ
1: มอบหมายว่าตอนที่ออกไปเนี่ย
2: ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
1: ท่านผู้ชมขณะที่พูดถึงเรื่องนี้คนไผ่ลิกสสกำแพงเพชรกล้าทำเมื่อวานนี้มีความดุเดือดก่อนจะไปถึงจุดนี้ก่อนเอานี่ก่อนผู้ว่าสุราษฎร์ชี้แจงทันทีประเด็นเรื่องแจกรางวัลเป็นปืนลูกซอง5กระบอกที่เกาะพะงันเนี่ยผู้ว่าจุมพจน์วันฉัตรชิริพูดถึงการจัดงานเมื่อวันที่10สิงหาว่าภาคค่ำเนี่ยเขามีงานเลี้ยงเป็นขวัญกำลังใจการจัดงานทั้งหมดเนี่ยเขาใช้จ่ายในกิจกรรมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของเกาะพะงันเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ได้สอบถามไปที่นายไพศิษฐ์ทองเจิมในอำเภอเกาะพะงันทราบว่ามีการมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจซึ่งก่อนหน้ามีการตกลงว่าจะมอบเป็นปืน
2: ให้
1: ผู้ที่จับสลากได้ในงานเลี้ยงแต่มันไม่เคยมีการส่งมอบปืนจริงให้กันหรอกนะ
2: มันเป็นการให้เงินสดแทนค่ะส่วนผู้ที่รับรางวัลจะเอาไปซื้อปืนหรือไม่เนี่ยก็เป็นดุลพินิจของบุคคลนั้น
1: เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเอง
2: ว่าเป็นรางวัลอาวุธปืนนะ
1: ทั้งนี้ได้กำชับไปที่นายอำเภอเกาะพะงันให้เข้มงวดเรื่องการขออนุญาตซื้อปืนและพกปืนหรือครอบครองปืน

0: ่ะต่อไปนายอำเภอตอนนี้ตัวสั่นไปหมดแล้ว
1: นายอำเภอเกาะพะงันค่ะคุณไพศิษฐ์ทองเจิม
0: บอกว่าการมอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
1: ในพื้นที่แบบนี้มันมีมายาวนานแล้วค่ะ
0: โดยการสูญเงินรางวัลจากภาคธุรกิจและประชาชน
1: แล้วก็มีสัญลักษณ์ว่าเป็นอาวุธปืนเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันแหนบทองกรมการปกครองก็มอบรางวัลเป็นอาวุธปืนพกสั้น
0: ที่ผ่านมารางวัลแหนบทองคำกรมการปกครองก็มอบปืนสั้นนะ
1: ใช่ปืนพกสั้นหรือปืนลูกซองประจำตำแหน่งค่ะ
0: ปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดในส่วนชมรมกันเรียบ้านมอบเป็นเงินสด
1: มูลค่าตั้งแต่15,000ถึง20,000บาท
0: ที่ผ่านมาก็ทราบเลยว่ามี
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านเอาเงินรางวัลเหล่านั้นไปจัดหาอาวุธปืนประจำกายบ้าง
0: แต่ต้องมีการขออนุญาต
1: การขออนุญาตก็เป็นไปตามระเบียบของทางราชการไม่ได้มีข้อยกเว้นอะไรค่ะ
0: คือตอนนี้ไม่มีการออกใบป.3ซึ่งเป็นใบซื้อใบครอบครองอันในทางปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถึงตรงนี้เนี่ยคงต้องไปให้เงินกันแหละไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรคักกล้าทำโพสต์ทีเดียวบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆทั้งปัญหาโจรและยาเสพติดตั้งคำถามว่าถ้าต้องทำหน้าที่ปกป้องลูกบ้านแต่ไม่มีปืนจะให้เป็นบัตรหน้าที่อย่างไรนี่ข้อความระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเจอกับเหตุการณ์ร้าย
1: ๆทั้งโจรทั้งยาปกป้องลูกบ้านแล้วจะไม่ให้มีปืนแล้วจะต้องทำยังไงคนดีไม่ต้องมีปืนคนร้ายปืนทั้งประเทศ
0: เจ้าตัวเขียนข้อความอีกส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องแจกปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะเป็นการส่งเสริมบุคลากรเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตกลงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพร้อมระบุว่าในบางกรณี
1: เมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่แทนประชาชนและได้รับรางวัลก็อาจจะได้รับปืนเป็นรางวัลซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจและทำให้มีสิ่งที่ใช้ต่อสู้ป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดโจรปล้นหรือว่าเหตุร้ายต่าง
0: ๆ
1: บอกถ้าจะปราบอาวุธปืนเนี่ยก็ควรจะเริ่มต้นที่ผู้มีอาวุธปืนก่
0: อ
1: นแล้วก็ย้ำถึงความจำเป็นในการมีเครื่องมือสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: น่าจะเห็นด้วยมากกว่านะใช่ไหมพิมพ์ผิดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเนี่ย
1: ให้บุคคลเหล่านี้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ก็คือตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะ
0: เนี่
1: ยค่ะการแจกปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นการส่งเสริมให้เขาทำงานได้เต็มที
0: ่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ฝากของฝ่ายค้านอีกสักคนนึงรังสิมันโรมรังสิมันโรมเมื่อวานนี้บอกนะครับเกี่ยวกับประเด็นความพยายามของนายมนตรีที่จะควบคุมอาวุธปืนก็ไล่ยาวเลยก่อนจะบอกนะครับตัวชมขณะนี้เนี่ยคำตอบนายมนตรีสังคมตัดสินนายกอะไรยังไงคือถ้าปัญหาที่ท่านเห็นว่ามีปืนมากเกินไปเป
1: ็
0: นแดนคาวบอยเนี่ย
1: ท่านก็ต้องแจกแจงออกมาเลยว่ากลุ่มไหนที่สามารถครอบครองปืนได้
0: ถ้าท่านไม่ให้คนทั่วไปครอบครองปืนแล้วท่าน
1: จะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างไร
0: เพราะถ้าท่านแก้ไม่ได้คนก็ฉันกรรมมาพึ่งมือม้าของตัวเองวนเวียนไม่รู้จบถ้าจะมีข้อย้อมในกลุ่มราชการตำรวจทหารก็ต้องระบุเงื่อนไขหมายถึงคุณรังสิมันโรมระบุไม่ต้องอะไรมากผมมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผมไม่มั่นใจ
1: ค่ะผมไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถให้ความปลอดภัยกับผมได้เผลอๆน่ากลัวกว่าโจรอีกก็คือเจ้าหน้าที่รัฐนั่นน่ะแหละ
0: สิ่งเหล่านี้
1: ต้องมาคุยกันว่าถ้ารัฐจะลดอาวุธปืนคำถามที่สำคัญก็คือแล้วคุณจะมอบความปลอดภัยให้เขาได้อย่างไร
2: จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้เห็นความชัดเจนนอกจากคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าก็อย่าไปพกนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นโจทย์ตรงนั้นวันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะต้องการแก้ปัญหาในเรื่องของเรื่องปืนเนี่ยผมคิดว่ากลับมาที่หลักการก่อนตกลงแล้วเนี่ยนโยบายของรัฐคุณต้องการที่จะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยถือครองอาวุธปืนไหมคือผมว่าเรื่องการตอบคำถามเนี่ยสังคมก็น่าจะได้ตัดสินนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องถามว่าปัญหาวันนี้มันคืออะไรถ้าปัญหาท่านบอกว่ามีอาวุธปืนมากเกินไปท่านต้องลิสต์กลุ่มเลยครับว่ากลุ่มที่สามารถครอบครองปืนได้เนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย

0: ชีวิตทรัพย์สินเขาอย่างไรถ้าท่านแก้ปัญหานี้ไม่ได้มันก็จะกลับมาว่าประชาชนขอพึ่งพามือไม้ตัวเองอย่างเงี้ยณวันนี้เนี่ยมันมีทั้งนักการเมืองที่มีปืนตำรวจก็มีปืนทหารก็มีปืนปกครองก็มีปืนนะครับคำถามก็คือว่าความจำเป็นในเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยมันมีหรือไม่มีคำถามถัดมาก็คือแล้วคุณเนี่ยจะมอบความปลอดภัยให้กับเขาได้ยังไงเอาผมไม่ต้องอะไรมากอย่างผมเนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจนะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะสามารถให้ความปลอดภัยกับผมได้เผลอๆเนี่ยน่ากลัวกว่าโจรก็คือเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันก็ต้องมาคุยกันเหมือนกันว่าถ้ารัฐเนี่ยจะลดในเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยคำถามที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าแล้วคุณจะมอบความปลอดภัยให้กับเขาได้ยังไงนะครับ
1: ท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ร้อนต่อเนื่องเดี๋ยวตามดูกันต่อ7:27 เรื่องเล่าเช้านี้คู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA แก๊สหมดกดสั่ง Worgas Worgas ถังน้ำเงินเท่านั้นขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
4: ้ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป้าป๋าดูแลหนูได้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป้าป๋าไม่ป่วย
5: กรุงเทพประกันชีวิต
6: หอมแรงฉุนไป
7: หอมละมุน
6: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
7: ลองเลย
6: ใหม่โอโมพลัสคัพตันบลูม
8: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
9: จมกับหนี้นอกระบบ
10: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
11: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
12: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็เธ
8: อให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
14: Lively ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
15: ้ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างไกลเข้าไป
16: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
17: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
14: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
18: ถ้ามึงอยากได
17: ้เข้ามา
19: คิดพูดพี่มันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
20: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละตา
21: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเทพพระสม
22: คุณจะปกป้องไม่เหมือนกัน
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.

0: ิ่น10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: Experience the Force, Mitsubishi X-Force HEV.

0: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไดส์
1: 7:32 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกผู้ชมเราว่ากันต่ออ่ะเรื่องร้อนประเด็นพิพาทเรื่องที่ดินหลังจากไตเฮียงซึ่งได้ทำหนังสือสัญญายกที่ดิน21ไร่ให้กับวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนั้นยังไม่เป็นวัดมีหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อปี33แต่ต่อมาเมื่อปี34ไตเฮียงเสียชีวิตหลังจากนั้นเกิดข้อพิพาทอันเนื่องมาจากกรณีที่เราเพิ่งรู้กันว่ามีคดีฟ้องร้องกันแต่ว่าต้นเรื่องที่มันเกิดประเด็นรอบนี้อันเนื่องมาจากมีกรณีที่มีการไปปิดกั้นวัดเนี่ยน้องไบรท
2: ์ก็คือเอาท่อปูนนะคะไปวางตรงทางเข้าออกของวัดแล้วก็มีการติดป้ายประกาศให้พระออกจากวัดภายใน15วัน
1: เอาขนท่อระบายน้ำเอาปูนซีเมนต์มาเทปิดกั้นทางเข้าออกของวัดป่าอดุลยารามโดยระบุว่าเป็นตัวแทนทายาทของตาเฮียงทวงคืนที่ดิน21ไร่นี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยคือที่มาแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมอ่ะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าเอาที่เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินก่อนที่ดินณขณะนี้เนี่ยแน่นอนโฉนดเนี่ยยังเป็นชื่อของนายเฮียง
2: ใช่ค่ะ
1: ฟังวัดก็ยืนยันว่ามีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้วว่านายเฮียงได้ยกที่ดินนี้ให้กับวัดโดยจะมีการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อจัดตั้งเป็นวัดแล้วขณะที่ฝั่งของทายาทซึ่งณขณะนี้มีป้าดาป้าดาเนี่ยท่านผู้ชมแสดงตัวออกมาเป็นตัวแทนของฝั่งครอบครัวคุณชมณีน้อยจันทร์ระบุว่าศาลได้มีคำพิพากษาจริงว่ายกให้วัดไปแล้วแต่ศาลไม่ได้บอกดีว่าโอนกรรมสิทธิ์ให้วัดด้วยป้าดาตั้งข้อสังเกตต่อสู้ณขณะนี้ว่ามันไม่ยังไม่มีความเป็นวัดไปตรวจสอบสำนักงานพระพุทธก็ตอบไม่ได้ขณะที่สภาพของวัดคุณสอยุทธคุณไปดูสิ มันเป็นวัดไหมมีจ่อรูที่กำแพง
2: เขาเอาไว้ทำอะไร
1: แล้วข้างในมีอะไรนะจีวงจีวร
2: มีผ้าถุง
1: มีผ้าถุง
2: ค่ะ
1: มันไม่มีความเป็นวัดเลยทางฝั่งของคุณชมณีเนี่ยอ้างว่าก็เมื่อตาเฮียงเสียชีวิตไปแล้ววัดก็ยังไม่มีความเป็นวัดขนาดเดียวกันโฉนดก็ยังเป็นชื่อของตาเฮียงย่อมเป็นสิทธิ์ของทายาทซึ่งก็มีผู้จัดการมรดกที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ชมฮะ21ไร่อย่างที่บอกไปมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างที่ว่านี้นี่แหละโดยที่ตัวคุณชมณีระบุนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ประเด็นว่าไม่มีชื่อในธรรมเนียบวัดทุกวันนี้จึงเป็นทรัพย์สินของทายาทตามสัดส่วนว่ากันตามกติกาเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยผมถามคุณชมณีเมื่อวานพ่อพยายามจะถามว่าศาลมีคำพิพากษาตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลไม่รับฎีกาก็แปลว่ามันถึงที่สุดแล้วคุณชมณีก็ยอมรับนี่ว่าศาลบอกยกให้วัดแล้วเอาไปฟังเสียงช่วงนี้ดู
3: วัดป่าอดุลยารามไม่มีในธรรมเนียบวัดคือว่ากรรมสิทธิ์มันก็ชัดเจนทายาทก็ชัดเจนที่ดินก็ชัดเจนทุกอย่างเราชัดเจนเราไม่ได้โหดร้ายไปอยากได้วัดมาเอามาเป็นของตนจะไปยึดคืนคือเราไม่ต้องไปยึดคืนคุณสรยุทธเราไม่มีวันที่จะไปเอาอะไรคืนเพราะทุกวันนี้มันก็คาอยู่ว่ามันเป็นทรัพย์ของคุณตาทายาทก็ต้องมีส่วนในทรัพย์สินที่ดินผืนนี้กฎกระทรวงในมือเราก็มีหลักฐานการสร้างวัดอยู่ในมือเราก็มีเราก็รู้มีเรามีระเบียบในมือเราเป๊ะทุกอย่างผู้ใหญ่เราก็จริงก็ว่าจริงตามกันถึงแม้คุณสรยุทธจะพูดไปตามดิฉันก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกเพราะดิฉันก็พูดความจริง
1: ไม่แต่ถ้าเอาจากศาลเนี่ยนะเอาจากศาลคุณก็ยอมรับเองศาลบอกว่ายกให้วัดไปแล้ว
3: ก็มันเป็นวัดหรือยังล่ะคะเป็นหรือยังมา มีที่มาไหมเอาไข่จระเข้ไปให้หงส์ฟักคุณสรยุทธ์หงส์มันก็ฟักออกมามันก็เป็น

0: ระเข
1: ้ถ้าผมดูจากสัญญามองแบบคนกลางเลยนะวันไหนก็ตามที่เป็นวัดขึ้นมาก็ต้องโอนให้วัดมันจะไม่มีทางตกก็เป็นของทายาทไหม
0: ค
1: ุ
0: ณสรยุทธก็สิ่งที่ว่ามาทั้งหมดถ้ามันเป็นโมฆะเนี่ยกรรมสิทธิ์คือเป็นของนายเฮียงอยู่ทายาทก็ย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์ผู้สืบสันดานตามนั้นเราจะไปเป็นของคนอื่นได้ยังไง
1: ไม่ก็คือในเฮียงเนี่ยได้สละแล้วเพียงแต่ว่าขั้นตอนเหลือแค่การโอนเท่านั้นเองมันยังไม่เป็นวัดหรือเป็นวัดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีทางตกกลับมาเป็นของทายาทไหม
0: ไม่ใช่ค่ะที่เขาไปทุบไปเอาที่คืนเยอะแยะเหมือนของพระพยอมหลวงพ่อไปซื้อมาถูกต้องด้วยไอ้เป็นที่ครอบครองปรปักษ์หลวงพ่อพระพยอมยังเสียเงินเลยก็ศาลสั่งไหมล่ะถ้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขามันก็ต้องเป็นของเขาคุณสรยุทธ
1: ์หมายถึงว่าศาลบอกว่ายกให้วัดแล้วคำแค่นี้มันก็จบแล้วนะไม่จบเหรอ
0: คุณสรยุทธ์ทำไมจบง่ายจังแล้วกรรมสิทธิ์ไม่มีใครเคารพเลยเหรอคะไม่มีใครเคารพคำว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเจ้าของที่ดินที่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ในทรัพย์สินมั่งเหรอคะจะพูดอยู่อย่างเดียวแต่ทำไมไม่เคารพสิทธิ์ของเรามั่งอ่ะ
1: คำว่าศาลที่บอกว่ายกให้วัดก็แปลว่ากรรมสิทธิ์นี้ยกให้วัดแล้วเหลือแปดเพียงขั้นตอนทางธุรการทางนิติกรรมเท่านั้นไม่ใช่เหรอ
0: ว่านิติกรรมยังไงก็บอกกระดุมเม็ดแรกมันผิดอ่ะก็เราไปตรวจสอบแล้ววัดมันมาไม่ถูกต้องไงคุณสรยุทธ
1: ์มันไม่มีความเป็นวัดอะไรอย่างที่ต่อสู้นี่ถูกไหม
0: มันจะไปโอนให้ของเถื่อนเหรอ
1: ตกลงยืนยันว่าทุกวันนี้คุณชมณีเชื่อว่ายังไม่มีความเป็นวัดเกิดขึ้น
0: ไม่ใช่เชื่อว่าดิฉันมีหลักฐานที่พูดนี่คือมีหลักฐานไม่ได้พูดลอยๆคุณสรยุทธ์ก็ในถ้าของมันไม่ใช่นะมันก็เท่ากับโมฆะทั้งหมดแล้วคุณสรยุทธ์จะไปทำไมไม่เคารพกฎหมายกติกาของที่ดินมั่งกรรมสิทธิ์มั่งล่ะ
1: ไม่ใช่ไม่เคารพหมายถึงว่าขั้นตอนตอนนี้ก็คือมีการโอนต่อเมื่อเป็นวัดวันนี้คุณยังสงสัยมันยังไปเป็นวัดแต่ก็สงสัยไปแล้ววันไหนอีกร้อยปียังไม่เป็นวัดก็ยังไม่โอนใครอยู่นี่แหละ
0: มันไม่ต้องพูดถึงหรอกคุณสรยุทธ์ร้อยปีมันก็พวกเราก็ไม่อยู่ไม่มาพูดกันหรอกมันก็แล้วแต
1: ่แต่มันจะไม่กลับไปเป็นของคุณชมณีไ
0: ง
1: มันจะไม่มีทางกลับไปของชมณีเพราะมันเป็นของวัดเพียงแต่ยังไม่ได้โอนอย่างนั้นไหม
0: ก็บักการเป็นวัดมันมีขั้นตอนไงคุณสรยุทธ
1: ์ใช่แต่วันหนึ่งมันก็จะเป็นมันจะไม่มีทางกลับไปเป็นของ
0: ให้เป็นแต่ของวัดทำไมคุณสรยุทธ์ไม่คิดว่ามันไม่ถูกต้องวัดไม่ถูกต้องมันกลับมาเป็นของทายาทเขาตามข้อกฎหมายที่ดินทำไมเราไม่พูดแบบนี้มั่ง
1: มันไม่โมฆะไหมมันไม่มีวันโมฆะไหมตามใดที่ก็ยังไม่เป็นอะไรไปอย่างเงี้ยจนกว่าวันไหนเป็นวัดก็โอนให้ไหมมันจะไม่โมฆะสิ
0: แม้ทำไมคุณสรยุทธ์จะไปจริงจังอยู่กับไอ้คำนี้ทำไม
1: ไม่พูดเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
0: ทำไมจะไปจริงจังย้ำคิดย้ำทำอยู่กับไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันใช่ก็พูดให้ชื่นใจบ้างสิคะกำลังพูดเรื่องผิดกับถูกนั่นแหละคุณสรยุทธ์ก็พูดหน่อยว่าโอ้มันก็น่าเห็นใจผมก็เข้าใจนะจริงๆถ้ายึดกรรมสิทธิ์ก็คือของตาเฮียงแค่นั้น
1: ไม่เดี๋ยวไปพิสูจน์กัน
0: จะกลับไปเป็นของวัด
1: คือผมเข้าใจพยายามจะจับประเด็นฝั่งทายาทชื่อตอนนี้คุณป้าดาเป็นตัวแทนเนี่ย
2: ค
1: งต้องพยายามต่อสู้มันไม่ใช่พินัยกรรมผมก็จะว่าอย่างนั้นนะ
2: ค
1: ือพินัยกรรมเนี่ยถ้าทำว่ายกให้มันก็คงจบเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคงพยายามจะต่อสู้ว่านี่เป็นสัญญาถ้าดูข้ออักษรน่ะข้าพเจ้าในเฮียงทำสัญญาจะยกที่ดินแปลงนี้เนี่ยข้อความเนี่ยท่านผู้ชม
2: เนี่ยค่ะขอทำหนังสือสัญญาตกลง
1: ยกที่ดินให้สร้างวัดเห็นไหมข้างบนจะเขียนว่ายกที่ดินให้สร้างวัดโดยถ้าราชการอนุญาตให้สร้างและตั้งเป็นวัดแล้ว
2: ข้าพเจ้าจะจัดการโอนที่ดินให้แก่วัดภายในเวลาที่นายอำเภอกำหนด
1: นี่ไงถ้าข้าพเจ้าไม่โอนให้ตามสัญญานี้ยอมให้นายอำเภอเมืองขอนแก่นจับพนักงานที่เดินบังคับฟ้องร้องข้าพเจ้าต่อไปเขาจะว่าข้อต่อสู้ของคุณชมณีเนี่ยคงพยายามต่อสู้ว่านี่ไงคำสัญญานี้บอกข้าพเจ้าสัญญาให้ประโยคข้างบนน่ะเห็นไหมว่าจะยกให้
2: นี่ค่ะขอทำหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัดไว้ต่อนายอำเภอเมืองขอนแก่นและพนักงานที่ดิน
1: และไอ้ข้างล่างขึ้นมาต่อเนื่องมาจะเห็น
2: เนี่ยค่ะ
1: จะจัดการโอนให้ในเวลาที่อำเภอกำหนดเมื่อเป็นวัดถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เข้าใจว่าข้อต่อสู้ของตัวแทนทายาทก็คือชมณีคงจะบอกว่าก็ตอนนั้นตัวของคุณเฮียงตายใน1ปีหลังทำสัญญานี
2: ้คือแกทำสัญญาเนี่ยปี33แล้วพอปี34เนี่ยคุณตาเฮียงเสียชีวิต
1: เพราะฉะนั้นข้อต่อสู้คงจะต่อสู้ว่านี่ไงตัวเขา
2: ตัวคุณตา
1: แล้วเขาตายไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอันณขณะนั้นมันยังไม่เป็นวัดเลย
2: เพราะมันมาเป็น

0: วัดเนี่ยคือปี41
1: นั่นก็ไม่ใช่เป็นวัดปี41คุณชมพนียังไม่ยอมรับเลยว่ายังเป็นวัดอยู่ถึงเมื่อวานนี้ยังไม่ยอมรับเลยยังไม่เป็นยัง
0: ค่ะ

0: จัดการให้ผู้ชาย
1: ที่มันหลอกลวงน้องแล้วไง
2: ฮะอะไรนะ
0: นั่นไงไอ้ผู้ชายคนนี้ที่มันคิดจะทิ้งน้องอ่ะเนี่ย
2: น
0: ี
2: ่เป็นไง
0: เฮ้ย
2: ว่าอะไรอีกไปต่อยเขาทำไมเขาไม่ใช่
0: คนนี้ไง
2: เฮ้ย
0: เอ้า
3: เอ้าต้องขอโทษพี่เพชรด้วยนะคะพอดีว่าพี่ชายหนูก็เข้าใจผิดอะค่ะ
0: ไม่พี่อุ๊ยไม่ใช
4: ่น้องครับตกลงเหตุการณ์เป็นไงครับ
3: พอดีว่าหนูเป็นแฟนเพลงพี่เพชรที่ผับอะค่ะแล้วหนูกับเพื่อนเล่นแย่งพี่เพชรกันพี่ชายหนูเข้ามาได้ยินเข้าเลยเข้าใจผิดคิดว่าหนูกับพี่เพชรเป็นแฟนกันจริงๆแล้วก็พี่เพชรนอกใจหนูอะค่ะ
2: จบเรื่องสักทีนะจ่ายค่าปรับไปอะหายเป็นบ้าหรือยังล่ะ
1: เออพี่กับพี่เอง
3: พี่เพชรต้องขอโทษพี่เพชรจริงๆนะคะ
5: ผมไม่เป็นไรหรอกครับแต่คุณเอกพลเนี่ยนะจะโดนหมัดที่ชายคนเข้าดึง
3: ต้องขอโทษคุณเอกพลด้วยนะคะไม่นึกว่าจะทำให้คุณเดือดร้อนไปด้วย
5: ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนะครับถ้ายังไงก็ฝากบอกพี่ชายคุณหน่อยนะครับว่าอย่าไปหาเรื่องใครเขาแบบนี
3: ้ค่ะขอบคุณค่ะลาละค่ะ
2: ไปนู่นไปนู่นไปนู่น
5: คุณเอกครับจะให้หมอดูแผลหน่อยไหมครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกเพชรนิดหน่อยเองอ่ะ
5: งั้นคุณเอกรอแป๊บนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบยาแก้ฟกช้ำในรถมาให้

0: คุณเอก
1: ไอ้มันเด็กแกเนี่ยหมัดหนักใช่ย่อยหน่อยไ
0: หมคุณเอกเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ
2: นิดหน่อยเว้ยไม่เป็นไรแต่ว่ามันเล่นเนียนมากเลยนะเว้ยเนียนจนไอ้เพชรกับน้องดาวเนี่ยหลงเชื่อเลยว่าฉันเป็นคนดีจริง
0: ๆถ้าคุณเอกถูกใจเนี่ยผมก็ยินดีครับ
2: ไอ้มันแค่นี้ก่อน
3: เรียบร้อยแล้วหรอคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะน้องดาวเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะคะจ่ายค่าปรับก็จบแล้ว
3: ลองออกไปทีแล้วเพชรล่ะคะ
2: ทำไมคะห่างกันสักนาทีหนึ่งนี่ไม่ได้เลยหรอคะ
3: พี่เอกคะพี่เอกจะมาแซะอะไรดาวอีกคะ
2: พี่ล้อเล่นน้องดาวเพชรเข้าไปเอาของในรถนะคะพี่รู้นะคะว่าพี่ไม่มีสิทธิ์หรอก
3: ค่ะดาวแวะซื้อยามาด้วยทำแผลเถอะค่ะ

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูก

0: ผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเพิร์ลบรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ดีมาก
1: ขอบคุณจ้ะ
2: โอ๊ย
0: น้องดาวทำไมต้องแรงเบอร์นี้ด้วยคะ
3: ดาวทดสอบนะคะ
0: ทดสอบอะไรคะ
3: ก็เพกเล่นจ้องดาวตาไม่กระพริบแบบนี้ดาวก็ไม่รู้ว่าเพกยังหายใจอยู่หรือเปล่าอะค่ะ
0: น้องดาวนี่เหมือนเดิมเลยนะคะนิ่งๆแต่ยับทีนึงเนี่ยจุกเลย
3: แล้วพี่จะให้ดาวเปลี่ยนไปยังไงคะ
0: พี่รู้ค่ะว่าพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดาวหรอกค่ะแต่ตั้งแต่ดาวเปลี่ยนไปคบกับเพชรเนี่ยดูดาวจะมีความสุขแล้วก็มั่นใจขึ้นเยอะเลยนะ
3: การคบกันแบบที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจเนี่ยดาวว่ามันไม่ใช่ความรักนะคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบเด็กเล่นตุ๊กตามากกว่า
0: พี่รู้สึกเหมือนพี่กำลังโดนต่อยหน้าอยู่เลยนะ
3: พี่คิดมากไปแล้วค่ะคือดาวแค่อยากจะบอกว่าที่ดาวมีความสุขอยู่ตอนนี้เพราะเพชรไม่เคยมาเปลี่ยนดาวและดาวเองก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเพชรเราต่างคนต่างยอมรับในความแตกต่างที่เรามีวันข้างหน้าถ้าพี่เอกจะคบกับใครสักคนและมีความสัมพันธ์แบบเท่าๆกันพี่เอกก็จะรู้สึกมีความสุขเหมือนที่เรามีความสุขอยู่ตอนนี้ค่ะ

0: าแล้วเหรอ
1: ใช่มีทำแผลพี่เอกแล้ว
2: เพชรพอดีฉันยืมแฟนนายมาทำแผลให้หวังว่าคงไม่หึงนะ
0: ไม่หึงหรอครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหึงก็แปลว่าเราไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มั่นใจในความรักที่มีให้ต่อกันครับ
1: หล่อจัง
0: อย่าแซวกันเองสิ
2: น้องดาวครับเดี๋ยวพี่กลับก่อนดีกว่า
1: เอ้าทำไมรีบกลับล่ะคะ
2: ก็ทีแรกว่าจะอยู่ปั่นให้ดาวกับเพชรผิดใจกันแต่ว่าทำไม่ได้อ่ะก็เลยไม่รู้จะอยู่ทำไม
1: พี่เอกรอเล่นอีกแล้วนะคะ
2: รู้ทางพี่แล้วนะคะ
0: เดี๋ยวสิครับคุณเอกผมยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยครับที่มาช่วยผมจนตัวเองต้องเจ็บตัว
2: ไม่เป็นไรหรอกเพชรมันเทียบไม่ได้เลยอ่ะกับสิ่งที่ฉันทำกับนายไว้แต่ก่อน
0: เรื่องอดีตช่างมันไปเลยครับผมไม่คิดอะไรมากหรอก
2: ฉันเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมดาวแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยถึงได้รักนายขนาดนี้เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการถ่ายโทษฉันจะช่วยให้นายเป็นศิลปินดังให้ได้ฉันสัญญา
0: ขอบคุณคนเอกอีกครั้งนะครับ
2: น้องดาวพี่กลับก่อนนะคะ
1: กลับดีๆนะคะ
2: โชคดีนะเพชร

0: การคบกันแบบที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจเนี่ยเดาว่ามันไม่ใช่ความรักนะคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบเด็กเล่นตุ๊กตามากกว่าคือดาวแค่อยากจะบอกว่าที่ดาวมีความสุขอยู่ตอนนี้เพราะเพชรไม่เคยมาเปลี่ยนดาวและดาวเองก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเพชรเราต่างคนต่างยอมรับในความแตกต่างที่เรามี
1: เพชรพอดีฉันยืมแฟนนายมาทำแผลให้หวังว่าคงไม่หึงนะ
2: ไม่หึงหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหึงก็แปลว่าเราไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มั่นใจในความรักที่มีให้ต่อกันครับ
3: ฉันต้องเป็นคนฉันนะแน่ดาวต้องเป็นของฉันคนเดียวไปไป
4: ไปคุณแม่คุณแม่อยู่ด้วยแล้ว
3: แกอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่ต้องการฉันต้องการแน่ดาว
4: ทำไมน้องแน่ดาวมีอะไรดีนะทำไมคุณถึงร้องไห้มาขนาดนี้ด้วย
3: พี่อย่ามายุ่งต้องไป

0: ครับผมโกโก้ปั่นหวานน้อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: คิดอะไรอยู่น่าเกลียดเชียว
1: นึกถึงเรื่องพี่เอกอยู่อ่ะ
0: มีอะไร
1: ดาวนึกไม่ออกเลยว่าอะไรที่ทำให้พี่เอกเปลี่ยนไปได้ขนาดนี
0: ้แล้วมันไม่ดีอ่ะ
1: มันก็ดีแหละแต่พี่เอกที่ดาวรู้จักเนี่ยเขาเป็นคนชอบเอาชนะอยากได้อะไรก็ต้องได้แล้วก็หลงตัวเองสุดๆดาวเลยคิดไม่ออกว่าอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี
0: ้นั่นสิตอนแรกฉันก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะเป็นคนไปประกาศต่อหน้าทุกคนกับที่เขาโอเคที่เธอจะคบกับฉันตอนนั้นฉันเซอร์ไพรส์มากแล้วมาวันนี้เขาก็มาช่วยฉันจนตัวเองโดนต่อยเขาอาจจะคิดได้จริงๆแล้วมั้ง

0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนายไม่โกรธแค้นอะไรเขาเลยเหรอ
1: ก็มีบ้างแต่ตั้งแต่พ่อฉันเสียไปฉันก็คิดได้ว่าเวลาที่เราโกรธแค้นคนอื่นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสู้เก็บเวลาเอามาใช้กับคนที่เรารักให้มากที่สุดจะดีกว่า

0: ันติ
1: สวัสดีครับ
0: พี่กำลังจะขึ้นไปเยี่ยมเพ็ญนภาอยู่พอดีเลยแล้วสันติมาซื้ออะไรเนี่ย
1: อ๋อก็ซื้อของใช้นิดๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มาเยี่ยม
0: อย่าพูดอย่างนั้นเลยพี่มีความรู้สึกผิดอะที่เพ็ญนภาต้องเจ็บแบบนี้เนี่ยว่าเจ้าเอกมีส่วนด้วยเหมือนกันนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว
0: ขอบคุณสันตินะที่ไม่เอาความตอนนี้เจ้าเอกเนี่ยมันกำลังปรับปรุงตัวเองมันอยู่
1: ครับโอกาสมันมีเสมอนะครับสำหรับคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่

0: พี่ยังจำได้ดีวันแรกที่เราเจอกันมันยังอยู่ในใจพี่ตลอด
1: พี่สมภพสวัสดีค่ะ
2: ดาวสวัสดีคุณลุงสมภพสิลูก
3: สวัสดีค่ะคุณลุง
4: สวัสดีจ้าหนูดาวมานี่หน่อยสิ
2: มาด้วยไป
4: โหน่ารักจริงๆเลยหลานลุงนี่คือลูกของพี่ชายผมนะพอดีพี่ชายของผมกับพี่สะใภ้เนี่ยเมื่อเดือนก่อนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่เลยผมก็เลยรับเจ้าเอกมาเลี้ยง
2: เสียใจด้วยนะคะพี่สมภพ
5: เสียใจด้วยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ดาวรู้จักกับพี่เอกเอาไว้นะลูกไว้เป็นพี่เป็นน้องกันนะ
3: เอาคืนมา
6: อยากได้ก็มาเอาดิ
3: เอาน้องกระต่ายคืนมานะ
6: ไม่ให้จะทำไม
3: น้องกระต่ายของดาวนะเอาคืนมาไม่งั้นดาวจะไปฟ้องคุณแม
6: ่ไอ้เด็กขี้ฟ้องฉันจะเอาไปโยนทิ้ง
3: อย่าทิ้งนะเอาของดาวคืนมาง
6: ั้นก็ต้องห้ามฟ้องแม่เข้าใจปะ
7: มีฟ้องก็ได
6: ้ดาวดาวอยู่ไหนลูกเอ้าดาวมาอยู่กับพี่เอกยังเหรอลูกงั้นนี่มากวนอะไรพี่เอกเขาหรือเปล่าหึไม่รบกวนเลยครับคุณอาเมื่อกี้ดาวเขาทำตุ๊กตาหล่นผมเลยเก็บให้ครับ
2: โอ้โถพ่อคุณมีน้ำใจซะด้วย
8: ไอ้ลูกกำพร้าไอ้ลูกกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่มันหนักหัวใครป้าจับมัน
9: คิดถึงพ่อแม่ครับ
3: โอ้โหพี่เอกไม่ต้องร้องนะ
9: จะมาสมน้าฉันได้ไหม
3: เปล่านะ
9: ไอ้พ่อ
3: พี่เอกคิดถึงคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมดาวมีอะไรจะให้อ่ะตุ๊กตากระต่ายของดาว
9: ให้ฉันทำไม
3: ก็เอาไว้กอดตอนที่พี่เอกคิดถึงคุณพ่อกับคุณแม่ไงคะ
9: เธอไม่โกรธที่ฉันแกล้งเธอเลยเหรอ
3: ดาวยกโทษให้ก็ได้เพราะว่าพี่เอกไม่มีคุณพ่อกับคุณแม่เลยแกล้งคนแกล้งเหงาใช่ไหมคะรับไปสิคะตุ๊กตากระต่ายตัวนี้ดาวรักมากที่สุดเลยดาวให้พี่เอกไว้กอดตอนที่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะ
0: พี่มาก่อนนะดาวพี่รู้จักเรามาไม่รู้กี่ปีพี่จะไม่ยอมให้เพชรมาขโมยดาวไปแบบนี้หรอกพี่สัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าพี่จะทำให้น้องดาวกลับมาเป็นตุ๊กตาของพี่แค่คนเดียว

0: คุณเอกเรียกผมมามีอะไรสำหรับใครเหรอครับ
1: ฉันคิดแผนเล่นงานในเพชรออก
0: บอกมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการเอง
1: แกไปหาผู้หญิงไหมฉันสักคนฉันขอคนที่ไว้ใจได้ไม่ทรยศเราที่หลัง
0: ได้ครับ

0: แยกไปหาตามจับอีฝ่ายให้ได้ไป
1: นิดเยอะนักนะมึงนะฮะจ่ายไหม
2: ฉันไม่มีเงินนะพี่พี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันขอร้องนะ
1: ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายดีมึงโดนทืบแน
3: ่ไ
1: ปไปวะ
3: พ่อไง
1: ไปไปวะ
3: ชื่อฝ้ายใช่ไหม
2: ใช่แล้วพี่เป็นใครอ่ะพี่รู้จักชื่อฉันได้ไงอ่ะ
3: อย่าปลดหนี้หรือเปล่าล่ะ
2: ก็อยากสิพี่ถามได
3: ้ถ้างั้นก็ดีฉันมีข้อเสนอดีๆให้

0: มาที่นี่ทำไมอ่ะ
1: ฉันสืบเรื่องเธอมาหมดแล้วเธอไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งแถมเป็นหนี้พนันที่บ่อนแล้วก็เป็นหนี้พนันออนไลน์ของนายพานุด้วย
0: ฉันไม่รู้หรอกนะว่าพี่จะให้ฉันทําอะไรอ่ะแต่มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆอ่ะ
2: เลือกเอาจะตายอย่างหมาหรือจะทำงานแลกกับการปลดหนี้ทั้งหมด
0: ฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วพี่จะให้ฉันทำอะไรฉันยอมทุกอย่างแล
2: ้
0: ว
2: แค่นี้ทำเล่นใหญ่ไปได้
1: นายสั่งมาเดี๋ยวเธอก็รู้เอง
3: ไม่ต้องห้างตึกเราอ่ะมีร้านลาบมาเปิดใหม่เย็นนี้เราไปกินซอยชื่อกันไหม
4: โอ้ยนี่มันเวลางานแกเลิกคิดเลิกกินได้แล้วกั้ง
3: โอ้ยนี่ดูปากกั้งนะคะไปกินหลังเลิกงานค่ะ
4: พูดตอนไหนนะเหมือนได้ยินเลย
3: อุ้ยต้องเจ้าเพชรซ้อมดนตรีอยู่หรอ
5: มีอะไรครับจ้างพี่โน้ต
4: พี่ไม่มีหรอกแต่เนี่ยมีเมาแกว่าเยอะเลย
3: อุ้ย
4: โอ้โหตบทีไรแทบหลุดก็แกเมาเพ่งจริงว่ะ
5: เรื่องอะไรว่ามาเลยครับ
3: โอ้ยอย่าไปเชื่อพี่โน้ตปากเมานี่มันเยอะเลยพี่ก้างก็แค่เป็นห่วงเฉยๆเรื่องที่มีคนมาต่อยแกเมื่อวานน่ะ
5: ผมเพี้ยไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
3: เอ้างั้นคุณเอกพงศ์ก็คือโดนต่อยฟรีเหรอ
4: เออน่าดิไม่อยากเชื่อเลยนะ
3: นี่อย่างคุณเอกอะนะจะมาโดนต่อยแทนเพชรฟรีๆอะ
4: ใช
5: ่พี่กังพี่กังลองมองคนในแง่ดีบ้างก็ดีนะชีวิตจะได้สบายขึ้น
4: น่า
3: จ้าพ่อเทพพบุตรทุ่งลาเวนเดอร์
4: เฮ้ยไปทุ่งลาเวนเดอร์ได้ไงต้องดอกทานตะวันใช่ไหมเออเพราะลุงลบก็เคยปลูกให้เพชรไง
6: โทษทีว่ะน้องชายนะพี่ปากไวไปหน่อยอ่ะแต่ไม่ได้ตั้งใจให้สะเทือนใจนะ
5: ไม่เป็นไรครับพ่อผมเคยบอกว่าอย่าให้ผมหันหน้าสู้ปัญหาเหมือนกับดอกทานตะวันที่หันหน้าสู้แสงอาทิตย
6: ์ลุงลบแกก็มีคำคมดีๆนะเออพูดถึงก็คิดถึงแกเหมือนกัน
5: คิดถึงพ่อคิดถึงมากๆเลยแหละครับ

เหตุการณ์วันนั้นเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานเลยนะครับพ่อแต่พ่อรู้ไหมครับว่าตั้งแต่พ่อจากไปอะไรๆมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ผมได้คบกับดาวแล้วนะพ่อแล้วพ่อของดาวเขาก็ยอมรับในตัวผมด้วยน่าเชื่อใช่ไหมล่ะแล้วยิ่งกว่านั้นคุณเอกพลก็กลับเนื้อกลับตัวมาสนับสนุนผมด้วยตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้สวยเลยนะครับพ่อแต่น่าเสียดาย

0: ฉันไม่อยากเห็นเธอกับพี่เพชรมีความสุขด้วยกันหรอกนะ
1: แล้วเธอมาบอกฉันทำไม
2: แล้วพี่อยากรู้ไหมล่ะว่าลุงนบสั่งเสียอะไรไว้ก่อนตาย
3: พ่อพูดอะไรบอกพี่มา
2: พี่ออกมาเจอฉันดีกว่า
4: เก่งมากเมียรักตีบทตายที่สุด
5: ถึงเวลาที่ฉันเอาคืนแกไล่เพชรชีวิตของแกจะจบสิ้นลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ซ่อนอะไรไว้ในกล่องอ่ะขอดูหน่อย
3: ในนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับคุณหรอก
2: ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับฉันทำไมไม่ให้ฉันดูอ่ะเอามาดูเลย
3: บอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิคุณ
2: คุณมีเรื่องอะไรปิดฉันอีกหรือเปล่าเนี่ยคำว่าคุณต้องซ่อนอะไรช่วยแน่ๆเลยอ่ะ
3: คุณทำอะไรเนี่ยไม่มี
2: นี่ฉันยังไม่รู้เอามาดูก่อนคุณ

0: ขึ้นนี่มัน
1: คุณอยากรู้มากนักใช่ไหม

0: ฉันถามอะไรคุณหน่อยสิคุณสัญญาอะไรกับคุณปู่เหรอ
1: ผมก็สัญญาว่าผมจะปกป้องแล้วก็ดูแลใครด้วยชีวิตของผมเอง
0: ถ้างั้นฉันว่าฉันไม่กวนคุณแล้วดีกว่า

0: ผมขอโทษผมขอโทษที่ผมหงุดหงิดใส่คุณผมคงคิดถึงแคลร์มากไปหน่อย
1: ฉันก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันนะฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดถึงคุณแคลร์
2: ชานชานขอโทษทีฉันมาอีกทีก็ได้นะ
1: ฉันเสร็จธุระแล้วค่ะ

ฉันไม่ได้มาขัดจังหวะกันแน่นะถ้าคนใครยังอยู่แกคงได้แต่งงานกับคุณชายไปแล้ว

0: วันนี้ผมหงุดหงิดใส่คุณผมคงคิดถึงแคลร์มากไปหน่อยคุณมายืนทำอะไรตรงนี
1: ้ฉันก็ยืนคิดอะไรของฉันอ่ะคุณนั่นแหละออกมาทำอะไร
0: ผมก็เดินตามคุณมาผมอยากให้คุณใส่สร้อยเส้นนี้เอาไว
1: ้ก็ได้

ฉันบอกไว้ก่อนนะว่าที่ฉันยอมรับสร้อยที่คุณให้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันใจอ่อนหรือว่าอะไรล่ะฉันแค่คิดว่าถ้าฉันเป็นคุณแคลร์คุณแคลร์เขาก็คงยอมรับเขาคงไม่สนใจอะไรอยู่แล้ว

0: คะ
1: ผมเอง
0: มีอะไร
1: ผมคิดถึงคุณ

0: ค่ะ
1: ไม่ฉันไม่ใช่คุณแคลร
0: ์ผมรู้ถ้าอย่างนั้นคืนนี้คุณเป็นแคลร์ให้ผมได้ไหม
1: หมายความว่ายังไง

0: ขอโทษนะคะคุณแคลร์คะ
1: คะ
0: พอดีว่ามีคนมารอพบคุณแคลร์ที่สระว่ายน้ำอะค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวลงไปค่ะ

0: ำทักคุณโย
1: เอ้าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าคุณแคลร์เขาไม่ได้โกรธอะไรพวกเราซะหน่อย
0: มีอะไรกันเหรอคะ
1: ก็ข่าวไงคะคือพวกเราไม่ค่อยสบายใจก็เลยอยากจะมาเคลียร์กับคุณแคลร์ค่ะ
2: อย่างเรื่องข่าวอะค่ะเราก็คิดว่าคุณแคร์เป็นคนทำคุณแคร์ก็คงจะคิดว่าพวกเราเป็นคนทำอะแต่จริงๆแล้วอะอาจจะมีคนอื่นที่อยากจะให้เราเสียหายทั้งคู่ก็ได้นะคะ
1: จริงค่ะพวกเราก็เลยมีวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้มันจบสวยที่สุดไงคะ
0: ยังไงคะ
1: ยังก็มาเป็นเพื่อนกันจริงๆไงคะ
2: คราวนี้คนอื่นก็จะว่าเราไม่ได้ว่าคุณแคร์จ้างเราเป็นเพื่อนแบบนี้ดีไหมคะ
0: ก็ได้ค่ะ
2: อย่างเงี้ยเรามาฉลองเพื่อมิตรภาพของเราไหมคะ
0: วันนี้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ไว้วันหลังดีกว่าค่ะ

0: ำไมล่ะคะคุณแคร์หรือว่าคุณแคร์ยังกดพวกเราสองคนอยู่อ่ะ
1: ไม่ใช่นะคะคือมันดึกแล้วอะค่ะ
2: นี่คุณแคร
0: ์มันจะไปดึกอะไรคะ
2: หัวค่ำอยู่เลยราตรีเนี้ยยังอีกยาวไกลเลยค่ะนะ
0: ไปนะคะคุณแคร
2: ์ไปค่ะ
0: ไปนะคะ
2: ไปเลย
0: ไปกับพวกเรานะคะคุณแคร์
2: ไปค่ะนะคะนะ
0: พวกเราดูสิใครมา
3: โอ้โหนี่คุณแคร์ตัวจริงใช่ไหมครับเนี่ย
1: ค่ะ
3: นี่คุณแคร์รู้ไหมครับว่าพวกเราเนี่ยอยากจะเจอคุณแคร์มานานมากเลยนะครับใช่ไหมทุกคน
4: ใช่
1: งั้นเดี๋ยวคุณแคร์นั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะมาแล้วคุณพัดกับคุณโยล่ะคะนี่มีอะไรคะเดี๋ยวพัดกับโยขอตัวสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวมาสนุกกันใหม่ค่ะนะคะ
5: เอ้
1: อก๊อดฝากด้วย
3: ได้เลย
5: ถ้าคุณ
1: ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะ
5: ฝากด้วยนะก๊อด
3: ได้เลยเดี๋ยวผมหาเครื่องดื่มให้นะครับคุณแ
1: คร์ไม่เป็นไรค่ะ
3: นิดหน่อยครับเดี๋ยวผมหาให้ครับ
6: คุณคะคะขอถ่ายรูปที่นี่ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เห็นแล้วใช่ไหมฉันพาคุณแคร์มาตามที่คุณต้องการแล้วฉันทำตามที่คุณต้องการแล้วขอสัญญาขอบคุณแคร์ให้ฉันด้วย
1: ได้สิ
0: อะไร
1: โอ๊ยน่ารำคาญไม่ต้องมาทำเป็นแอปไม่รู้จักยาพวกนี้ได้ไหมยังไงยานี้ก็เป็นของคุณเคยกับเธออยู่แล้วไม่ใช่หรอเอายานี้ไปผสมเครื่องดื่มของแคลแล้วพอแคลหมดสติก็พามันเข้าห้องหลังจากจบงานฉันจะเอาสัญญามาให้พร้อมกับลบคลิปนี้ทิ้งด้วย
0: นี่ทำบ้าอะไรอ่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าฉันไม่กล้าเหรอเอาสิ
7: ชาผมคงพอได้แล้วนะนี่มึงคิดจะทำอะไรอีกนี่ก็เห็นอยู่ว่านี่แคลตัวจริง
1: แต่ชาไม่เชื่อเพราะถ้าเกิดเป็นแคลร์ตัวจริงก็ต้องมีแผลเป็นที่หลัง
7: แล้วถ้าเขาไม่มีแผลเป็นที่หลังไง
1: ก็ตัวปลอมไง
7: แล้วถ้าเขามีอ่ะชา
1: ก็ดีสิเพราะว่าชาเตรียมเรื่องสนุกไว้รอมันตั้งเยอะแน่ต่อให้เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมก็แล้วแต่ยังไงมันก็ไม่รอดคืนนี้แน
7: ่นี่ชาคิดจะทำอะไร
1: คริสลองนึกภาพดูนะว่าถ้าเกิดนางแคลร์มันเผลอหลับไปแค่ตื่นเดียวแล้วพอมันฟื้นขึ้นมาก็รู้ว่าตัวเองมีผัวทีเดียวตั้ง3คนเรื่องมันต้องสนุกแน่เลย
3: นี่ครับคุณแคร์
1: อุ๊ยไม่เป็นไรค่ะไม่ดีกว่าค่ะ
3: โอ้นี่เป็นงานปาร์ตี้นะครับดื่มสักหน่อยครับจะได้สนุกครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นน้ำเปล่าก็แล้วกันค่ะ
0: อุ๊ยคุณคลามาปาร์ตี้อย่างเงี้ยจะดื่มน้ำเปล่าได้ยังไงคะต้องนี่เลยค่ะน้ำส้มเหมาะกับนางเอกอย่างคุณแคร
1: ์
0: ค่ะ
1: ก็ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวค่ะทุกคนวันนี้คุณแคร์ยอมมาเป็นเพื่อนกับเรางั้นวันนี้เรามาชนแก้วให้กับคุณแคร์หน่อยเร็วเชียร์เชียร์หมดแก้วเลยค่ะอุ๊ยอีกนิดดีกว่าค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วคะได้ค่ะ
0: สนุกเลยค่ะ

0: ที่หลังจะมาก็น่าจะบอกก่อนล่วงหน้าจะได้มาคอยอำนวยความสะดวกให้ถ้าเสร็จธุระแล้วก็ไปเรียกที่ออฟฟิศแล้วกัน
1: ฉันว่าย้ายร่างของคุณแขกไปที่โรงพยาบาลของเราดีกว่าไหมฉันไม่ค่อยไว้ใจว่ะเอาไว้ที่นี่เลยที่นี่ไม่มีใครรู้จักแคลร์ถ้าเกิดมีคนคิดจะตามหาร่างของแคลร์ก็คงไม่มีใครคิดถึงเหมือนกันว่าเราจะเก็บร่างแคลร์ไว้ที่นี่

0: ฉันว่ามันเริ่มดึกแล้วอะค่ะขอตัวกลับก่อนนะคะ
1: อุ๊ยอะไรกันคะคุณแคร์นั่งยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนั่งต่ออีกหน่อยนะคะนะคะคุณแคร์อุ๊ยเดี๋ยวพาเจอคุณแคร์อุ๊ยคุณแคร์เป็นอะไรอะคะ
0: นั่งก่อนนะคะ
1: นั่งก่อนค่ะ
0: นั่งก่อนดีกว่าค่ะทำไมฉันรู้สึกมึนแบบนี้
1: นั่งก่อนดีกว่าค่ะ

0: คุณพัดเอาอะไรให้ฉันกินคะ
1: น้ำส้มไงคะ
2: คุณแคลน่าจะเมาดิบนะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันให้เพื่อนพาคุณแคลไปพักดีกว่า
1: ก๊อต
2: พาคุณแคลไปพักดีกว่า
3: พักกันซักคุณแคลไปพักกันครับคุณแคล
0: ไม่เป็นไรค่ะ
3: นี่คุณแคลเมามากนะครับไปพักเถอะครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจัดการ
3: ไปพักครับ
0: ปล่อยนะปล่อย
1: ปล่อยสิคุณแคลอยู่กับพวกเราก่อนนะคะปล่อย

0: ยืนเฉยอยู่ทำไมล่ะขอประตูมันจะเปิดเองได้เลยค่ะพี่หากุญแจหรืออะไรมากกว่าสิ
1: ไปหากุญแจมาเร็ว
2: กุญแจได้แล้ว
0: เปิดสิเปิดเลย

0: หาเลยคุณแชร์คุณแชร์อยู่ไหนคะคุณแชร์อยู่ไหนคะคุณแชร์อยู่ไหนคะ
1: พายไปไหนอะ
0: เธอเข้ามาในห้องนี้แต่พอเข้ามาก็ไม่เจอเธอแล้วหน้าต่างเปิดอยู่คุณแชร์ต้องออกไปทางนี้แน่เลยอะ

0: Tranquility Dam.
1: ฉันนะ
2: ไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่จะขอดูอะไรนิดหน่อยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะถ้าเกิดเธอตื่นมาเธอก็จำอะไรไม่ได้แล้วแหละ

0: เรียบร้อยแล้วหรอคะ
1: บอกให้ประมันรีบไปจัดการอังแคร์แล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาด้วย
2: ช่าอย่าทำอย่างนี้เลยช่า
1: ทำไมหรือว่าอยากทำเอง

0: หยุดยายจะรู้มานานแล้วอะของไฮโซเนี่ยจะหวานในขนาดไหนวะก็หวานเดี๋ยวเพื่อนอย่างนี้ต้องมีหลักฐานไว้ป่ะ
1: นี่
0: จัดดี
1: ดูไหน
0: จัดดิเพื่อน
2: มีใครต่อหรอวะ
3: เดี๋ยวแขกด้วยนะ
2: เออมึงต่อปิดท้ายเอง
4: จะดีหรอวะพัดแกก็รู้อะว่าคุณแคนมันเป็นใครเราจะให้ทำยังไงถ้าไม่ทำอีคุณชาก็แหกเราอยู่ดีต้องให้พวกมันทำไปถ่ายไปเถอะแล้วก็ส่งให้อีคุณชามันแล้วก็ค่อยลบ

0: ขอดมมั่งดิเพื่อน
1: คุณแคร์อยู่ไหน
2: อุ๊ย
1: ผมถามว่าคุณแคร์อยู่ไหน
3: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
4: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
5: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติ

างยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทย

0: ที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริก with bioperpamine ขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่า Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

0: คุณแม่มีอะไรคะ
1: ฉันก็จะเข้ามาถามแกเรื่องนางแคลนั่นแหละว่าตกลงแกรู้หรือยังว่ามันใช่นางแคลตัวจริงไหม
2: แต่ดูแล้วฉันคิดว่าฉันน่าจะได้คำตอบแล้วล่ะคราวหลังจะทำอะไรก็คิดให้ดีซะก่อนอย่าหวังลมๆแรงๆแล้วคราวนี้จะเอายังไง
0: แม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกค่ะหน้าที่ของแม่ตอนนี้ก็คือทำเองก็ได้ให้พ่อกลับมารักแล้วก็ไว้ใจแม่ส่วนเรื่องนางแคลชาจัดการเองค่ะ
1: ยังไงแกจะไปบอกพ่อแกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นางแคลตัวจริงเพราะว่าไอ้เครื่องบ้านนั้นมันไม่อ่านแกว่าพ่อแกจะเชื่อเหรอ
0: ถึงแม้ว่าเราจะพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้ว่านางแคลที่เห็นมันเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวปลอมแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้คุณพ่อรู้สึกได้นี่คะว่าการให้หลานแม่รักดีวันๆสร้างแต่เรื่องกลับมาบริหารบริษัทเนี่ยมันมีแต่จะสร้างเรื่องเสื่อมเสียให้บริษัทเมื่อคืนชาได้ดูละครคุณธรรมเรื่องนึงค่ะนางแคลเป็นนางเอกด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าหลานชั่วกับผัวทั้งเจ็ดคุณแม่อยากดูไหมล่ะคะ

0: ทำไมไม่มี
1: มีอะไร
0: นี่เมื่อคืนฉันบอกว่าให้เกิดจัดการนางแคร์เรียบร้อยแล้วให้ส่งคลิปมาให้ฉันดูไงสรุปจัดการนางแคร์ลงไปหรือยัง
1: ตกลงเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้น
0: โอ๊ยอย่าเพิ่งถามได้ไหมคะก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะ
1: นี่แล้วก็จะไปไหนอีกฮะ
2: คุณชาคงจะรีบไปจัดการพยานหลักฐานเรื่องเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับ
0: หลักฐานอะไร
2: ก็หลักฐานที่คุณให้คนไปรุมโทรมแคลง
3: ทำอะไรมึงถ่ายคลิปเหรอออกไปแคลร์
2: คุณได้ยินผมไหมแคลร์คุณเอาอะไรให้แคลร์กิน
0: ฉันไม่รู้คุณชาติเป็นคนเอาให้แต่คิดว่าน่าจะเป็นยาเสียสาวนั่นแหละคุณชาติเป็นคนสั่งพวกเราสองคนไม่เกี่ยว
2: ตรวจดูมือถือนะถ้ามีคลิปลบทิ้งให้หมด
3: ได้
2: แคลร์แคลร์คุณได้ยินผมไหมแคลร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพยายามเล่นงานแคลหลายครั้งแต่ผมว่าครั้งนี้เนี่ยมันมากเกินไปนะครับ
0: แล้วรู้ได้ไงว่าเป็นฉันมีหลักฐานเหรอ
2: หลักฐานของผมก็คือพยานที่โทรบอกให้ไปช่วยแคลไงคุณชาไม่สงสัยว่าทำไมผมรู้ว่าแคลอยู่ที่ไหนแล้วทำไมผมถึงไปช่วยแคลได้ทันครั้งนี้ผมจะยอมให้คุณเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้ามันยังเกิดเรื่องแบบนี้อีกผมจะใช้อำนาจที่คุณปู่ให้

0: ารขั้นเด็ดขาด
1: ชาเล่าให้แม่ฟังให้หมดว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้น
2: ไอ้ชาไม่รู้ได้ยังไง
1: ชาชากลับมาเดี๋ยวนี้นะชาใหญ่ชาคริสโทรศัพท์อยู่ไหน
3: ทำไมชามีเรื่องอะไร
1: เอาโทรศัพท์มา

0: นี่ช้าช้าจะมาดูมือถือผมทำไมอ่ะช้าช้าบอกได้ยังว่ามีเรื่องอะไร
1: เมื่อคืนนายชายมาช่วยนางแคลร์ได้ยังไง
0: อะไรนะ
1: ไอ้ชายมารู้ได้ยังไงว่านางแคลร์อยู่ที่ไหนอ่ะ
0: นี่ชาคิดว่าคริสโตบอกชาเหรอคริสทำแบบนั้นทำไมชา
1: ก็ห่วงก้างไงคริสไม่อยากให้คนอื่นได้นางแคลร์ไง
0: ชาชาก็รู้ว่าคริสอยู่กับชาทั้งวันคริสจะไปโทรหาชาตอนไหนหรือว่าไอ้ชาญมันให้บริการนั่นตามเราอยู่อ่ะ
1: ไปแต่งตัวปะ
0: จะไปไหนอะชา
1: ก็ถ้าเกิดคริสอยากให้ชาเชื่อใจคริสก็ต้องพิสูจน์ให้ชาเห็น

0: ิดไม่ถึงเลยนะว่านายจะโทรหาฉัน
1: สุชาญฟังผมนะคุณต้องรีบมาช่วยคุณแคร์ผมไม่มีเวลาอธิบายตอนนี้คุณชากำลังให้คนไปหลุมโศกคุณแคร์แล้วก็ถ่ายคลิปแบ็คเมย์ไว้ด้วยเดี๋ยวผมส่งเวอร์ชันไปให้ผมต้องไปละ
0: นายโทรมาเพราะอยากรู้ว่าคุณแคร์ปลอดภัยหรือเปล่าใช่ไหม
1: ผมรู้เรื่องนั่นแหละชาเพิ่งมาหาผมแล้วชาก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนบอกคุณ
0: นายไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ได้บอกอะไรคุณชา

0: ไมใส่ชุดนี้
1: คุณตื่นแล้วเหรอหิวไหมล่ะผมทำอาหารเช้าไว้ให้
0: ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
1: ก็คุณหมดสติไปอ่ะผมกลัวคุณปู่จะสงสัยก็เลยพาคุณมาพักที่นี่ก่อน
0: แล้วใครเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันอ่ะ

0: บอกนะ
1: คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะ
2: คุณอายผมเหรออันที่จริงมากกว่านี้ผมก็เห็นมาหมดแล้วนะ
1: คุณ
2: ลืมไปแล้วเหรอว่าร่างกายคุณที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นร่างกายที่ผมให้คุณ
1: ถ้าคุณคิดจะทวงบุญคุณฉันนะคุณก็ช่วยคิดด้วยว่าไอ้ร่างกายที่คุณให้ฉันมาเนี่ยฉันต้องการหรือเปล่าถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าช่วยชีวิตฉันก็เถอะคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาลุกล้ำร่างกายฉันแบบนี
2: ้เอาล่ะเอาเป็นว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ดีก็แล้วกันแล้วนี่คุณจำอะไรได้บ้าง
1: ฉันก็จำได้ว่าคุณโยคุณพัดพาฉันไปเที่ยวที่บ้านใครสักคนหนึ่งแล้วจู่ๆฉันก็รู้สึกง่วงมันก็สลืมสลือแล้วไม่เป็นไรค่ะ
3: นี่คุณแคร์เมามากนะครับ
1: ไปค่ะคุณแคร์ไปเร็ว
4: ผู้หญิงสิ
1: ฉันจำได้ว่ามีพวกผู้ชายเข้ามาจะทำอะไรฉัน
2: คุณชาให้คนมาหลอกพาคุณไปที่บ้านหลังนั้น
1: คุณชาหลอกฉันไปเหรอเขาจะหลอกฉันทำไมอ่ะ
2: เขาต้องการพิสูจน์ว่าคุณคือแคลร์ตัวจริงหรือเปล่าย
1: ังไงคุณชาเขาจะรู้ได้ยังไงว่าฉันใช่คุณแคลร์ตัวจริงหรือเปล่า
2: ก็คุณแคลร์ตัวจริงเขาจะมีแผลเป็นอยู่ที่หลัง
1: แบบนี้เราจะทำยังไงอ่ะคุณชาก็รู้แล้วสิว่าฉันไม่ใช่คุณแคลร์ตัวจริง
2: คุณคิดว่าคนอย่างคุณชาถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณไม่ใช่แคลร์ตัวจริงเนี่ยเขาจะยอมปล่อยให้คุณอยู่ที่นี่ไหม
1: หมายความว่ายังไงฉันไม่ได้มีแผลเป็นที่หลังเหมือนคุณแคลร์นี่

0: ทำไมฉันถึงมีแผลเป็นเหมือนคุณแคลร
1: ์ก็ผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ได้จะทำให้คุณเหมือนแคลร์แต่ผมจะทำให้คุณเป็นแคลร์แล้วก็ไม่ใช่แค่แผลเป็นนะทุกอย่างของคุณต้องเหมือนแคลร์ถ้าผมถ่ายเลือดให้คุณได้เนี่ยผมทำไปแล้ว
0: แต่ฉันไม่ใช่คุณแคลร์ฉันชื่อจินลา
1: เดี๋ยวก่อนนี่
0: ปล่อย
1: คุณ
0: ปล่อยฉัน
1: ฟังผมก่อน
0: ฉันไม่ปล่อยไม่ปล่อยนี่ปล่อยฉันนะปล่อยฉันผิดปล่อยนี่

0: นี่อะไรอ่ะฉันถามว่านี่อะไรทำไมมันอยู่ในสร้อยข้อมือที่คุณให้ฉัน
1: GPS
0: GPS ทำไมถึงมี GPS คุณให้ฉันเป็นเหยื่อล่อคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณชาติจะทำอะไรกับฉันแบบนี้
1: ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องที่ห้องนิรภัยผมก็รู้ว่าคุณชาติต้องสงสัยว่าคุณเป็นใครตัวจริงหรือเปล่าแล้วคนอย่างคุณชาติเนี่ยเธอต้องหาทางพิสูจน์แน
2: ่ๆมีเรื่องอะไร
1: เอาอย่างนี้นะคุณทำยังไงก็ได้ให้เขามาเร็วที่สุดคุณบอกเขาไป

0: แต่ว่าผมจะจ่ายเงินเพิ่มให้เครื่องยืนยันตัวตนที่ห้องนิรภัยจับได้ว่าเธอไม่ใช่คุณแคร
1: ์คุณช่ารู้เรื่องด้วยใช่ไหมเมื่อกี้หมอประจำตัวคุณแคร์โทรมาถามฉันแล้วบอกว่าคุณช่าโทรไปถามเรื่องแผลเป็นที่หลังคุณแคร
0: ์แผลเป็นที่หลังเหรอผมก็เลยคิดว่าคุณช่าต้องหาทางดูแผลเป็นที่หลังคุณจนกระทั่งนี้แกเห็นโยเยกับพัชชี่นะ
2: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าคุณแคร์เขาไม่ได้โกรธพวกเราซะหน่อย
3: มีอะไรกันเหรอคะ
4: อย่างเงี้ยเรามาฉลองเพื่อมิตรภาพของเราไหมคะ
2: ไปนะคะคุณแคร์
3: ไปค่ะ
5: ไปนะคะ
2: ไปเลย
4: ไปกับพวกเรานะคะ
5: คุณแคร์
2: ไปเลยค่ะมาค่ะนะ
3: ไปเถอะค่ะไปนะ
2: ไปนะ
3: ไ
2: ปแย่ไปแล้วไปค่ะ
3: ไปค่ะ
0: เป็นไงบ้างสัญญาณโอเคไหมปกติดีแต่แกแน่ใจเหรอว่าแกจะทำแบบนี้แกไม่กลัวคุณชาทำอะไรคุณจินหรอเราจำเป็นต้องให้คุณชาเห็นแผลเป็นนั่นด้วยตาของเธอเองผมก็เลยต้องยอมให้คุณถูกพวกนั้นมอมยาเพื่อเขาจะได้เชื่อว่าคุณเป็นแคลร์ตัวจริงเพราะว่าคนเดียวที่จะทำให้คุณชาเลิกสงสัยคุณได้ก็คือตัวคุณชาเอง
6: กูมีอะไรไหมทำอะไรทำอะไรไปกูถ่ายคลิปเหรอ
0: แพ้
6: แพ้
0: แต่มันจะเป็นแผนตรงที
6: ่แพ
0: ้ผมไม่คิดว่าคุณชาจะทำกับคุณมากกว่านั้น
2: ฉันเชื่อใจคุณฉันทำตามที่คุณบอกทุกอย่างแต่คุณกลับทำให้ฉันเป็นเครื่องมือ
0: แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงฮะคุณมีวิธีอื่นไหมล่ะคุณก็รู้นี่ว่าคนอย่างคุณชาเนี่ยถ้าเขาสงสัยแล้วเขาไม่ยอมหยุดง่าย
2: ๆฉันมีวิธีที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันหยุดฉันจะเดินไปบอกทุกคนว่าฉันไม่ใช่คุณแคลร์ฉันชื่อจินลาผู้หญิงที่ถูกคนอย่างคุณทำให้ตายทั้งเป็นแค่นี้เองอะทุกอย่างมันก็หยุดแล้ว
0: แล้วคุณคิดว่าผมจะยอมให้คุณทำอย่างนั้น
2: ทำไมคุณจะทำอะไรฉันคุณจะฆ่าฉันเหรอหรือคุณจะทำให้ฉันหายสาบสูญไปเอาสิคุณทำเลยฉันรู้ว่าคุณไม่กล้าหรอกเพราะถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรฉันคุณแคร์ก็จะหายไปด้วย
0: ไม่หรอกผมก็แค่หาผู้หญิงคนใหม่มาเป็นแคร์แทนคุณก็แค่นั้นเองคุณก็รู้นี่นามสกุลกัญจทาราเนี่ยเรามีเงินมากพอจะซื้อชีวิตใครก็ได้ผมก็แค่ต้องตามหาผู้หญิงคนใหม่ที่จะมาเป็นแคลร์แทนคุณ
7: ฉันเป็นใคร
0: แต่เราจะทำให้มันยุ่งยากทำไม
7: เป็นใคร
0: ผมว่าตอนนี้คุณแค่โกรธแหละ
7: เธอต้องการ
0: คุณกลับไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมจัดการเอง

0: ชานเกิดอะไรขึ้นทำไมดูเธอโกรธขนาดนั้นวะ
1: มีอะไรฉันก็แค่ทำให้เธอรู้สถานะตัวเองนิดหน่อย
0: เธอรู้แล้วล่ะสิ
1: แล้วนายมีอะไร
0: ชานฉันว่าคุณแขอาจจะถูกฆาตกรรม
1: นายหมายความว่าไง
0: ทางตำรวจเพิ่งโทรมาบอกเรื่องผลตรวจเลือดของนักบินพบสาร GHB ในเลือดของนักบินพี่ครับ
2: นี่ครับสิ่งที่คุณขอ

0: เกลียดเธอฉันเกลียดเธอได้ยินไหมฉันเกลียดเธอ
1: ชานวันที่แกไปส่งคุณแคร์แกเห็นอะไรผิดสังเกตไหม
2: ผิดสังเกตเช่นอะไร
1: เช่นท่าทางอาการของนักบินเขาดูมึนๆหรือไม่ค่อยสบายอะไรหรือเปล่าเพราะยา GSB มันต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงจะออกฤทธิ์ฉันก็เลยอยากรู้ว่านักบินคนนั้นมีอาการก่อนที่จะเครื่องขึ้นหรือเปล่า
3: สวัสดีครับกัปตัน
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้อากาศดีนะครับทางทหารใส่น่าจะดีเลย
4: วันนี้อากาศแจ่มใสดีครับวันนี้ผมได้รับคำสั่งมาว่าให้บินชมรอบโครงการไม่ต้องลงจอดใช่ไหมครับ
3: ครับก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันครับว่าคุณแคลร์เขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
4: ได้ครับถ้างั้นผมขอตัวนะครับ
3: ครับรบกวนได้นะครับ
4: ครับ
3: ไม่นะฉันว่าเขาก็ดูปกติดีแล้วไอ้ยา GSB มันไปอยู่ในเลือดของนักบินได้ไงยาออกฤทธิ์อย่างที่นายบอกนักบินคนนี้ต้องได้รับยาก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องแล้วคนเดียวที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือคุณจิลา

0: ท่านประธานเข้าไปทำอะไรที่บริษัท
1: เรื่องนี้จะเกี่ยวกับที่คุณชาสงสัยในตัวคุณจีนหรือเปล่า
2: อยู่ดีๆเครื่องสแกนใบหน้าที่หน้าห้องนิรภัยก็ไม่สามารถสแกนหน้าแคลได้ค่ะคุณพ่อ
0: นี่คุณจะไม่ยอมหยุดจริงๆใช่ไหม
2: ถ้าเกิดไม่อยากให้คุณพ่อเปลี่ยนโครงการเนี่ยนายก็

0: สิ
1: จะเปิดประตูได้แล้วหรือยังฉัน

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นกรรมการและโค้ชที่ทุกคนรู้จักและชื่นชมแต่ละท่านต่างเคยเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีความฝัน
1: กว่าจะเป็นสุนทรีราชสีมาได้วันนี้เนาะเริ่มจากอะไรเหรอมันก็เรียกว่าแรงผลักจริงๆเลยที่ต้องมาถึงจุดนี้ได้ก็คือความยากจนมากกว่าการประกวดร้องเพลงอ่ะมันสามารถเอาไปช่วยครอบครัวได้ในตั้งแต่9ปี10ปี ก็ทำมาเรื่อยๆเลย
2: พอประกวดเสร็จปั๊บมาเป็นนักร้องเราก็ต้องเดินสายเดินสายทั่วประเทศเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นเครื่องบินเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้นอนโรงแรมเราก็จะนอนตามน้ำตกตามวัดอะไรแบบนี
3: ้ตั้งใจจะเป็นคอนวอยไปแบกของไปแบกอะไรใช้แรงงานนั่นแหละเขาก็เห็นแววเราเด็กๆอะไรเงี้ยเป็นคนซนตั้งกองบ้างตีกองเล่นลองไม้มันก็กล้ามาจากตรงนั้นเหมือนกันถึงมาเป็นตลกลูกทุ่งก่อนแล้วค่อยมาเป็นตลกคาเฟ
4: ่คุณพ่อคุณแม่ผมเป็นลิเกเป็นตัวโจ๊กเต็มที่เลยก็อยู่กับคณะบรรหารสิทธิ์หอมหวนข้อมชวนชื่นยังไม่เล่นตลกเลยข้อมชวนชื่นยังตีกองตีตะพลเลยก็กินอยู่ด้วยกันเช่าห้องนอนด้วยกันที่ผมเคยเล่าว่ามีกางเกงตัวเก่งอยู่ตัวก็ผัดกันนุ่งเช้าไอ้ข้อมนุ่งผมก็นุ่งปะขมาอยู่ห้องนอนพอบ่ายๆข้อมกลับมาไอ้ข้อมก็นุ่งปะขมาอยู่ห้องนอนผมก็นุ่งกางเกงตัวนั้นผมขับแท็กซี่ผมก็เอาผ้าอ้อมของโน้ตจูเนียร์เนี่ยปิดโปะแท็กซี่เวลาวิ่งเล่นตลกแต่เวลาไม่มีงานตลกก็ขับแท็กซี
5: ่กว่าจะมาเป็นครูสลาเพราะว่ามันเริ่มจากความจนนะคืออยากรับราชการให้เร็วที่สุดเพราะว่าครอบครัวลำบากและก็มีคุณแม่ที่เจ็บป่วยก็ฝึกอ่านฝึกเขียนไปด้วยแล้วก็เรียนวิชาชีพครูไปด้วยก็เผอิญว่ามีเพื่อนที่อยู่ในวงการเพลงแล้วก็มีน้องชายเป็นนักจัดรายการวิทยุในกรุงเทพชวนให้ลองแต่งเพลงส่งให้นักร้องดูอันนั้นก็สู้มาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จ
6: จริงๆคนเราต้องมีโอกาสนะฮะมีฝีมืออย่างเดียวไม่ได้ทุกอย่างต้องมีคนที่หยิบยื่นโอกาสให้
4: มันมีคำหนึ่งจากผู้บริหารคือศิลปินแห่งชาติพิจิตรประภาสชนสลานนท์พูดไว้บอกทุกคนที่เขามาหาเราในรายการไมค์ทองคำเนี่ยเขามีฝันเดียวเขาหอบฝันมาไกลแสนไกล

0: ฝันเดียวฝันนั้นคือฝันอยากประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องหรือในสายวิชาชีพของเขาดังนั้นการให้กำลังใจผู้แข่งขันนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
1: ไม่มีใครเกิดมาพร้อมความสำเร็จทุกคนต่างมีวันเริ่มต้นแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นวันเริ่มต้นของใครอีกหลายคนบนเวทีแห่งนี
2: ้สนับสนุนรายการโดยออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
3: วันนี้เตรียมต้อนรับการหวนคืนสู่เวทีของกบสุพจน์แชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น3เจ้าของน้ำเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยสะกดหัวใจผู้ชมทั่วประเทศกลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ล่าสุดบุญฮักบ่ถึง

0: จอกันร่วม10ปีได้ไหมลูก
1: โอ้นานเกิน
0: เลยฮะนานไปใช่ไหมฮะ
1: แค่3 4ปีเองคร
0: ับ
2: ผม10ปีนี่คนอื่นมาก
0: ใครพูดนะเนี่ยนะนี่ก็เป็นแชมป์ไม้ทองคำครั้งที่3เป็นไงลูกได้กลับมาเยือนเวทีนี้ครั้งหนึ่งแล้ว
1: ตื่นเต้นทุกครั้งขนาดร้องเพลงตัวเองนั่นเอง
0: จริงเหรอ
1: ต
0: ื่
1: นเต้นเลยครับ
0: ดูเหมือนไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นนะดูสบายๆอ่ะ
1: คือตื่นเต้นที่ได้เจอบรรยากาศเก่าๆเจออาจารย์ทั้ง3ท่านที่เคยให้โอกาสผมได้เป็นศิลปิน
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เจอพี่ฟันนี่ตื่นเต้นทุกครั้งแหละผม
0: เราดีใจมากหลายๆครั้งที่เราเห็นครอบครัวไม้ทองคำกลับมาแล้วก็เติบโตขึ้นเนี่ยพวกเรามีความสุขแล้วก็ยินดีทุกครั้งนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่ของค่ายสังกัดใหม่นะสังกัดอะไรนะ
1: สังกัด A Play Music ครับ
0: นะชื่อเพลงโดยความหมายมันคือยังไงนะ
1: บุญทักมาถึงก็ความสัมพันธ์ที่มันไปไม่จนสุดฝันอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้เป็นคู่ครองกันในชาตินี้อะไรเงี้ยครับ
0: ก็
1: ชาติหน้า
0: หวังว่าบุญในชาติหน้าคงจะมีโอกาสได้ร่วมกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้เห็นบอกว่าเราก็ทำหลายอย่างเลยเป็นคนช่วยคิด MV ง MV ด้วยเหรอ
1: ก็ MV ทางค่ายให้ผมเป็นคนตัดสินใจเลือกพระเอกนางเอกแล้วก็ไปก
0: ับไม่เล่นเองอ่ะ
1: เล่นเองไม่ได้ครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมชอบแสดงจริงครับ
0: อ๋อนางเอก MV กลัวอย่างนี้ใช่ไหมนะ
1: ใช่ครับ
0: ชอบแสดงจริงเออน่ารักดีแล้วก็ช่วยเขาทำใช่ไหม
1: ครับ
0: สมดังที่เราตั้งใจไว้ไหม MV ที่เราได้วางไว
1: ้ก็สมดังตั้งใจครับผมเพราะว่าด้วยหนึ่งเลือกเป็นเลือกโปรดักชันเองด้วยแล้วก็คุมในการแสดงของนักแสดงด้วยแล้วก็ได้ดูฉากดูอะไรจัดฉากช่วยเขาด้วยอย่างนี้ครับทำทุกอย่างเลย
0: ถือว่าก็เติบโตขึ้นนะครับอโนดครับ
3: คิดถึงนะลูกมันเป็นคำพูดเหมือนโกหกอ่ะแต่มันจริงๆยังนึกถึงวันนั้นที่กบมาประกวดรายการไมค์ทองคำในรอบออดิชั่นเสียงของกบยังคงน่าฟังเสมอ MV ก็น่าสงสารน่าเห็นใจมากเพราะว่าแม่เจ้าสาวอ่ะโอ้โหมันไล่เรายังหมูยังหมาเนาะไม่ให้แต่งงานตัดภาพไปอีกทีตัวพระเอกใน MV ชะเง้อมองในการแต่งงานสุดท้ายก็บวชใช่มั้ยลูก
1: ครับใช่ครับ
3: บวชแต่ไม่ได้กับไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวไม่ได
0: ้ไม่ถึงขั้นนั้นฮะ
3: นึกว่าหักมุมอีกทีเลยไม่เกี่ยวอันนี้ผมเป็นคนตลกส่วนรวมทั้งหมดแล้วดีมากเลยขอให้เด่นขอให้โด่งขอให้ดังมีชื่อเสียงร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองลูก
1: ขอบคุณครับ
0: พี่สุครับ
4: ดีใจที่เห็นกบมาวันนี้นะลูกแล้วก็เห็นโตขึ้นละเป็นคนสร้างงานด้วยตัวเองแล้วแล้วก็เห็นบุคลิกแล้วก็ท่าทางบนเวทีวันนี้คือสิ่งที่กรรมการเคาะๆกันไว้บอกกันไว้มันหายไปหมดแล้วนะลูกตอนนี้คือเรียกศิลปินได้เต็มปากอย่างแบบไม่รู้สึกอายอะไรเลยลูกเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆลูกแล้วแม่ฟังเพลงครั้งแรกทีมงานส่งให้ฟังโอ้แม่ชอบมากเลยแชร์ไปในเพจให้เลยบอกเฮ้ยเพลงมันเหมือนมันถึงเวลาของหนูแล้วนะขอให้ประสบความสำเร็จครับเป็นกำลังใจครับลูกครับ
0: ถูกครับ
5: ผมต้องเรียกทุกอย่างว่านี่คือการเติบโตของคนที่อยากเป็นศิลปินซึ่งบางครั้งเราอาจจะคิดว่าตอนได้เป็นแชมป์มันน่าจะถึงที่สุดของการเพียรพยายามของเราแต่เอาเข้าจริงมันไม่เป็นแบบนั้นมันต้องการเวลามันต้องการเพาะบ่มดูเส้นทางของกบมันเป็นอย่างนั้นเลยลูกวันนั้นได้แชมป์แค่จุดประกายแล้วก็มาล้มลุกคลุกคลานค้นหาตัวเองจนมาถึงวันนี้คงใช้คำว่านี่คือการเจริญเติบโตของคนที่มีไฟมีฝันคนหนึ่งขอโชคดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็เดี๋ยวฝากผลงานได้เต็มที่เลยครับน้องกบ
1: ฝากทุกท่านครับช่วยติดตามผลงานเพลงใหม่ของผมนะครับก็เพลงใหม่ล่าสุดเลยครับบุญฮักบอดถึงนะครับตั้งใจทำทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นในการอัดเสียงร้องแล้วก็ทำเอ็มวีทำดนตรีทุกอย่างครับเต็มที่ฝากทุกท่านช่วยเชียร์ช่วยติดตามเหมือนเดิมครับผมบุญฮักมาถึงครับ
0: ช่องทางที่ติดตามช่องทางไหนบ้างครับ
1: ช่องYouTube ของ A Play Music ครับผมถ้าหายากก็พิมพ์ชื่อกบสุพจน์ได้เลย
0: ขึ้น
1: ใน YouTube ขึ้นเลยครับผม
0: นะครับผมวันนี้ขอบคุณกบสุพจน์ครับขอบคุณครับวันนี้ครับเรามีเรื่องดีๆมาฝากครับเตรียมพบกับภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีเรื่องใหม่จากค่ายคาเมนไลน์และจังก้าสตูดิโอผู้สร้างเดอะสโตนพระแท้คนเก๋กับเรื่องมัดเทวาท้าเดิมพันหรือก็อดสกินครับเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้อดีตนักเรียนของคุณพุ่งไม่หยุดแน่นอนการรวมนักแสดงสุดยอดฝีมือกันอย่างคับข้างครับจีสุธิรักษ์จ๋ายไทยทศมิตรมินนี่พันธิราเป้อารักษ์เป็นเรื่องราวของวินครับซึ่งรับบทโดย

0: ่สุดที่รักครับเป็นไรเดอร์หนุ่มที่ต้องหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยหนักจนเขาได้เจอเพื่อนเก่านะนั่นชื่อว่าอิดครับรับบทโดยจ่ายไททศมิตรพาเข้าสู่สังเวียนต่อสู้ใต้ดินที่มีเงินรางวัลเป็นเดิมพันและยังทำให้เขาได้เจอกับแพรวารับบทโดยมินนี่พันธิราซึ่งเป็นคนรักเก่าที่ทำงานใช้หนี้อยู่ที่นั่นด้วยนะครับศึกครั้งนี้ครับมีเงินและชีวิตเป็นเดิมพันโดยสังเวียนต่อสู้ใต้ดินที่ต้องสู้กันอย่างดุเดือดชื่อว่ามิลาความพิเศษของสังเวียนนี้นะครับก็คือการสักยันเทวาเป็นยันที่เหล่านักสู้จะได้รับพลังพิเศษจากสัตว์ต่างๆทำให้เหล่านักสู้เก่งขึ้นแต่ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายยิ่งรับพลังจากยันเทวาร่างกายก็ยิ่งทรุดโทรมเช่นกันโดยหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือบิลลี่รับบทโดยเป้อารักเป็นนักสู้ระดับตำนานครับและนี่คือภาพยนตร์แอคชั่นยุคใหม่กับลีลาการต่อสู้อันดุเดือดสุดๆที่จะสร้างประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนอย่างถึงใจนะครับเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์ครับวันที่27สิงหาคมนี้ครับพร้อมกันทั่วประเทศนะครับอ้าวก็ไปชมกันเยอะนะครับ
1: นี่แหละครับคุณภาพของแชมป์ไม้ทองคำที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงสะกดหัวใจผู้ฟังได้เหมือนเดิมวันนี้ต้องขอบคุณคุณกบสุพจน์ที่กลับมามอบเสียงเพลงเพราะๆให้พวกเราได้หายคิดถึงกันนะครับจบโชว์ศิลปินกันไปแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะออกตามหาเจ้าของเสียงคุณภาพคนต่อไปไปเริ่มการออดิชั่นกันเลยครับ
0: วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ชแซค
2: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาอยากมารายการไม้ทองคำของเรานานแล้วครับผ
0: ม
2: และเขาก็เก็บเงินเก็บเงินได้แล้ววันนี้เขาก็นั่งรถไฟมาครับเพื่อจะมาสมัครเข้ามาในรายการของเราครับผมไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับผมคุณนอน
3: ครับผม
0: ครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายจิรวุฒิโสดาจันทร์ครับชื่อเล่นชื่อน้องนอนครับอายุ19ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นครับ
0: มาจากอำเภออะไรครับลูก
4: อำเภอน้ำพองครับ
0: อำเภอน้ำพอง
2: มาจากจังหวัด
0: ขอนแก่นนะ
2: ครับผม
0: เดินทางโดยรถไฟเป็นไงใช้เวลานานไหมลูก
4: ประมาณ8ชั่วโมงครับได้ครับ 7-8 ชั่วโมงได้ครับ
2: โอ้โห
4: ปวดครับ
2: ปวดเยอะมาก
0: คือมันนั่งนาน
5: ใช้คำว่าเมื่อยคน
0: เมื่อย
4: ครับเมื่อยครับครับ
0: แต่เพื่อฝันของเรานะ
4: ใช่ครับ
0: เราก็ยอมปวด
2: ไม่คือที่บางครั้งที่ผมเป็นพิธีกรคู่กับไอ้พี่พันนะฮะบางทีผมที่ผมยืนเออเอออยู่บางทีผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะผมยืนนึกคำพูดอยู่บางทีฮะ
0: คือพูด
2: มันประมวลไม่
0: จากอีสานเป็นไทยใช
2: ่ใช่ครับมันประมวลไม่ทันอะไรประมาณนี้ครับคร
0: ับ
2: นะบางทีก็ไม่อยากพูดมาเลยกลัวแบบไม่เข้าใจกัน
0: พูดได้เลยเพราะว่าแฟนพี่คนอีสาน
5: คนขอนแก่น
0: คนขอนแก่นพูดเลยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ
2: ์ตอนเช้าก็เรียน
4: เรียนตอนคืนก็เล่นทำงานเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีด้วยครับใช่ครับ
2: รับงานร้องเพลงไปด้วย
4: เป็นร้านอาหารครับในตัวอำเภอครับ
0: เออ
2: ครับผม
0: นะแล้วก็ค่อยๆเก็บตังค
4: ์ใช่ครับเก็บตังค์เพื่อมารายการนี้เลยครับพอเห็นโพสต์ปุ๊บก็เตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวเตรียมตังค์แล้วก็เตรียมใจครับมา
0: เตรียมใจ
6: หลายเตรียม
2: เห็นแบบนี้ก็การเรียนก็ดีนะครับ 3.7 3.8 ตลอดเลยนะ
4: ครับ
0: ผมก็เฉลี่ย3กว่า
2: เฉลี่ย
4: ประมาณนี้ครับ 3.7 ครับประมาณนี้ครับ
2: เห็นไหมผมก็ประมูลผลไม่ทันเหมือนกันเนี่ย
0: คือเรียนดีกิจกรรมก็เด่นด้วย
4: ครับ
2: กีตาร์ก็ดีได
4: ้ดีได้ครับกีตาร์ก็ได้คร
2: ับผมพินก็เก่ง
4: พินก็
0: ได้เหรอลูก
4: เคยไปแข่งเป็นของระดับอาชีวศึกษาครับได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ครับ
0: โอ้โหระดับที่1มาขนาดนี้โชว์ซะหน่อยมั้ยพี่แซค
2: ต้องโชว์ฮะ
0: มีพินมั้ยพี่แซคมีพินมั้ย
2: ผม
0: มีแต่ได้มั้ย
2: มีพินมั้ยครับทีมงานครับต้องมีสิครับ
0: ต้องมีนะ
2: เพราะว่ารายการเรามีทุกอย่างครับ
0: หนูเตรียมมาด้วยมั้ยลูก
4: เตรียมมาครับ
0: เอาเตรียมมาเอาเค้าดีกว่า
2: เอาล่ะครับถ้าเตรียมมาก็ไม่บอก
0: มา
7: ซะหน่อยลูกซะหน่อยลองเสียงก่อนก็ได้ลูก
0: พร้อมนะลูกโชว์เลยครับ

0: รอด
1: มันมีอาวุธคู่กายแล้วเท่เลยนะ
0: ครับ
2: ม
3: ันมีมนเสียงพินนี่มีมนนะลองฟังดีๆมันมีเสน่ห์ยังไงบอกไม่ถูกเอ๊ะระบบจับพินกับกีตาร์นี่มันต่างกันมั้ยลูก
2: ก็มีความต่างครับเพราะว่ากีตาร์จะเป็นแบบว่าแบบส่วนมากจะเป็นทางคอร์ดมากกว่าครับพินจะเป็นแบบโซโล่เลยครับเป็นเครื่องดนตรีโซโล่ครับส่วนมากครับ
0: นะครับผมอ่ะนี่คือเรื่องราวของน้องน็อตนะ
1: ครับผม
0: อ้าวเดี๋ยวเราเก็บพินก่อนนะเดี๋ยวจะร้องเพลงกันแล้วเรื่องเพลงสบายอยู่แล้วนะเพราะเอาร้องทุกค่ำคืนอยู่แล้วใช่ไหม
2: ได้ครับสบายครับ
0: สบายเพลงอะไรครับลูกวันนี้
2: เพลงเงาะเกี้ยวสาวครับของพี่เบียร์ฟองฟงครับ
0: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: ครับ
1: เวลาพูดมันรู้สึกว่าปวดมากแต่เวลาร้องไม่ปวด
0: ครับ
1: คือที่พูดอย่างนี้คือเวลาที่น็อตพูดมันดูมันเป็นธรรมชาตินะลูกมันสว่างมันได้ยินชัดเลยแต่พอหอมเพราะเคยใครๆก็สอบเสียงรอแต่ร้องได้เก่งนะเก็บรายละเอียดทุกอย่างเป๊ะหมดเลยแต่เสียงไม่สว่างสอบวิธีการออกเสียงลูกเหตุอย่างไรมันยังสิคือเสียงเขาบอกน้องนันคู่ว่าหนูมีครบเลยเก่งมากลูก
0: ขอบคุณครับ
2: เอาเสียงพูดมาร้องให้ได้ลูกต้องใช้เสียงพูดแล้วร้องคีย์ออริจินัลให้ได้แบบนั้นลูกแล้วมันจะจบหมดเลยเพราะว่าน็อตมีครบทุกอย่างนะลูกฝีมือการเล่นพิณเล่นดนตรีก็ดูมีของดูมีเสน่ห์เลยนะลูกในขณะที่เล่นแล้วก็ร้องทำยังไงมันจะได้แบบสว่างอย่างที่ครูท่านแนะนำลองปรับดูนะลูกนะค่อยเป็นค่อยไปแหละลูก
0: ครับขอบคุณครับ
3: ทรงน็อตมันทรงศิลปินอยู่แล้วลูกจริงๆต้นทุนของเสียงอะเวลาพูดอะอย่างที่ครูสลาท่านพูดอะปล่อยมาเลยเรามีของหุ่นทรงเสียงมันเป็นศิลปินอยู่แล้วลูกเวทีไม้ทองคำเวทีแห่งการให้โอกาสอยู่แล้วใครมีแววพวกเราส่งเสริมเลยถ้าใครขาดใครเกินพวกเราก็จะบอกแต่ไม่ใช่คำติที่พวกเราพูดคือคำแนะนำผ่านลูก
0: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
4: เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่มีของจริงๆครับร้องก็เพราะเล่นพิณก็เก่งแบบนี้อนาคตบนเส้นทาง

0: สายดนตรีไปได้อีกไกลแน่นอนครับ
1: วัยรุ่นคนนี้ครับโค้ชแซ
2: คครับผมวัยรุ่นคนนี้นะครับของผมบอกเลยว่าไม่ธรรมชาติ
1: ไม่ธรรมดา
3: อันนี้มุกจริงหรือพลาด
2: มุกครับแม่ครับแต่ว่าตาลายหมดแล้วนะตอนนี้ตาพลาดแล้วบอกเลยว่าวัยรุ่นคนนี้ไม่ธรรมดา
1: ธรรมดา
2: ครับผมเป็นถึงประธานเลยนะฮะ
1: โอ้ประธานพระป่า
2: เอ้าครับ
4: ยังไงมันยังไง
1: ท่านไหนอ่ะพระป่าหรือกฐิน
2: เป็นประธานอะไรต้องไปฟังจากปากเขาครับ
1: ครับ
2: คุณภูมิครับผมมาเลยครับ
1: เชิญครับตรงนี้จะแนะนำตัวเลยครับ
5: สวัสดีครับชื่อนายภูนัทคนยืนครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับผมมาจากจังหวัดมุกดาหารครับอายุ21ปีวันนี้ครับผม
1: เฮ้ยเบิร์ธเดย์ด้วยครับ
2: วันเกิดพอดี
1: วันเกิดนี่เหรอ
2: ครับผม
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องหน่อย
2: ครับผมก็สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาตัวประการนะครับจักตาโดธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลัง
3: เป็นด้วย
4: เป็น
1: ให้พรสักครบทุกอย่างเลยนะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับ
4: สุขสันต์วันเกิดครับ
1: ตรงกับวันพอดีเลยนะตอนนี้ก็เรียนอยู่ปีไหนแล้วครับ
5: อยู่ปี3ครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผม
1: คณะอะไรครับ
5: คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์สาขาการจัดการวัฒนธรรมครับ
1: การจัดการวัฒนธรรม
2: เคลียร์เรื่องประธานก่อนดีไหมครับ
1: เออเป็น
2: ว่าเขาเป็นประธานอะไรดี
1: เราสงสัยอยู่ประธานผ้าป่าหรือเปล่าประธานอะไรลูก
5: ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองครับวงแคนมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
1: โอ้ก่อนหน้าที่เราจะเป็นประธานเนี่ยทำไมเพื่อนๆถึงไว้วางใจเราถึงเลือกเรา
5: ตั้งแต่เข้าปีหนึ่งครับก็มาเป็นแค่ลูกฝ่ายเฉยๆเป็นฝ่ายขับร้องครับผม
1: เริ่มจากลูกเป็นลูกฝ่ายก่อน
5: ใช่ครับผมพอขึ้นมาปีสองก็เป็นรองประธานครับผม
1: ขยับขึ้นมาหน่อยนะ
5: ใช่ครับเพราะว่าไปงานบ่อยเพราะว่าตอนนั้นชมรมน่าจะขาดคนร้องเพลงก็เลยได้ออกงานบ่อย
1: ไว้วางใจให้เป็นรองประธาน
2: ไต่เต้าไปเรื่อย
1: ๆจนกระทั่ง
5: จนกระทั่งมาขึ้นมาปี3ครับก็เป็นประธานครับผม
1: แล้วประธานคนเก่าไปไหนลูก
5: ประธานคนเก่าก็หมดวาระครับผมเป
1: ็
5: นปีเป็นปีไปครับ
1: ปีต่อปี
3: ใจหายหมดอายุขัย
1: หมดคือเขาเลือกกันปีต่อปี
5: ใช่ครับ
1: นะหลังจากนี้ก็ได้ฝึกเรื่อยๆสิการร้องเพลงใช่ไหมลูก
5: ขึ้นมาปีนี้ไม่ค่อยได้ฝึกแล้วครับส่วนมากจะเทรนน้องที่ขึ้นมาใหม่ให้รับช่วงต
1: ่อเทรนคนอื่นเรา
5: ครับผมตอนนี้ก็เป็นเพราะสนิมในรายการ
1: เพราะสนิมในรายการเอาลองดูนะว่าจะเคาะสนิมได้หรือเปล่านะร้องเพลงอะไรครับลูก
5: เพลงชีวิตบักบุญจันทร์ครับ
1: โอ้ยของใครเพลงใครอ่ะ
3: โอ้ร้องไว้อะไรให้เจ้าของเพลงเลยนะลูก
1: ของเพลงก็อยู่นะเนี่ยอยู่มั้ย
2: บ่ต้องเฮ็ดดีหลายเด้อไอ้3,000นี่ก็ล่ะ
1: มาฟังน้องภูมิครับเชิญครับ

0: คุณครับ
1: เลือกเพลงยากแล้วเนาะเพลงนี้เลนส์มันคือกว้างมากลูกไม่ว่าเลือกร้องเพลงพี่ไผ่มันน่าจะลงตัวกับต้นทุนของภูมินะลูกลองดูนะเพราะว่าเพลงยากถ้าทำได้มันได้คะแนนแต่ถ้าทำไม่ได้มันจะเห็นแต่วันนี้เช็คของรู้แล้วภูมิมีของลูกแต่ว่าแค่การเลือกยังไม่ลงตัวกับต้นทุนแค่นั้นเอง
2: วันนี้ภูมิน่ารักนะลูกดูชอบเวลาหนูพูดภาษากลางแต่มันออกสำเนียงอีสานชัดมากโหเลยว่าคนบ่นี่แหละบ่พลขลาดมันดอก
3: บ่ค่อยได้เว้าไทยครับ
2: เออคือเว้าภาษากลางแต่ว่ามันเป็นสำเนียงอีสานมันน่ารักกูชอบนะแล้วก็ร้องเพลงก็ถือว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งในลูกเสียงดีด้วยเก็บรายละเอียดได้หมดเพลงนี้จริงมันยากนะครับแต่ว่ามันก็ได้ความแปลกแล้วก็ได้เสน่ห์มันชี้ให้เห็นว่าการเลือกร้องเพลงนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือให้รู้ว่าภูมิเป็นคนร้องเพลงเพราะครับ
0: ครับ
4: ภูมิเป็นคนมีความสามารถด้วยจริงๆนะพอไอ้ตัวโน้ตตัวต่ำเนี่ยลุ้นมากเลยลุ้นจริงๆไม่ผมว่าคนดูทางบ้านก็ลุ้นพวกเรา3คนเนี่ยลุ้นเหมือนกันหมดเลยลุ้นเอ้ยเอาวะเพราะว่าต้นทุนของภูมิอ่ะมันดีอยู่แล้วถ้ามีโอกาสผ่านไปรอบหน้านะเพลงของนักร้องแบบนี้อย่าเอามาร้องหยอกเพลงนี้ยากแม้แต่เจ้าของเพลงเขายังเคยมาพูดเลยตอนเขาฟังไกด์ที่แรกเขาจะร้องยังไงวะแล้วพอหนูมาร้องนะลูกภูมิคือในท่อนสูงเนี่ยก็ขอพูดซ้ำทั้งสองคนโคตรชอบเลย
3: ขอบคุณครับ
4: มันลุ้นในตัวต่ำเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เสียหายรอบหน้าน่าจะมีโอกาสเจอกันถ้าอิทธิพลผมยังพอมีอยู่ที่จะกดดันรายการได้นะเพราะใช้ไปหมดแล้วตั้งแต่เทปที่แล้วแต่ก็จะพยายามผลักดันให้หนูเดินทางไปรอบหน้าให้ได้ผ่านครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ผ่านนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
3: ขอบคุณครับ
5: วันนี้น้องภูมิทำได้แล้วนะครับเชื่อว่าก้าวแรกในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กล้าเดินตามความฝันต่อไปเรื่อยๆนะครับ
6: วัยรุ่นคนนี้ครับ
7: ครับผมวัยรุ่นคนนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเป็นคนขยันมากๆครับผมอายุแค่17ปี
5: ครับ
7: ครับผมแต่ว่าเป็นโหรับจ้างร้องเพลงบนรถแห่นะครับ
5: อ๋อ
7: ครับผมไปฟังเรื่องราวของเขากันเลยครับท่านผู้ชมน้องนภเพชรครับเชิญครับผม
6: เชิญครับ
7: มาเลยครับ
6: ไม่เสียงเป็นอย่างนั้นล่ะโค้ช
7: ผม
6: สวัสดีครับลูกวันนี้ครับลูกแนะนำตัวเลยครับ
8: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทักษรธมุเทนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำเพชรอายุ17ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นจ้า
7: หน้าตาดีมากเลยคน
6: น้องเป็นสาวขอนแก่นนี่เองนะอำเภออะไรลูก
8: ยมเพอหนองสองห้องค่ะ
6: หนองสองห้องนะไกลไหมไกลจากอำเภอเมืองไหม
8: ไกลค่ะ
6: ประมาณกี่โลลูก
8: ร้อยกว่าโลได้ค่ะ
4: โอ้โห
1: ขอนแก่นนี่ไม่น่าทำ
7: ก่อนเข้าตัวเมืองครับ
6: ก่อนเข้าตัวเมือง
1: ครับผมแล้วเพอพลน่ะ
6: เพอพลอรุณเพอเลย
1: เลี้ยวขัวเป็นส
7: าวนี่ทำเลยครับพิธีกรครับผม
6: ขอนแก่นนี่อะไรขึ้นหน้าขึ้นตาลูกสิวป่ะ
8: อะไรนะคะ
6: สิวไม่บอกสิว
4: บัวกระจกอร่อยมากที่ขอนแก่น
6: ใช่ไหมลูกของฝากใช่ไหมของฝากของขอนแก่นน่ะ
4: ทั่วตัดแต่บางมากอร่อยมากเลย
7: หม่อมเมืองพลครับขนมจีนลมสักไม่เกี่ยวกับขอนแก่นเลยว
4: ่าหม่อมก็อร่อยหม่อม
7: เมืองพลครับผม
6: มีหลายอย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นนักร้องรถแห่ลูก
8: ใช่ค่ะ
6: เริ่มต้นไปเข้าสู่วงการนี้ได้ไงลูก
8: หนูเป็นคนชอบถ่ายคอนเทนต์ลง TikTok อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแบบคนผ่านมาเห็นก็เลยติดต่อมาลองให้ขึ้นรถแห่ดูหนูก็เลยลองไปดูค่ะแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักเรื่อยๆค่ะก็ได้รับงานเรื่อยๆเลยค่ะ
7: เริ่มจากโซเชียลก่อน
6: เริ่มจากโซเชียลมีคนเห็นแล้วก็พาไปร้องก็ได้ฝึกไปบ่อยสรุปใช่ไหม
8: ใช่ค่ะแกะเพลงประจำค่ะ
7: แต่เสียงน้องเหมือนแบบสวัสดีเหมือนแบบพวกนางเอกหมอลำเนี่ย
6: เหรอเสียงเขาใช่ไหมโทนเสียงใช่ไหม
7: ใช่ใช่ครับ
6: แล้วเคยมาบันทองคำมาหรือยังครับ
8: ไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะ
6: ทำไมถึงอยากมาเวทีนี้ลูก
8: อยากมาหาประสบการณ์เรื่อยๆค่ะอยากเก่งขึ้นมากกว่านี้ค่ะใช่

0: น้ำเพชรก็ถือว่าเป็นมืออาชีพนะลูกร้องเก่งมีเสน่ห์เหมือ
1: ข
0: น
1: อบ
0: แบ
1: คุ
0: บ
1: ณค่ะ
0: มีความเป็นศิลปินในตัวอยู่แล้วลูกตอนนี้มันเหมือนกับผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้วเสียงเพราะน่าฟังมีเสน่ห์ครบหมดเลยก็อยู่ที่ว่าวันนี้ผ่านกับกฎเกณฑ์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทั้งหมดต้องไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆมันจะต้องสู้เพื่อนให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็ดูแลตัวเองการเลือกเพลงสำคัญนะลูกอย่างเพลงนี้เลนมันกว้างมันก็อาจจะไม่ค่อยลงตัวกับน้ำเพชรเท่าไหร่เพราะเลนเราไม่ได้กว้างขนาดนั้นการเลือกเพลงให้มันพอดีกับตัวเองนั่นแหละลูกสำคัญแค่นั้นหนูเก่งอยู่แล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: น้ำเพชรนี่มอมี่มองตีดิในแง่ของการร้องลูกเสียงกระมวลวิธีการกระถือแต่สำหรับเพลงนี้เนี่ยภาษาเขาเรียกว่าเลนมันกว้างคำว่ากว้างคือตัวต่ำสุดทำนองที่มันต่ำสุดตัวโน้ตต่ำสุดกับตัวสูงสุดมันห่างกันมากหนูนะปีนตัวสูงได้ดีนะแต่ตัวต่ำนะมันจะลงคอไปหมดเลยก็ลองหาถ้าในแง่ของการแข่งขันนะลูกอาจจะต้องเลือกเพลงที่มันไม่โหดขนาดนี้แต่มันก็จะมีสิทธิ์แต่ถ้าในแง่ของการไปร้องในพื้นที่มืออาชีพก็ร้องได้หมดเลยวันนี้ร้องได้มีเสน่ห์มากแล้วก็เสียงเพราะมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ร้องเพลงของก้านตองตัวก็เล็กๆ เท่าก้านตองพอดีเลยเวลาหนูยิ้มหนูมีเสน่ห์มากลูกเสียงหนูก็น่าฟังแต่ถ้าหาเพลงให้มันเหมาะกับทางเสียงของเรานะเราไม่ต้องพยายามนักเพราะในตัวหนูเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นแล้วก็เสียงมีเสน่ห์อยู่แล้วลูกผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ทั้งเก่งทั้งขยันแบบนี้ใครที่ได้เห็นผลงานของน้องน้ำเพชรในวันนี้ฝากทุกคนเอ็นดูให้โอกาสและสนับสนุนจ้างงานน้องกันเยอะๆนะครับ
5: ไปพบกับโค้ชนงและน้องๆวัยเด็กครับเชิญครับ
6: น่าเชิญครับ
5: เชิญครับ
6: มาแล้ว
5: แนะนำตัวเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะน้องโมเน็ตเด็กหญิงณสุภาสิยานาอายุ10ปีมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
5: ตอนนี้อยู่ป.อะไรแล้วลูก
7: อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ
5: อ๋อป.5แล้วนะโมเน็ตอันนี้ชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นหนูใช่ไหมลูก
7: ใช่ค่ะ
5: มาจากอันไหนลูกใครตั้งให้ลูก
7: คุณแม่ค่ะตั้งให้
8: แต่ท่านหมดเน็ตได้รู้หมดเน็ตก็คือเติมใหม่
5: นั้นหมดเน็ต
8: ใช
5: ่คือไม่มีแล้วต้องซื้อเพิ่มแต่นี้โมเน็ต
8: ถ้าโนเน็ตนี่ก็คือเล่นอะไรไม่ได้แล้ว
5: ไม่มี
8: ใช่ครับ
5: เพื่อนเพื่อนเรียกเต็มเต็มไหมหรือเรียกโมเฉยหรือเรียกเน็ต
7: เรียกว่าโมเน็ตบางครั้งก็โมค่ะบางครั้งก็เน็ตบาง
5: โอ้ใช่แ
8: ล้วลูกชายผมชื่อบุรี
5: อ
8: ่ะเพื่อนเพื่อนจะเรียกล
5: ีสั้นๆไง
3: ลีเหมือนไฟไม่ค่อยสว่างเลยนะ
8: ชอบร้องเพลงแต่กี่ขวบครับลูก
7: ตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่กับคุณตากับคุณยายคุณยายก็ชอบเปิดเพลงให้หนูฟังค่ะตั้งแต่เด็กๆเลย
5: เออนะอันนี้เขาเป็นเด็กกิจกรรมด้วยใช่ไหมลูกทำอะไรบ้างนอกจากเรียนเป็นหน้าที่หลัก

0: แล้วทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ร้องเพลง
0: ร้องเพลง
1: งานกิจกรรมที่โรงเรียนต่างๆค่ะเต้น to be number 1ค่ะ
0: เต้นด้วยร้องด้วยโอ้มาพร้อมวันนี้1บทเพลงลูก
1: เพลงกราบเท้าย่าโมค่ะ
2: โอ้โห
0: นะอ่ะกราบเท้าย่าโมเชิญครับ

0: เด็กกับน้ำลายของคู่กัน
1: ใช่วัยเด็กจะเป็นนี้เรื่องปกติหรอก
0: ไม่เป็นไรเลย
1: เวลาร้องๆเรายังไม่รู้จักวิธีการจะแอบกืนตอนไหนช่วงไหนอะไรเงี้ยมันจะมากองๆอยู่โอ้หนูยังดีนะรุ่นป้าฝึกอายุ9ขวบ10ขวบนี่ไม่กืนลูกปล่อยให้ไหลเลยร้องไปไหลไปเลยอย่างนั้นเลย
0: รุ่นลุงโน้ตนี่ต้องเปลี่ยนไมค์เลยนะ
1: เปียกเลย
0: เปียกหมดเลยเก็บไม่อยู่
1: น้องโมเน็ตน่ารักนะลูกพูดจาคือเด็ก10ขวบแต่เวลาพูดจาเป็นผู้ใหญ่มาจังหวะการพูดจาสื่อสารต่างๆไม่ใช่เด็ก10ปีเลยน่ารักนะลูกที่สำคัญกับเพลงกับท้าวย่าโมเขาขึ้นหัวท่อนทั้งหมดดีหมดเลยแต่พอหลังจากนั้นไปมันก็จะมีการอาการเขาเรียกว่าการควบคุมเสียงไม่ค่อยดีนิดนึงต้องฝึกให้มากกว่านี้ลูกฝึกให้มากกว่านี้แต่ว่าต้นทุนดีมากออกเสียงนี่สว่างขึ้นมาคำแรกเรารู้สึกอุ้ยอย่างนี้เลยลูกน่าฟังเสียงน่าฟังแต่เรื่องความเก่งต้องพัฒนาต่อนะคะลูกนะค่ะ
2: สิ่งที่ทำได้ดีวันนี้ก็คือหนึ่งหนูเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วอันที่สองก็คือเอาเสียงที่ดีมาใช้อย่างสะอาดไม่มีการปรุงไม่มีการแซงในการออกเสียงมันเลยน่าฟังส่วนจุดอ่อนก็คือเหมือนว่ายังเส้นเสียงไม่ค่อยแข็งแรงลูกร้องไปสักพักมันจะมีอาการแกว่งแสดงว่าแรงเราอาจจะยังไม่ดีหรือซ้อมไม่หนักพอและอันที่ใหญ่สุดก็คือลูกคอยังไม่ครบฝึกบ่อยๆนะครับ
0: ต้นทุนดีมากเลยลูกจำที่ทั้งสองท่านพูดแล้วหนูลองไปปรับปรุงท่อนไหนมันต้องเอื้อนท่อนไหนต้องหายใจท่อนไหนต้องเป็นลมเดียวอะไรต่างๆต้นทุนดีมากเลยลูกผ่านครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่านจ้า
3: ขอบคุณค่ะ
2: อ่านครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: เก่งมากตื่นเต้นไหม
5: เป็นไงบ้าง
4: ตื่นเต้นไหมคะ
5: ตื่นเต้นไหม
4: เก่งมากเลยวันน
5: ี้แต่ว่าเก่งมากแล้วล่ะ
4: ฟังดีมากเลยลูกคนดีบางอย่าง
6: การขึ้นเวทีครั้งแรกของน้องโมเน็ตทำออกมาได้ดีเลยนะครับก็ขอให้รักษาความตั้งใจและฝึกฝนต่อไปรับรองว่าจะเก่งขึ้นแน่นอนครับ
7: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับ

0: น้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: Aura Collagen Peptide คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: จำกันได้ไหมจำได้หรือเปล่า
5: จำได้สิเราก็เจอกันบ่อย
4: ไม่ใช่น้อง
5: อ๋อน้องสวัสดีน้องข้าวปุ้น
4: ข้าวปุ
5: ้
4: น
5: แนะนำตัวเลยลูก
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกวินทิพย์นามวิชาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องข้าวปุ้นค่ะอายุ11ปีค่ะมาจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
4: อยู่ศรีสะเกษ
5: เนาะเคยมาแล้วใช่ไหมลูก
6: ใช่ค่ะ
5: ตอนนั้นเข้าไปถึงรอบไหนลูก
6: รอบรองชนะเลิศค่ะ
5: รอบรองชนะเลิศเนาะโอ้นะครั้งนี้เลยอยากกลับมาอีกครั้งใช่ไหมเห็นบอกว่าหนูมาจากโครงการของทาง CJM เหรอลูกใช่ไหมล
6: ู
5: ก
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วรู้ข่าวได้ไงว่าเขามีรับสมัครกัน
6: ตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็ติดตามไม้ทองคำอยู่แล้วค่ะเห็นพี่ๆทีมงานลงก็เลยชวนคุณพ่อคุณแม่กลับมาอีกครั้งนึงค่ะ
4: เห็นไหมมีจุดมุ่งหมายนะ
5: ก็เลยไปที่ CJM นะวันนั้นเป็นไงบ้างไปร่วมงานมีกิจกรรมอะไรบ้างจำได้ไหมลูกเล่าให้ลุงพันฟังหน่อยสิ
6: กิจกรรมเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากและก็ร้านขายของอะไรเยอะมากๆเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะแต่ว่ากินไม่ได
4: ้อ๋อไม่มีเวลา
5: ไม่มีเวลาไง
4: ไม
5: ่
4: ม
5: ี
4: เวลา
5: เห็นบอกว่ามีเขามีร่วมลุ้นทองกันด้วยเหรอลูก
6: ใช่ค่ะ
5: ก็คือมีส่งเขาเรียกจริงโชคลุ้นทองกันใช่ไหมลูกนะแล้วก็สินค้าของทางCJMก็ลดราคาพิเศษด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรม
4: มีทั้งโชคนะได้โชคด้วยได้ของอร่อยไปทานบ้านด้วย
5: บ้านด้วยแล้วก็มีการคัดเลือกด้วยนะครับน้องก็เลยได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้นะ
4: ครับ
5: เสาร์หน้าก็ยังมีงานนะโค้ชนง
4: ครับ
5: 15สิงหาคมนะครับCJMไม่ต้องคำออนทัวร์ครั้งที่5นะครับเราจะไปกันที่วัดมาบยางพรจังหวัดระยองครับผมอ้าวใครรู้ตัวว่าเสียงดีก็ไปร่วมแข่งขันได้เพื่อชิงตัวพิเศษเข้ามาออดิชั่นแบบน้องในรายการนะฮะแล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากโค้ชเปาน้องลีโอน้องพงน้องพันไม้ทองคำด้วยนะ
4: ครบเลย

0: ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มกันเลยก็ฝากไว้ด้วยอ่ะนะเห็นบอกว่าตอนนี้ไปอยู่กับคณะหมอลำลูกใช่ไหมลูกมันลูกข่าวมา
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วได้เขาตั้งชื่อตั้งฉายาแล้วด้วยเหรอลูก
1: ค่ะ
0: ว่าก
1: วินตามาลัยทองค่ะ
0: กวินตาม
2: าลัยทอง
0: มาลัยทองแต่จริงๆหนูชื่อว่ากวินทิพย์ลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเขาเลยตั้งชื่อให้ใหม
2: ่แต่มันยากนะผมว่านะลำซิ่งเนี่ย
0: เออยากไหมลูกเวลาไปฝึกเนี่ย
1: แอบยากนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ต้องพยายามค่ะ
0: เออไปฝึกนานหรือยังลูก
1: ยังค่ะปีนี้แหละค่ะเพิ่งไปฝึก
0: เพิ่งเริ่มปีนี
2: ้แล้วไปเห็นอะไรลูกถึงแบบ
0: ชอบ
2: อยากจะชอบลำซิ่งแบบเขามั่งไงอย่างเงี้ย
1: แค่เห็นหมอลำเขาโชว์เขาอะไรแบบนี้ค่ะแบบมันน่าสนุกดีค่ะก็เลยอยากลองไปค่ะ
0: ไหนๆไปเรียนรู้เรื่องราวของหมอลำซิ่งอะลูกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โชว์สักหน่อยได้ไหมโชว์สดๆสักหน่อย
1: ได
0: ้สักหน่อยลูกอ่ะ

0: ม
1: โอ้โห
2: เล้วเล้วบัดนี้ห้องเก่าวินตาอันนี้ได้สำเนียงอะไรไม่รู
1: ้
2: เล้วบัดนี้ไอ้นงซ่าซ่าซ่ามาแล้วพี่น้อง
1: ดูหน้าน้องด้วยว่าน้องชอบไหมอ่ะวันนี้พร้อมแล้วจะร้องเพลงอะไรคะ
3: ขอยืนเคียงข้างค่ะ
1: ขอยืนเคียงข้างได้ไหม
2: ได้
4: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: เพลงเพลงเชิญครับ

0: นี่ใจรักจริงๆนะเนี่ย
1: โอ้โห
0: ถ้าใจไม่รักนะผมว่าไปเรียนแค่วันเดียวกลับบ้านเลยมันยากมาก
2: ยากยาก
0: โอ้แล้วยาวกรอนนี้ถือว่ายาวมาก
3: ยาวครับมีเป็นมีเดินกรอน
0: อันนี้แค่ครึ่งเพลงนะหน
1: กขโมยเข้าไม่ได้กรอนยาวเงี้ยปวดจะโอ้ยเปื่อย
2: คนละกรอนคนละกรอน
0: พานว่างไหม
4: ทำไมฮะ
0: ช่วยแทนที
4: ก็แล้ว
1: เออเพลินฟังเพลิน
2: โอ้ข้าพุ่นนี่ไม่ธรรมดานะเสียงน่าฟังมากลูกเห็นความสุขเวลาหนูร้องเลยวันนี้ทุกอย่างมันดีหมดแล้วก็เห็นอนาคตหมอรำสาวที่จะมีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งเลยลูกวันนี้มันจะมีแค่เสียงมันสั่นที่เกิดจากความตื่นเต้นหรือเปล่าก็ต้องหนูจะรู้เองว่าหนูตื่นเต้นไหมหรือว่ามันสั่นเพราะเสียงหนูถ้าสั่นเพราะเสียงหนูต้องเอาให้อยู่นะลูกมันต้องคอนโทรลและควบคุมมันให้ได้อย่างอื่นพร้อมที่จะเป็นนักร้องหมอรำสาวของคนดังอีกคนหนึ่งของอีสานอยู่แล้วลูกมาเที่ยวนี้ดูแบบดูเป็นสาวเลยนะดูแบบมีแววสวยแล้วก็พูดจาทุกอย่างเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกดูแลตัวเองฝึกเยอะๆนะลูกนะเก่งมากค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
3: เก่งมากลูกครูชอบที่หนูแน่วแน่นะบางทีคนเราไม่ต้องเก่งทุกด้านเก่งด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ทะยานเข้าไปหามันอย่างที่หนูทำวันนี้อายุยังน้อยลำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งเลยลูกจุดอ่อนวันนี้มีเพียงคุมเสียงสั่นไม่ไหวบ่อยใหญ่มันสั่นแต่มันก็สั่นแม่นบ่ทั้งที่รับได้ดีนิ่งแล้วนะแต่มันก็สั่นอยู่ดีนี่ลูกแต่ประสบการณ์มันจะแก้ได้อย่าไปกังวลกับมันนะลูกฝึกเยอะๆเรียนรู้เยอะๆครับเก่งมากครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: รอบนี้การสั่นไม่เสียคะแนนลูกหนูก็เคยมาอยู่แล้วนี่ลูกรอบออดิชั่นเราดูว่าเด็กคนไหนลึกวัยเก๋าวัยรุ่นคนไหนที่มีโอกาสจะเดินทางต่อไปพอไปรอบหน้าอ้าวคราวนี้กฎกติกามันก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นแต่รอบนี้ลุงโน้ตกำลังจะบอกว่ารักหนูแล้วเพราะหนูเก่งมากขอให้หนูโชคดีลูกผ่านครับ
5: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
5: ขอบคุณค่ะ
6: เป็นจังใดเด็กเป็นไงเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมในสามพันดีใจปะดีใจอยู่โอเคปั๊บสันดาเมืองครับโอเคปั๊บ
7: การกลับมาครั้งนี้ทำให้ทุกคนเห็นถึงความเก่งความสามารถและความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองสมกับที่ได้ตั๋วพิเศษจากทางซีเจมอลจริงๆครับ
4: วัยเด็กคนนี้ฮะน้อง
1: น้องดีมครับผม
4: ครับผม
1: มาแล้วเก่งเป็นเด็กกิจกรรมครับลุงพันธ
4: ์ครับ
1: เก่งทุกเรื่องเก่งทุกด้าน
4: เรียนก็เก่งกิจกรรมก็เด่น
1: มาอันดับหนึ่งตลอด
4: โอ้โห
1: นะทุกๆเรื่องนะต้องบอกก่อน
4: ครับผม
1: น้องดีมครับเชิญครับ
4: เชิญครับ
1: มาลูกมา
4: ดีมมาเลยจ้าม
1: าครับลูก
4: แนะนำตัวเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวินัชชากระจายชื่อเล่นชื่อน้องดีมค่ะ
4: น้องดีมนะตอนนี้อยู่ป.อะไรแล้วลูก
8: ตอนนี้กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
4: ป.6
1: ป.6
4: ใกล้จบใกล้จะขึ้นระดับมัธยมแล้วใช่ไหมลูกนะเมื่อกี้โค้ชหนุ่มบอกว่าเป็นเด็กกิจกรรมเหรอลูกทำกิจกรรมเยอะไหม
8: หนูเล่นพวกแบบว่าคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็
4: ท
8: ่
4: องบทอ
8: ข
4: ยาน
8: เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนก็แบ่งการเรียนมาเรียนด้วยค่ะ
1: โอ้โหทำเยอะเนาะทำหลายอย่างอะลูกมันไม่สับสนนะสับสนไหมคะลูก
8: บางทีก็สับสน

0: ้างค่ะแต่ก็ต้องแบบแยก
1: แยกประสาทแยก
0: ต้องแบ่ง
2: ว่าจะทำส่วนไหนก่อนนะข้อดีของการที่เราเรียนด้วยแล้วก็แบ่งเวลาไปทำกิจกรรมด้วยของหนูคืออะไรลูก
0: คือการที่หนูทำอย่างนี้ค่ะหนูอยากให้แบบว่าให้ตัวเองได้พิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเก่งค่ะแล้วก็หนูอยากจะเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เก่งหลายด้านแล้วก็เก่งเรื่องการเรียนด้วยค่ะ
2: เกิด
1: ก็เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นนะ
2: ไม่ทิ้งการเรียนอันนี้ดีมากแล้วเรื่องเรียนเป็นไงเรื่องเรียนของหนูถือว่าดีไหมลูก
0: เรื่องเรียนตอนแรกหนูขึ้นกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่เลยก็เลยแบบว่าอยากจะพัฒนาให้ตัวเองเก่งหลายด้านก็เลยบอกกับแม่กับพ่อแล้วก็บอกกับพี่ไว้ค่ะว่าหนูจะทำที่หนึ่งให้ได้หนูจะเอาเกรด4มาให้พ่อกับแม่แล้วก็พี่แล้วก็หนูก็ทำได้ค่ะ
2: ไปที่หนึ่งเลยนะอ๋อถือว่าดีแบ่งเวลาดีด้วยนะฮะ
1: มีความมั่นใจแบบนะ
2: เออนะน่าสนับสนุนนะอ่ะพร้อมนะลูกนะร้องเพลงอะไรคะ
0: ร้องเพลงนางฟ้าตาน้ำผึ้งค่ะ
2: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: น้องดรีมน้องดรีมเด็กที่เก่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะลูกนะเห็นดูจากการพูดคุยก็เป็นเรื่องที่ดีนะลูกเสียงน่าฟังเลยลูกออกเสียงดีน่าฟังมากแต่จะมียังเพี้ยนๆอยู่นะลูกการควบคุมอาจจะเกิดจากความตื่นเต้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะยังซ้อมมาน้อยแล้วก็ประสูฝากไปฝึกลูกเอื้อนเพิ่มนะลูกนะอาจจะลูกเอื้อนมันอาจจะยังมาไม่ครบมันมีหลายลูกลูกเพราะว่าเพลงทางประมาณนี้มันบังคับว่าต้องเอื้อนให้ได้แต่มันอาจจะมีข้อจำกัดด้วยความเป็นเด็กของเราด้วยหนึ่งส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกฝนอาจจะยังไม่เต็มที่พอแต่ไม่เป็นไรลูกหนูเก่งอยู่แล้วเชื่อว่าหนูทำได้วันหนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: การร้องเพลงดีที่สุดก็คือหนูออกเสียงดีแล้วก็นี่แหละความมั่นใจมาช่วยร้องแล้วไม่รู้สึกกังวลแทนร้องเห็นแต่ความสุขในการร้องของหนูส่วนจุดอ่อนก็น่าจะเป็นเรื่องการเก็บรายละเอียดลูกคอลูกเอื้อนอะไรบางอย่างก็สู้ต่อไปนะครับเราจะช่วยครับ
3: ท่านสองมีหัวเราะกันด้วยเนาะเรายิ้มกันด้วยเนาะหนูพยายามจะเอื้อนลุงโน้ตเข้าใจได้ลองดิท่านสองอ่ะหวานทั้งวาจา

0: ท่อนเนี่ยมันยากหัวใจมันต้องอย่างนี้ลูกมันลูกลิเกเลยเป็นพลังให้นะลูกนะพร้อมกันเลยครับ
1: ผ่านจ้า
2: ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างสามท่านสามท่านใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวรอบหน้าเราไปหัดใหม่หัดเพลงใหม่อย่างน้อยก็ได้9,000เพลงที่เคยผ่านมาเนาะอย่าไปฉลองก่อน
3: นอกจากจะเป็นเด็กเรียนดีกิจกรรมเด่นแล้วการร้องเพลงก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆชื่อว่าน้องดีมจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
4: เชิญครับ
0: ครับผม
4: ต้องดูแลพิเศษนิดนึง
0: อ๋อนะ
4: ครับ
0: ครับผมทำไมดูแลพิเศษอ่ะ
4: เจ้านาย
0: อ๋อเจ้าชื่อเจ้านาย
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิจภาคินวรรณนาคาชื่อเล่นชื่อเจ้านายครับ

0: อายุ11ปีมาจากจังหวัดชลบุรีค
1: ่
0: ะ
1: ใครก็ต้องเรียกเจ้านายนะ
2: เออนะชื่อดีนะ
1: เจ้านาย
2: เจ้านายเจ้านายนะจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอะไรอย่างนี้นะคุณพ่อคุณแม่คง
1: ก็แต่งตัวหล่อซะด้วย
2: นะตื่นเต้นไหมลูกวันนี
0: ้ตื่นเต้นอยู่ครับ
2: เออนะปกติร้องเพลงอยู่เรื่อยๆไหมลูก
0: ใช่ครับ
2: แนวไหนบ้างที่ร้อง
0: เป็นพวกป๊อปล็อกครับ
2: ป๊อปล็อกนะ
1: ป๊อปล็อก
2: แต่วันนี้ล่ะวันนี้จะร้องเป็นแนวลูกทุ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เห็นบอกว่าฝึกไม่ได้นานใช่ไหมลูกลูกทุ่งเนี่ยฝึกได้กี่อาทิตย์2หรือ3อาทิตย์ลูก
0: ฝึก1อาทิตย์ก่อนจะมาออดิชั่นครับ
1: ฝึกร้องลูกทุ่ง
2: ตอนสมัครตอนเริ่มสมัครมาสมัครก็ฝึกมาเพราะว่าอยากมารายการนี
0: ้
2: แล้วเราก็ต้องร้องเพลงลูกทุ่งด้วยก็เลยต้องเริ่มฝึกมาเห็นบอกนอกจากร้องเพลงแล้วมีวงด้วยเหรอลูกเป็นวงดนตรีเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
2: เป็นวงของหนูเองใช่ไหมลูก
0: หรือ
2: เป็นคุณครูด้วย
0: คร
2: ับ แต่ว่าหนูก็อยู่ในวงนั้นชื่อวงว่าอะไรลูก
0: New Roof ครับ
3: New Roof
1: New Roof
2: New Roof มีใครบ้างในวงของ New Roof เนี่ย
0: มีมือเบสมือกีตาร์สองคนนักร้องนำแล้วก็มือกองครับ
2: ส่วนหนูก็เป็น
0: นักร้องนำคร
2: ับ นักร้องนำเขาก็เลยถนัดทางด้าน
1: พวกใช่เนอะ
2: สตริงเพลงป๊อปล็อกมากกว่าใช่ไหมลูกนะ
0: ใช่ครับ
2: แล้ววงหนูนี่มีไปประกวดไหมลูก
0: เคยไปครับ
2: เป็นไงบ้างผลการประกวด
0: ก็มีได้ที่หนึ่งเป็นบางครั้งครับ
1: ก็ได้ที่หนึ่งก็เก่ง
2: นะแล้วแต่เวทีบางทีก็ได้ชนะบ้างนะได้ที่สองที่สามบ้างแล้วแต่เลยเนาะ
1: แล้ววันนี้วงไม่ได้มาด้วยลูก
0: ไม่ได้มาครับ
1: เหรอถ้าครั้งหน้าถ้าผ่านเนี่ยเอาวงมาด้วยนะ
0: ครับ
2: นะแล้วทำไมถึงอยากหันมาร้องเพลงลูกทุ่งอะลูก
0: เพราะว่าผมฟังแล้วผมชอบมากเลยครับ
1: เพราะว่าคนที่ร้องสติงเนี่ยจะมาร้องลูกทุ่งเนี่ยบางทียากเหมือนกันนะลูกพัน
2: ต้องเปลี่ยนต้องปรับหน่อย
1: เออเยอะเลย
2: ปรับตัวหน่อยนึงนะเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคย
1: ลูกคงลูกเอื้อน
2: คร
1: ับ
2: ผมนะมาถึงเวลาแล้ววันนี้หนึ่งบทเพลงครับลูกเพลงอะไรครับ
0: คาถามหานิยมครับ
2: นะมาดูฮะจากหนุ่มที่แบบแนวป๊อปล็อกสตริงวันนี้จะมาร้องเพลงลูกทุ่งนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: ครับ
1: เขาก็มีเสน่ห์แบบสตริงเนี่ยแบบสตริงมาร้องลูกทุ่งอะหรอกมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งหรอกแต่มันเห็นความเก่งของเจ้านายนะหรอกถ้าเจ้านายร้องเพลงในแบบที่ตัวเองถนัดประสบว่าหนูคงเก่งน่าดูเพราะนี่จากการฝึกฝนนะก่อนมาออดิชั่นอาทิตย์เดียวแล้วจากวันนั้นถึงวันมาเจอกรรมการมันก็ไม่น่าจะยาวนานสักเท่าไหร่แต่เจ้านายสามารถทำได้ลูกเอื้อนที่มันมีความนุ่มละมุนเป็นแบบสตริงมาใส่ลูกเอื้อนแบบลูกทุ่งแต่มันมีความนุ่มนวลมันเพราะมากนะลูกเก่งมากๆลูก
0: ขอบคุณ
2: ครูรู้สึกขอบใจน้องเจ้านายนะลูกที่เราผูกพัน

0: กับเพลงอีกแบบหนึ่งนะเพลงป๊อปเพลงร็อกป๊อปร็อกอะไรก็แล้วแต่แต่วันหนึ่งเรารู้สึกว่ารักเพลงลูกทุ่งและอยากร้องเพลงลูกทุ่งต้องขอบใจมากๆด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ทำให้คนฟังได้สัมผัสรสชาติอีกแบบหนึ่งจากคนที่ร้องเพลงป๊อปแล้วมาร้องลูกทุ่งมันได้ลูกแหบได้วิธีการร้องที่ดูแตกต่างซึ่งครูเรียกมันว่ารวมๆว่าเสน่ห์เพียงแต่ว่าเราอาจจะอยู่กับเพลงยังน้อยอยู่ก็ให้หนูฟังเพลงเยอะๆฝึกเยอะๆลูกมันอาจจะเป็นสไตล์ใหม่ก็ได้มันอาจจะอยู่กลางๆระหว่างป๊อปร็อกกับลูกทุ่งก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าร้องแบบน้องเจ้านายก็ได้ในอนาคตหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกนะฝึกต่อไปครับ
2: ดีนะคนที่ชอบเพลงอีกประเภทหนึ่งแล้วก็มาร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยพวกเราชาวลูกทุ่งเนี่ยพวกเราชอบมากแล้วก็อย่างที่ครูสลาท่านพูดมันก็ร้องเป็นเราดีอ่ะมันอาจจะทำได้มันอาจจะไม่สมบูรณ์แต่มันดูแปลกแล้วมันดูน่าฟังนี่แหละคือร้องแบบเจ้านายอย่างที่ครูสลาเขาพูดผ่านครับ
1: คุณค่ะ
3: ผ่านลูก
1: คุณค่ะ
0: ผ่านครับ
1: คุณค่ะ
4: ถึงจะเป็นมือใหม่ในเพลงลูกทุ่งแต่ร้องออกมาได้มีเสน่ห์และมีความเท่ในแบบของตัวเองมากๆครับแววมาขนาดนี้เชื่อว่าอนาคตซุปตาแน่นอนครับ
5: วัยเก๋าคนต่อไปครับ
6: ชื่อนับเผือก
5: นับเผือกพี่เผือกนะ
6: พี่เผือกนี่แหละ
5: ครับ
6: พี่เผือกเรานี่แหละเขาเป็นคนที่เฝ้าติดตามรายการเรามาตั้งแต่รุ่นพี่จ่อย
5: แฟนประจำเลยนะ
6: ต้องเรียกว่า FC แล้วเขาก็มาประกวดตลอดตั้งแต
5: ่ทุกซีซั่นทุกครั้ง
6: ทุกซีซั่นมาตลอดแล้วเนี่ยที่เขามาวันนี้เขาดีใจมากที่ทีมงานโทรไป
5: ครับผม
6: เขาได้มาแล้วดีใจกับเขาด้วยพี่เผือก
5: เชิญจ้าน
6: ี่น่ารักเนาะ
5: เชิญครับแนะนำตัวเลยครับ
7: สวัสดีครับผมชัยณรงค์ชัยประภาฮะหรือว่าเรียกกันว่าพี่เผือกแต่ถ้าอยู่ที่โรงงานเขาเรียกว่าเจเจ
6: อ
7: ๋
6: อเป็นเจเจ
7: คือเป็นตัวตึงอะครับเป็นตัวคนแบบว่าสนุกสนาน
5: ประจำโรงงานอย่างเงี้ยนะสร้างเสียงหัวเราะ
7: ใช่ครับ
5: สร้างความบันเทิง
7: ใช่ครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆทุกคนในแผนก
6: เจเจ
5: อันนี้มาทุกครั้งเลยนะฮะ
7: ผมมา
5: ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอ
7: ใช่ครับต้องกับมาตั้งแต่สมัยพี่จ่อยไม้ทองคำ
5: รุ่นแรก
7: มาแบบ
6: ไม่ท้อถอยเลยเหรอ
7: ไม่เลยครับ
6: เขาไม่เรียกก็มา
7: ก็มาเพราะใจมันรัก
6: เนาะ
7: คือผมชอบนะชอบเพลงลูกทุ่ง
6: ค
7: ่
6: ะ
7: อะไรที่มันเป็นแบบของไทยๆเราอย่างเงี้ยผมชอบ
6: นี่ไงวันนี้ได้มาแล้วดีใจด้วยนะ
7: โอ้โหแบบว่าม
5: ันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงวันนี
7: ้ใจเต้นตึกตึกตึกตึกตึกผมบอกกับทางน้องอ่ะทางที่บริษัทว่าวันเนี้ยจะมานี่นะบันทึกเทปไม้ทองคำนะเขาเฮกันเขาเฮก่อนเราจะเฮ
6: เขาก็ลุ้นไปกับเราด้วย
7: ใช่ครับก็จะมาถึงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
5: เขาก็ลุ้นตามเราเนอะแต่ละครั้งที่เรามาสมัครก็ยังไม่ถูกเรียกมาตรงนี้
7: ใช่ครับ
5: วันที่ทีมงานโทรไปหาพี่เป็นไงบ้าง
7: มันเหลือประมาณอีก5นาทีจะขึ้นทำงานพอน้องโทรไปว่านับเผือกใช่ไห
5: ม
7: อันนี้โทรมาจากไม้ทองคำผมก็โดดกอดใครก็ไม่รู
5: ้แถวนั้นนะที่อยู่ใกล้ๆเรานะ
7: ก็โดดกอดใครไม่รู้อ่ะ
6: ว
7: ัน
6: ที่รอคอย
7: ใช่ครับผมก็โดดกอดปุ๊บปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวผมขอไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะโทรกลับ
5: อ
7: ะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกกับน้องน้องก็กรี๊ดเลยครับก็เลยดีใจก็ดีใจ
5: ตอนนั้นก็ทำงานแบบมีความสุขแฮปปี้เลยนะ
7: ครับก็เลยแบบว่าเขาก็เรียกกันเจ๊เจ๊เจ๊เจ
5: ๊เวลาของเราแล้วนะหนึ่งบทเพลงครับเจเจวันนี
7: ้อุ้มลูกตามเมียคร
6: ับ
5: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: เจ๊ตื่นเต้นเหรอเข้าใจนะเขาดีใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไม่เป็นไรวันเนี้ยแค่มาเช็คของผิดพลาดก็ไม่เป็นไ
1: ร
0: แต่อยากจะบอกว่าเจ๊มีของนะเสียงน่าฟังเป็นธรรมชาติแล้วก็เวลาเจ๊คุยสื่อสารทุกอย่างมันมีความสุขหมดเลยเหมือนยิ่งร้องยิ่งดีไอ้ตรงที่ลืมเนื้อไม่เป็นไรอย่างที่บอกอะไม่ได้แข่งกับใครวันนี้มาแข่งว่ามาร้องให้แค่กรรมการฟังว่ามีของไหมมีความสามารถไหมเพื่อที่จะผ่านเข้าไปรอบต่อไปหรือเปล่าถ้าผ่านรอบต่อไปต้องไปแข่งกับคนอื่นแค่นั้นเองแต่วันนี้ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างเลยฝากควบกล้ำนิดนึงรอยอะไรพวกเนี้ยนะรอเรือฝากควบกล้ำนิดนึงจ้ะ
1: เดี๋ยวบอกพี่เผือว่าอย่าเสียดายอย่ากังวลกับบาดแผลที่มันลืมเนื้อนะวันนี้ครูเป็นอีกคนที่ครูวงกลมไว้นะครูชอบแก้วเสียงและก็วิธีการออกเสียงมันได้เสน่ห์คนแบบนี้อยู่ที่ไหนเพื่อนก็มีความสุขเลยรู้สึกขอบคุณพี่เผือกนะครับหรือเจเจนะ แล้วก็เวลายืนจับไมค์ร้องเราไม่รู้สิครูเป็นแฟนเพลงพี่เป้าชอบเข้าไปดูคลิปเก่าๆแกมันก็เป็นทรงคนร้องเพลงแบบลูกทุ่งยุคก่อนเลยมีเสน่ห์แล้วก็ได้อารมณ์เพลงที่ดีอยากให้ไปเพิ่มเรื่องลูกคอแล้วก็ควบกล้ำแล้วก็อยู่กับเพลงนานๆเพลงไหนที่เราเลือกแล้วก็อยู่กับมันนานๆหน่อยวันนี้เนี่ยครูเข้าใจว่าที่ลืมเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่ตื่นเต้นหรอกแต่มันเป็นความดีใจในขณะร้องไปมันคิดไปเรื่อยเปื่อยครูเดาๆนะแล้วมันทำให้เราสมาธิมันหลุดก็เท่านั้นเองอย่าเสียใจนะครับเป็นอีกคนที่ครูวงกลมไว้ครับเก่งครับ
2: อย่างที่บอกเวทีไมค์ทองคำเวทีแห่งการให้โอกาสกับคนที่รักเพลงลูกทุ่งวันนี้เจเจก็รักเพลงลูกทุ่งมากป้าป้าก็เลยให้ผ่านครับ
0: เจเจป้าป้ามาม่าก็ให้ด้วยผ่านจ้า
1: ผ่านครับ
3: หลังจากรอคอยมาหลายปีวันนี้ความฝันที่ได้มายืนบนเวทีนี้ก็เป็นจริงแล้วนะครับถึงจะตื่นเต้นจนลืมเนื้อไปบ้างแต่พลังและความตั้งใจที่ส่งออกมาทำให้กรรมการประทับใจไปไม่น้อยเลยนะครับพี่เผือกเอ้ยเจเจ
4: วัยเก่าคนนี้ฮะคนหาย
5: คนนี้ค่ะ
4: ครับผม
5: เป็นคนชอบร้องคาราโอเกะ
4: โอ้
5: ลุงพจน์ลุงพจน์ชอบร้องคาราโอเกะร้องไปร้องมามีแขกที่มาร้องด้วยกันน่ะให้ทิปเจ้าของร้านก็เลยชวนมาเป็นนักร้องซะเลย
4: ร้องเล่นๆนะ
5: ร้องเล่นๆกลายเป็นนักร้องซะเลยไปพบกับเขาเลยไหม
4: ครับผม
5: ลุงพจน์เชิญค
4: ่
5: ะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ตรงนี้แหละครับพี่พ
7: จน์สวัสดีเรียกขอเรียกพี่นะครับ
2: ครับผมได้เลยครับ
7: ขอเรียกพี่สุแล้วก็ขอกราบสวัสดีอาจารย์สลาด้วยดีใจมากตื่นเต้น
4: นะเริ่มจากไปร้องคาราโอเกะแล้ว
7: ใช่ครับไปเพื่อนครับชวนไปร้องแล้วก็พอดีเมื่อก่อนเนี้ยเป็นชอบเพลงของพี่แอลยอดรักสลักใจก็ร้องไปร้องมาแรกๆก็ไม่เท่าไหร่ครับพอไปสัก 2-3 รอบเนี่ยแขกที่มาก็ชอบแล้วก็เอาเงินมาให้
4: อ๋อมีทิปให้ด้วยทิปให้ด้วย
7: พอร้องมาระยะหนึ่งเพื่อนก็ชวนไปร้องอยู่ฮ่องกงไปได้ไปเจอพี่ยิ่งยงที่เกาลูนครับไปร้องที่อาหารที่ร้านอาหารที่ทุ่งครับ
2: ก็ไม่ค่อยยิ่งยงไปเข้าบ่อน
4: เราไปโชว์ตัวไปโชว์ตัว
7: ครับแกไปโชว์ตัวครับพอดีเราร้องอยู่ร้านน้ำหวานร้านตรงนั้นพอดี
4: อ๋อจากไปร้องเล่นๆก็เป็นนักร้องประจำร้านเลยใช่ไหม
7: เจ้าของร้านคาราโอเกะบางทีเขาก็ติดต่อให้ไปร้องงานนอก
4: โอ้ได้มีงานมีการทำด้วยนะ
5: จังหวะคนเน
4: า
5: ะ
4: แล้วทำไมถึงอยากมาไม่ต้องคำครับ
7: คือมีแต่คนบอกว่าร้องเพลงเพราะผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเขายอเราหรือว่ายังไงก็เลยอยากจะมาพบเขาเรียกว่าคณะกรรมการกิติมศักดิ
4: ์
7: แล้วก็เป็นมือหนึ่งของเมืองไทยบอกอย่างนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าที่บ้านดูเยอะมาก
4: เป็นแฟนๆของรายการเรา
7: ใช่ครับใช่
4: นะฮะพร้อมพิสูจน์นะ
7: พร้อมครับ
4: พร้อมรับคำแนะนำ
7: ครับผม
4: เพลงอะไรครับวันนี
7: ้โอครับเพราะรักเมียครับ
4: เพลงดีจังเลย
7: ขอมอบให้พี่พันธ์แน่นอน
4: ดีนะพี่พจน์เพลงดีผมชอบ
7: โอเคครับ
4: ไปฟังกันเลยครับ

0: ตื่นครับตื่นเต้น
1: ใช่ตื่นเต้น
2: แต่แก้วเสียงเพราะนะ
0: ขอบคุณครับผม
2: เสียงยิ่งตอนพูดเหมือนมีพลังเป็นพิเศษเลยแล้วก็เป็นตัวเองสูงมาก
0: ครับผม
2: การร้องโดยรวมก็ดีวันนี้จุดอ่อนอยู่ที่การตื่นเต้นเลย
0: ตื่นเต้นมาก
2: มันเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงแล้วมันจะไม่ไหวเอาถ้าชินเวทีน่าจะร้องได้ดีกว่านี้นะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณพจน์ก็ร้องเก่งๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเกิดจากความตื่นเต้นมันทำให้หางเสียงสั่นเสียงสั่นตลอดค่ะแล้วก็จะมีการเพี้ยนสูงหลายจุด อันนี้อาจจะนี่แหละพอเราตื่นเต้นมากมันควบคุมไม่ได้อาจจะต้องอันนี้เป็นการประกวดครั้งแรกใช่ไหมคะ
0: ครั้งแรกในชีวิตเลย ไม่เคยเลย
1: คุณพจน์ต้องไปหาประสบการณ์นะนะบางทีเราร้องคาราโอเกะมันแบบมันจะได้ไม่มีใครคอมเมนต์นะ
0: ใช่ครับ
1: ลองดูนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
3: จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มันร้องยากมากยากจริงๆคนที่ว่าเก๋าอ่ะต่อให้ร้องเพลงเก๋าขนาดไหนร้องเพลงนี้โดยเฉพาะเพลงนี้นะเพลงนี้มันยากกว่าสมศรีอีกนะซึ่งลูกเล่นแต่ละลูกของยิ่งยงที่เขาทำไว้มันเขาไม่ธรรมดาจริงแล้วก็มาร้องผมรู้เลยว่าตื่นเต้นแต่ผมชอบเนื้อเสียงครับผมให้กำลังใจครับผ่านครับ
0: ขอบคุณครับผม
1: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับผม
2: น้ำเสียงมีความเก่ามากๆครับลุงพจน์ฟังแล้วสัมผัสได้ถึงความรักและความสุขที่มีต่อเสียงเพลงก็ขอให้ลุงพจน์ใช้เสียงเพลงเป็นสิ่งที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนต่อไปนะครับ
3: วัยเก่าคนต่อไปครับ
4: คนต่อไปเนี่ยอาชีพที่เขาทำเนี่ยลุงพันธ์คือมันต้องรักจริงๆ
3: ใจต้องรัก
4: ใจต้องรักแล้วถ้าไม่รักก็ทำไม่ได้อยากรู้ไหมว่าเขาทำอะไร
3: ทำเกี่ยวกับอะไรฮะ
4: ไปถามเขาไหม
3: อ้าว
4: ถามเขา
3: ถามเขาไม่รู
4: ้ถามเขาดีกว่าพี่ตายเชิญค่ะ
3: เชิญครับ
5: ค่ะกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะดิฉันออนยุชูมนผาสุดถ้อยชื่อเล่นชื่อต่ายนะคะอายุ50ปีเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: เป็นไงครับวันนี้ตื่นเต้นไหม
5: ไม่ค
3: ่
5: ะ
3: ไม่สบายสบาย
4: สบายสบาย
6: เออมันต้องอย่างนี้ส่วนมากถ้าพิธีกรถามตื่นเต้นไหมทุกคนตื่นเต้นหมดเลย
3: เออ
6: นี่ทำมาหลายปีมีต่ายเนี่ยบอกไม่ตื่นเต้น
4: สบายสบาย
3: ดีสบายสบาย
6: แต่ไม่ดูหน้าตื่นเต้นนะแก้มแดง
3: เลือดมันสูบฉีด
4: ตาบัดจะออดตาบัดจะออดพี่ต่ายอาชีพที่พี่ต่ายทำเนี่ยคือเนาะใจมันต้องรักจริงๆใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: อาชีพนั้นคือ
5: ตอนนี้กระต่ายทำอาชีพอยู่ก็คือเป็น CG นะคะคีย์กราฟเวอร์นะคะก็คือมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยที่มีสภาวะพึ่งพิงนะคะที่ติดเตียง
4: ติดเตียง
5: ช่วยเหลือตัวเองไม่ได
4: ้ตอนนี้เห็นบอกว่ารับอยู่4เคสเลยเหรอคะ
5: 4เคสค่ะคือ CG 1คนจะต้องรับ4เคส
4: แล้วก่อนที่จะได้ทำหน้าที่เนี้ยต้องไปลงพื้นที่จริงต้องคือต้องสอบใช่ไหม
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะทำลงพื้นที่สอบอบรมให้ได้70ชั่วโมงแล้วก็ตายทำได
3: ้นะก็เป็นประโยชน์ด้วยเนาะดูแลได้
4: ได้เขาเรียกอะไรใบประกาศเสนียบัตรอย่างเป็นทางการ
3: แต่ละเคสแต่ละเคสความยากง่ายก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: มีเคสไหนที่เราดูแลเขาและช่วยเขาให้เขาสามารถทำได้อย่างดีรู้สึกประทับใจในสิ่งที่เราเรียนมาไหมฮะ
5: ถ้าถามว่าเคสไหนประทับใจที่สุดตั้งกับตัวไต่ได้ทำมาก็น่าจะเป็นเคสของคุณยายแสงละวีนะคะที่เป็นแกป่วยเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรเอ่ย
4: สต๊อก
6: อัลไซเมอร
5: ์หินปูนในสมองค่ะ
6: ผิดหมดเลยที่เราเข้าใจ
4: ไม่ถูก
3: เป็นหินปูนในสมอง
5: ในสมอง
3: อาการมันจะเป็นไงฮะ
5: ก็คือเหมือนกับสมองเสื่อมแล้วหนักเข้าอาการเคสนี้ก็คือพูดไม่ได้เดินเองไม่ได
4: ้
5: เราต้องไปรู
4: ้ประคอง
5: ประมาณอย่างนั้นแล้วถ้าปล่อยแขนก็คือเขา
4: ร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรง
5: ทั้งที่เขาก็ดีๆนะคะเหมือนเรามองเปล่าๆเนี่ยเหมือนยิ่งดี
4: ๆปกติ
5: ค่ะก็เป็นประมาณนั้น
4: ค่ะ
5: แล้วกระต่ายก็คือสุดซึ้งตอนที่เขาภาวะปอดติดเชื
4: ้อ
5: คุณตาที่เป็นสามีอ่ะคือทำอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีลูกที่มาช่วยเหลือ แล้วก็คุณตารับอาชีพรับจ้างรับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะไปตรงไหนก็ตามแต่ซาเล้งคันหนึ่งอุ้มคุณยาย
3: ก็คือพาไปทุกๆครั้งด้วยความเป็นห่วงไม่อยากจะปล่อยไว้คนเดียว
5: ก็เราก็เลยสงสารเขาอ่ะยิ่งเพิ่มไปอีก
3: นะก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เรามีความสุขได้บ้างมีรอยยิ้มได้บ้างนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องเพลงและทีนี้การร้องเพลงพร้อมไหมครับ
5: พร้อมค่ะ
3: วันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
5: พี่จอหลายใจค่ะ
3: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ค่ะเป็นคนน่าชื่นชมจิตใจดีมีน้ำใจนะครับพี่สุก็ชื่นชมเด้ออะไรมีความสุขเราก็ทำแต่ว่าก็ไม่ต้องให้ตัวเองต้องลำบากเรื่องการร้องเพลงตายเป็นคนเสียงเพราะนะเสียงนุ่มเพราะเลยล่ะแต่ว่าเพลงพี่เข้าใจแหละมันเป็นฟิลต่อเนื่องที่เหมือนยังจุกอยู่แต่ก็เห็นของตายมีเสียงที่เพราะแล้วมีทักษะการร้องเพลงที่เป็นมากๆนะมันจะมีเรื่องจังหวะหน่อยเพราะมันไม่ทันนะมันจะหน่วงจังหวะทั้งเพลงหน่วงจังหวะทั้งเพลงก็ฟิตใหม่เอาใหม่นะต้นทุนดีอยู่แล้วจ้ะพี่เป็นกำลังใจให้
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
2: ร้องเก่งเสียงดีด้วยแล้วก็ผมชอบการดึงจังหวะเพื่อเล่าอารมณ์เพลงทำได้ดีเลยนะสีม่วงค่อยๆไต่ระดับลงไปกับตัวโน้ตคือรู้ว่าเก่งเนี่ยเสียงเพราะแล้วก็วิธีมันถูกหมดเลยแต่มันตื่นเต้นไอ้ที่บอกว่าเพื่อตื่นเต้นเนี่ยพ่อแมนเด้อ เป็นคนจิตใจงดงามมากครับอยากให้ตายได้กุศลเยอะๆได้บุญหลายๆให้สมหวังทุกอย่างเลยจิตใจงดงามมากนะครับกับการร้องเพลงวันนี้เนี่ยครูรู้ว่าร้องเก่งร้องเป็นเลยล่ะเพียงแต่ว่าหนึ่งเพลงนี้ยากไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนเอาเพลงนี้มาประกวดมักจะสุ่มเสี่ยงกับความพ่ายแพ้เพราะว่ามันเลนส์มันกว้างและก็มีลูกเอื้อนเยอะนะครับแต่ตายก็ภาพรวมก็ถือว่าได้พิสูจน์ตัวเองว่าร้องเพลงนี้ได้ดีคนหนึ่งเลยนะครับสู้ต่อไปครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ชื่นชมหัวใจกระต่ายนะเสียสละเพื่อผู้อื่นได้กินเสียสละให้ผู้อื่นได้แข็งแรงการทำดีเนี่ยสิ่งที่ดีมันจะเข้ามาหาเราแต่มันคงจะไม่ได้วันสองวันทุกอย่างมันมีการเดินทางของการตอบแทนสักวันหนึ่งตายคงจะไปเจอคนที่เขาอยากจะมาตอบแทนตายก็เป็นได้ทำไปเถอะครับการทำเพื่อสังคมทำเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขความสบายถึงแม้เราเงินเดือนน้อยนิดถึงแม้เราจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าทำแล้วหัวใจเรามีความสุขเดี๋ยวความสุขมันก็จะมาชื่นชมหัวใจครับผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: กลับมาครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับเสียงของป้าต่ายยังคงมีมนต์เสน่ห์และยังตราตึงใจให้ผู้ฟังได้เหมือนเดิมเลยครับ
5: และวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับติดตามการออดิชั่นกันต่อในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สัปดาห์หน้าพบกับปาล์มนันทวัฒน์จากหนุ่มเสียงดีเจ้าของผลงานคัฟเวอร์เพลงกว่า100ล้านวิวสู่การก้าวเดินครั้งใหม่ในฐานะศิลปินเต็ม

0: พลงนี้ดังแน่นอน
1: ครับผม
0: รวยแน่นอน
1: ครับ
0: ตอนนี้มีหมุนสัก 20,000 มั้ยลูกสนิทกับใครไม่ได้ยืมตังค์ตลอดตรงในนี้เวลาใครเจอผมไม่หันหลังปั๊บขึ้นรถเลยทุกคนมีน้ำพันคนเดียวที่หันหน้าสู้กับผม
2: เพราะผมไม่มีให้ฮะ
0: ใช่เรารู้กันอยู
3: ่และเดินหน้าค้นหากันต่อกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยที่จะมาร่วมล่าความฝันคว้าโอกาสครั้งสำคัญเพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเวทีแห่งนี
4: ้นี่และมานาไม่มีประปาน้ำกลาง
5: การจะเป็นนักบอลในอนาคตจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นป้าไม่รู้แต่เป็นนักร้องเนี่ยหนูเป็นได้เลยนะเนี่ย
6: ค่ะ
7: ห้องเช่าในน้อยปากซอยมีร้านเซเว่น
2: มีฝึกอะไรเพิ่มเติมจากครั้งก่อนบ้าง
6: มีฝึกเข้าสังคมมากขึ้นค่ะ
8: มีฝึกเข้าสังคมด้วยสังคมยังว่างไหมครับเพราะทีมไม่มีสังคมเลย

0: ไมค์ทองคำ3ใบครั้งที่7
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: อันนี้ก็ที่หลวงพ่อเผยหรือหลวงพ่อเผยน
2: ะ
1: ตอนนั้นผมจำชื่อไม่ได้ละท่าน
2: หลวงพ่อเผย
1: หลวงพ่อเผยนะเนี่ยนะฮะก็คือในเฮียงเนี่ยได้มีการมอบให้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางญาตินะฮะของทางทายาทของทางในเฮียงเนี่ยบอกว่าฝากไว้ให้พระอยู่เฉยพระจะมาอะไรนี
2: ่แล้วก็พอทางทายาทอย่างป้าดาก็บอกว่าพอตาเฮียงเสียชีวิตตอนปี34ก็คือทุกอย่างหนังสือนั้นก็ต้องเป็นโมฆะไปที่ดินนี้ก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทของตาเฮียง
1: ถามว่าเพราะอะไรแกถึงคิดอย่างนั้นกันก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้แกสู้เนี่ย2อย่างอย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับที่แกสู้เนี่ยนะฮะทางทายาทสู้เนี่ยก็คือในโฉนดเนี่ยมันยังเป็นชื่อของในเฮียงอยู
2: ่ค่ะ
1: นะถามว่าทำไมถึงยังเป็นชื่อในเฮียงคือในอดีตเนี่ยโฉนดฉบับนี้เป็นชื่อในเฮียง26ไร่ส่วนอีก5ไร่เนี่ยไม่มีผู้ครอบครองนะฮะไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยเป็นที่ดินเปล่าๆเขาเรียกที่หัวไร่ปลายนาแล้วอยู่ติดกับที่21ไร่เลยรวมเป็น26ไร
2: ่ค่ะ
1: ทีนี้ไอ้ที่21ไร่เนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีโฉนดอยู่แล้วในเฮียงเนี่ยก็มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี
2: ้
1: ปรากฏพอเอามาให้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยพอให้พอถวายปุ๊บเนี่ยตามหลักแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ทันทีเลยไปตกเป็นของแผ่นดินทันทีก็คือเป็นธรณีสงฆ์ไปเลยเขาไปตั้งเป็นหลวงเป็นวัดอะไรเรียบร้อยพอตั้งเป็นวัดก็เป็นธรณีสงฆ์แล้วทีเนี้ยพอในช่วงนั้นเองเนี่ยในเฮียงได้มีทำเอกสารฉบับหนึ่งเป็นเอกสารที่เขาบอกว่ามันเป็นเอกสารยกที่ดินเนี่ยให้นะฮะแล้วปรากฏว่าในเอกสารฉบับนั้นเนี่ยในเฮียงได้มีการระบุว่าจะยกให้ก็ต่อเมื่อที่แบบวัดเนี่ยเสร็จแล้ว
2: ค่ะ
1: เขาสู้ตรงนี้ปรากฏว่าในเฮียงเนี่ยตายก่อนแล้ววัดยังสร้างไม่เสร็จ
2: ค่ะวัดมันเสร็จตอนปี41ที่มีการประกาศ
1: นั่นนะครับหลังจากนั้นก็เลยมีการฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันเสร็จปุ๊บทางทายาทก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นคุณภรรยาก่อนก็คือยายนางก่อน
2: ค่ะ
1: ยายนางเองเนี่ยสู้ก่อนหน้านี้ก็คือสู้ก็คือ1เนี่ยบอกว่าที่ดินแปลงเนี้ยยังเป็นของในเฮียงเพราะชื่อเป็นของในเฮียงถูกมั้ย
2: ค่ะ
1: 2เนี่ยแกเป็นภรรยาแล้วแกก็เองตรงนี้เป็นสินสมรสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นของแกครึ่งหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยศาลชั้นต้นเรื่อง26ไร่ศาลชั้นต้นท่านตัดสินเลยบอกว่าไม่ใช่อ
2: ัน
1: นี้ไม่เกี่ยวคือตกเป็นสมบัติของวัดแล้วปรากฏว่าตัวยายนางเองเนี่ยก็ยอมรับในคำพิพากษามาแล้วนะฮะเป็นฉบับของศาลชั้นต้นในนั้นน่ะระบุเลยว่ายายนางเองเนี่ยคือภรรยาของนายเฮียงไม่ติดใจเรื่องที่ดิน21ไร่แล้ว

0: เพราะรู้ว่าในเฮียงเนี่ยมอบให้กับทางวัดแต่จะเอา5ไร่นั้นก็ฟ้องกันต่อไอ้เรื่อง5ไร่นั้นนะฮะพอฟ้องต่อเรื่อง5ไร่ศาลบอกไม่ได้เพราะที่ดินแปลงนี้มันไม่มีเอกสารสิทธิ์มันเป็นลักษณะเหมือนที่อยู่ไร่ปลายนานั่นแหละแล้ววัดเนี่ยเขาอยู่ของเขาอยู่แล้วตอนนั้นเป็นแม่ชีอยู
1: ่
0: ศาลเนี่ยก็เลยตัดสินว่าอันนี้เป็นของวัดเพราะเป็นของวัดอยู่แล้วทางฝั่งของตัวภรรยาของนายเฮียงเองเนี่ยก็เลยมีการไปสู้ในอุทธรณ์ต่อ
1: ค่ะ
0: พอสู้อุทธรณ์ต่ออุทธรณ์ก็ยืนตามชั้นต้น
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นภรรยาในเฮียงก็คือในนางเนี่ยก็เลยจะเป็นการยื่นเรื่องนี้ไปฟ้องศาลฎีกา
1: ขออนุญาตฎีกา
0: ตอนนั้นไม่มีขออนุญาตในช่วงนั้นยังไม่มีขออนุญาตยื่นไปฎีกาเลยปรากฏว่าฎีกาบอกไม่รับตอนนั้นยังไม่มีการขออนุญาตเพิ่งจะมาทีหลัง
1: ค่ะ
0: ยื่นไปเสร็จปุ๊บฎีกาบอกไม่รับไม่รับเพราะว่ายืนตามนู่นเลยตามศาลชั้นต้นกับอันชั้นอุทธรณ์ไปเลยไม่ต้องมายื่นไม่เอาไม่รับมันจบเลยไง
1: ค่ะ
0: พอมันจบเสร็จปุ๊บเรื่องมันก็ตกมาอยู่นิ่งเรื่องของทายาทรุ่นที่2คราวนี้ก็มาเรื่องของป้าดาละป้าดากับป้าดากับทางลูกๆของทางฝั่งในเฮียง
1: ค่ะ
0: ก็มาสู้ใหม่นะฮะโดยการที่บอกว่าชื่อโฉนดเนี่ยเป็นของในเฮียงตอนนั้นน่ะวัดชนะแล้วอ่ะทําไมวัดไม่ไปเปลี่ยนชื่อล่ะถูกมั้ยอันนี้เค้ามาสู้มุมนี้ละวัดเนี่ยชนะตอนนั้นน่ะชนะแม่ฉันไปแล้วไงแต่ทําไมวัดน่ะไม่มีการไปเปลี่ยนชื่อเองล่ะไปเปลี่ยนชื่อตอนนั้นก็จบแล้วไงเพราะอะไรเพราะที่ดินเขาไม่เปลี่ยนให้ใช่ไหมไหนอ่ะหลวงพ่อมีไหมโฉนดเอามาดูดิตัวจริงอ่ะคือต้องการให้หลวงพ่อโชว์เพราะอะไรเพราะว่าโชว์ยังไงเนี่ยโฉนดก็เป็นชื่อในเฮียง
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เขาจะได้มายันเลยว่านี่คือของในเฮียงถูกไหมฮะกับสองเขาสู้อะไรเขาก็สู้เอกสารอันนี้เอกสารฉบับนี้เนี่ยขออนุญาตเอาให้ดูก่อนที่หมวยคุยไปก่อนนะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีเอกสารอีกฉบับนึงอ่ะฉบับนี้นี่สู้ตามเอกสารฉบับนี้ฉบับนี้ก็คือหนังสือสัญญายกที่ดินให้กับทางวัดนะพี่หมวยลองอ่านตรงนี้ดูนี่อ่ะนี่ตรงนี
1: ้ค่ะเพื่อสร้างวัดโดยจุดๆเป็นผู้ขออนุญาตหากทางราชการอนุญาตให้สร้างและตั้งเป็นวัดแล้วข้าพเจ้าจะจัดการโอนที่ดินให้แก่วัดภายในเวลาที่นายอำเภอกำหนดหากข้าพเจ้าไม่โอนที่ดินให้แก่วัดตามสัญญานี้มอบให้นายอำเภอเมืองขอนแก่นและเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นให้บังคับฟ้องร้องข้าพเจ้าต่อไปอ๋อยอมถ้าเกิดว่าข้าพเจ้าไม่โอนที่ดินให้แก่วัดยอมให้นายอำเภอแล้วก็เจ้าพนักงานที่ดินบังคับฟ้องร้องข้าพเจ้าต่อไป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวป้าดากับลูกๆของนายเฮียงก็เลยใช้เอกสารฉบับนี้นะฮะในการที่จะมาต่อสู้เพราะในนี้เนี่ยในเฮียงเองเนี่ยได้มีการลงเอาไว้บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะจัดการโอนที่ดินให้กับวัดในเวลาที่ในอำเภอกำหนดก็คือพูดง่ายฮะคืออนุญาตให้สร้างเป็นวัดแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าวัดต้องเสร็จแล้ว
1: ถ้าวัดเสร็จแล้วก็คือก็
0: จะโอนให้
1: ถ้าไม่โอนก็จะให้ในอำเภอกับเจ้าพนักงานที่ดินฟ้องบังคับ
0: แต่บังเอิญว่าในเฮียงเนี่ยตายก่อนไง
1: ค่ะ
0: ในเฮียงตายก่อนวัดยังสร้างไม่เสร็จเลยในเฮียงตายก่อนวัดยังสร้างไม่เสร็จแล้วในเฮียงจะไปมอบให้ได้ยังไงเขาสู้ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: เขาสู้ตรงนี
1: ้ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่มหาหมีบอก
0: ถูกต้องแต่มหาหมีเมื่อวานนี้ก็ให้ความรู้อีกหนึ่งความรู้มาเลยนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีกฎนะฮะของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะออกมาว่าเรื่องของวัดเนี่ยนะฮะมันมีข้อที่11ลองดูสิลองทีมงานลองมีไหมข้อ11เปิดดูนะนี่ฮะพี่หมวยอ่านสิ
2: ในกรณีที่ที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินตามข้อ6วงเล็บ1วงเล็บกให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือทายาทดำเนินการโอนที่ดินพร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งขึ้นภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมตามข้อ30วรรค3
0: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นมั้ยฮะให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือทายาทดำเนินการโอนที่ดินพร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดเห็นไหมฮะลองย้อนกลับไปดูข้อที่6เลยฮะนี่ข้อ11นะ
1: ค่ะ
0: ย้อนกลับไปดูข้อที่6ข้อที่6เรามีอยู่นะเปิดลองเปิดดูสิอันนี้เนื้ออันนี้ข้อที่1ไม่ใช่อันนี้
1: ข้อที่6
0: อันนี้6ละนั่นแหละ
2: ผู้ใด
0: พี่หมวยอ่านเลยผมมองไม่ค่อยเห็น
2: ค่ะผู้ใดประสงค์จะสร้างวัดในที่ดินที่มีกรรม

0: ิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองให้ยื่นคำขอสร้างวัดต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ก็จะมีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะใช้สร้างวัดและหนังสือสัญญาที่ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นได้ทำไว้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งแสดงเจตนาว่าจะยกที่ดินนั้นให้แก่วัดที่ขออนุญาตสร้าง
1: เนี่ยฮะเห็นไหมฮะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อให้ทางฝั่งนายเฮียงเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเพราะว่านี่คือเจตนาเขายกให้แต่วันนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไปตกข้อ11ใช่ไหมฮะอ้าวย้อนกลับข้อ11ไปข้อ11 11มานี่เห็นไหมฮะเห็นไหมในกรณีที่ดินตั้งวัดเป็นที่ดินตามข้อ6นะฮะในนั้นเขียนเลยว่าผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองหรือทายาทนั่นคือทายาทคืออะไรคือลูกของนายเฮียง
0: ค่ะ
1: นะดำเนินการโอนที่ดินพร้อมทั้งอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งขึ้นภายใน90วันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ดินแปลงนี้มันโอนได้ตั้ง90วันแล้ว
0: ค่ะทายาทก็คือต้องไปโอน
1: ใช่คือพูดง่ายๆตอนนั้นนะถ้าเป็นชื่อนายเฮียงอยู่ท้ายก็สามารถโอนได้เลยเนี่ยครับอันนี้แหละที่ทางมหามีเขาแจ้งมาเมื่อวาน
0: ค่ะก็คือมหามีบอกว่าทายาทไม่มีสิทธิ์จะอ้างเพื่อจะเอาที่ดินคืนเรามีเสียงมหามีในช่วงนี้ค่ะ
2: มันปรากฏโฉนดในรุ่นลูกรุ่นหลานว่าเอ้าโฉนดเป็นชื่อปู่แต่ที่ตรงนี้อยู่ไหนเขาก็ไปหาที่ตรงนี้กลายเป็นเอ้ามีวัดมาตั้งซะแล้วลูกหลานไม่เข้าใจก็ไปฟ้องเอาคืนกับวัดกฎกระทรวงเขามีปัญหาเขาก็เลยออกมาครับเป็นกฎกระทรวงฉบับที่1ครับปี2507ออกตามความราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี05ข้อ5เขาเขียนไว้ชัดเมื่อได้ตั้งวัดแล้วเนี่ยประกาศตั้งเป็นวัดแล้วใช่ไหมครับให้ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัดทายาทหรือผู้แทนดำเนินการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดนั้นตามกฎหมายยังไม่พอนะครับในปี2559กำชับย้อนหลังครับกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคามพ.ศ.2559ในข้อ6เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดครับพี่หนุ่มผู้ใดประสงค์จะสร้างวัดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์คือนศ.4จ.สิทธิครอบครองคือนศ.3นศ.3ก.หรือสค.1ให้ยื่นคำขอสร้างวัดต่อผอ.สำนักพุทธเดิมเป็นกรมการศาสนาในจังหวัดที่ดินตั้งอยู่พร้อมเอกสารต่อไปนี้1หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์พอมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เขาต้องทำเอกสารตัวนี้ครับพี่หนุ่มสท2ตัวนี้คือหนังสือตกลงยินยอมให้เอาที่ตัวเองมาสร้างวัดพอสร้างเสร็จแล้วนะครับในข้อ11เขาบอกเลยครับว่าในกรณีที่ที่ดินที่ตั้งวัดเช่นวัดป่าลุนดุริยารามเนี่ยนะครับตามข้อ6วงเล็บ1วงเล็บกอไก่ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่นะครับและสิทธิครอบครองหรือใครครับ
1: ทายาท
2: นั่นหมายความว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์อาจเสียชีวิตไปแล้วให้ทายาทดำเนินการโอนที่ดินพร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดที่ตั้งขึ้นภายใน90วัน
1: โอ้อันนี้จบเลย
2: อันนี้คือกฎหมายครับพี่หนุ่ม
1: ข้อนี้จบเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มหามีอธิบายไว้ชัดมาก
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับซึ่งเมื่อวานเรามีโอกาสคุยทางฝั่งของตัวที่ดินนะที่ขอนแก่นนะทางเจ้าเขาเรียกทางเจ้าหน้าที่แล้วกันเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวต้องทำตามขั้นตอนนะฮะก็มันเป็นมาตรา84นะครับก็คือเดี๋ยวพอมายื่นในการโอนไปเป็นชื่อวัดเนี่ยก็ต้องมีการไปเสนอทางฝั่งของตัวท่านรัฐมนตรีก่อนต่างๆนานาเนี่ยนะครับทางมหามีสวนเลยบอกไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา84เลยเพราะที่ดินแบบนี้มันไม่ได้ถึง50ไร่
0: ค่ะ
1: นะฮะและที่สำคัญที่สุดคือมันมีกฎของกระทรวงสาธารณสุขแนบมาอยู่แล้ว2ข้อเมื่อสักครู่นี้ซึ่งจริงสามารถโอนได้เลยรวมไปถึงคำพิพากษาของศาลซึ่งคำพิพากษาของศาล ก็ยืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าเนี่ยฮะก็คือบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วที่ดินแปลงนี้เป็นของวัดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นการมีการโอนกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด
0: ค่ะ
1: เนี่ยไม่โอนก็เป็นของวัดอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าศาลบอกแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่านี่คือที่ดินของวัดแต่ในขณะเดียวกันป้าดา
0: ก็คิดว่าอ้าวก็โฉนดมันยังเป็นชื่อของตาเฮียงแล้วคุณจะไม่เคารพกรรมสิทธิ์ได้หรออันนี้ก็เป็นมุมที่ป้าดาพยายามจะบอกนะคะแต่ว่าประเด็นที่หนังสือสัญญาแสดงเจตจำนงอะค่ะทางอดีตผอ.สำนักพุทธที่ขอนแก่นก็บอกเหมือนกันนะคะว่าหนังสือสัญญาที่ตาเฮียงแสดงเจตจำนงในการยกที่ดินให้วัดมันเหมือนพินัยกรรมทายาทจะต้องทำตามเจตนารมณ์แม้ว่าตาเฮียงจะเสียชีวิตไปแล้วนี่เป็นอดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนที่จะเข้าพบ

0: เจ้าอาวาสนะคะบอกว่าหนังสือสัญญาที่ฝ่ายทายาทนำมาอ้างมีลักษณะคล้ายกับพินัยกรรมเนื่องจากเจ้าของทรัพย์แสดงวัตถุประสงค์ว่าจะมอบที่ดินให้ใช้สร้างวัดเมื่อเจ้าของเสียชีวิตกระทันหันผู้เกี่ยวข้องยิ่งต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเจตนารมณ์ที่ระบุเอาไว้เนื่องจากในหนังสือสัญญามีลายมือชื่อของนายอำเภอและเจ้าพนักงานที่ดินลงนามเป็นพยานตามกฎหมายเจ้าของที่ดินเสียชีวิตไปแล้วก็ยิ่งต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมถึงต้องมีการจัดทำหนังสือสัญญาเอาไว้ล่วงหน้าก็เพื่อป้องกันปัญหาหลายกรณีอย่างเช่นเจ้าของที่ดินเสียชีวิตระหว่างที่มีการดำเนินการสร้างวัดอย่างถูกต้องซึ่งอาจทำให้เกิดผู้เสียหายจากกระบวนการที่มันค้างอยู่รวมถึงเป็นการป้องกันกรณีญาติหรือว่าทายาทต้องการจะเรียกที่ดินคืนในภายหลังก็เลยต้องมีหนังสือสัญญาเอาไว้เป็นเครื่องในการคุ้มครองค่ะอันนี้ก็จะเป็นความเห็นของทางอดีตผอ.สำนักพุทธที่ขอนแก่นลองฟังเสียงของท่านดูค่ะ
1: นายอำเภอเห็นไหมที่พี่บอกนะกับเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเห็นไหมเนี่ยมีเป็นพยานเนี่ยตามกฎหมายเลยตรงนี้ถ้าจะเปรียบก็คือพินัยกรรมนี่เองที่ทำขึ้นมานะครับผมตรงนี้นะนะครับแม้เมื่อเจ้าตัวตายไปก็ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ตายเพราะว่าเหตุผลที่ต้องให้ทำสัญญาตรงนี้คือป้องกันไม่ให้หนึ่งถ้าเกิดมีคนตายคือเจ้าของที่ดินตายมาแล้วในเมื่อเราดำเนินการสร้างวัดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยอ้าวตายเราก็เสียหายดังนั้นกฎหมายตรงนี้คือป้องกันหรือญาติเนี่ยอาจจะเอาคืนอย่างเงี้ยป้องกันไม่ให้ตรงเนี้ยนะครับเลยต้องมีหนังสือสัญญาตรงนี้ไว
2: ้
1: นะครับผมค่ะเกิดว่ามีการล้มตายไปแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แล้วอุตสาห์สร้างไปไอ้เงินจากประชาชนที่มาร่วมกันสร้างก็จะมาลายหายสิ้นไปแล้วก็มานั้นซึ่งไม่ได้ดังนั้นเขาจึงต้องมีหนังสือสัญญายกที่ให้สร้างวัดก่อนครับผมตรงเนี้ยเพื่อมันก็เปรียบเหมือนกับพินัยกรรมต่อจะให้คนตายไปแล้วนะครับมันก็จะป้องกันหนึ่งไม่ให้มีการปรับคำนะครับเลยทำสัญญานี่คือเจตนาของกฎหมายที่ได้ตราตรงนี้ออกมาครับผมก็จะกำหนดไว้เลยครับท่านนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายครับ
3: เนี่ยกุ๊กไก่นะ
0: ค่ะ
3: ล่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับก็หลากหลายครับวันนี้นี่คุณผู้ชมผมเองเนี่ยมีโอกาสคุยกับมหาหมีเมื่อวานก็เลยส่งท่านมหาหมีไปนะฮะที่วัดที่ขอนแก่นผมให้บินเลยเมื่อเช้าซื้อตั๋วให้เรียบร้อยไปแล้วนะฮะมหาหมีไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับมหาหมีซะหน่อย
0: ค่ะจะไปที่ที่ดินเลย
3: ขอมหาหมีมาเลยเดี๋ยวคุยกับมหาหมีหน่อย
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับมหาหมี
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
4: ผมนั่งอยู่กับหลวงพ่อที่วัดครับเพิ่งกลับมาจากสำนักงานที่ดินครับดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่วัดนะกำลังนั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่ครับผม
3: เราไปที่ดินเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็ร้อยดีครับพี่หนุ่มครับก็คือหลังจากที่ผมมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับก็ประสานทนายบอยแล้วก็พอดีเจอผู้ตรวจราชการสำนักพุทธครับท่านกิจกรแล้วก็มีผอ.กองปราบภัยพุทธศาสนาแล้วก็ผู้อำนวยการพุทธจังหวัดขอนแก่นนะครับมาที่วัดหมดเลยครับพอมาที่วัดหมดเนี่ยเราก็เตรียมเอกสารแล้วก็ไปที่สำนักงานที่ดิน
3: คัดค้าน
4: ไปสำนักงานที่ดินคัดค้านครับ
3: คัดค้านนะคร
4: ับ คัดค้านเรียบร้อยแล้วครับคือทำสองเรื่องหนึ่งคัดค้านการออกโฉนดใบแทนสองก็คือยื่นเรื่องขอให้เขาโอนโฉนดมาให้เป็นของวัดนะครับ
3: ก็เป็นไปตามที่เราคุยกันไว้เมื่อวานนี
4: ้เป็นไปตามนั้นเลยครับ
3: ครับ
4: ไปเรื่องความราบรื่นครับพี่หนุ่มครับ
3: ครับผมได้ครับโอเคก็ดูไม่น่าจะมีอะไรนะครับ
4: ไม่น่ามีอะไรครับหลวงพ่อท่านนั่งสบายใจอยู่นี่ครับผมก็กราบเรียนหลวงพ่อว่าก็พี่หนุ่มก็กังวลเรื่องนี้แล้วก็พี่หนุ่มรอสักครู่นะ
3: ครับ
4: พ่อได้คุยด้วยครับ
0: ค่ะ
5: อะไรก็คือต้องรักษาโฉนดต่อไป
3: นมัสการครับอาจารย
0: ์
5: ก็เจริญพรคือหน้าที่ต่อไปก็ต้องรักษาโฉนดจนกว่าจะได้สลัก
3: ครับผมได้ครับหลวงพ่อได้นำเอาโฉนดไปตัวจริงไปยื่นให้ทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่ดูแล้วใช่ไหมครับ
5: ได้เรียบร้อยหมดแล้ว
3: เรียบร้อยนะครับ
5: แล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้หลวงพ่อรักษาโฉนดต่อ
3: ครับผมได้ครับได้ครับหลวงพ่อครับ
5: หลวงพ่อก็ต้องระวังไม่ให้มันหาย
3: ครับเอามาฝากไว้ที่ผมก่อนไหมครับหลวงพ่อครับ
5: ก็อยากฝากอยู่เนาะ
3: ครับเอาไว้ผมบวชผมจะเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนะครับ
5: ได้ได้ได้ผมบวชจะลาออก

0: ขอบคุณครับหลวงพ่อครับ
1: เดี๋ยวไปเดินบอล
0: ครับนมัสการครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับมหามีนิดนึงครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
1: ครับหนุ่มครับ
0: ครับผมก็ทุกอย่างเรียบร้อยมหามีกลับกี่โมงครับ
1: กลับ5 โมงเย็นครับพี่หนุ่มครับ
0: 5 โมงเย็น
1: อยู่กับหลวงพ่อแล้วก็ทนายบอยก็อยู่นี่ครับแล้วก็มีญาติโยมเต็มวัดเลยฮะ
0: ได้ครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยดีครับพี่หนุ่มฮะ
0: ครับผมแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้ป้าดาเข้ามาออกผลกระแสนะครับ
1: ครับครับพี่หนุ่มครับ
0: มีอะไรอยากจะบอกกับแกไหม
1: ก็อยากจะบอกว่าก็คืออย่าก็ให้สนับสนุนเจตจำนงของคุณตาที่ถวายที่เพื่อสร้างวัดครับเพราะว่ามูลค่าในการที่ท่านถวายวัดน่ะเป็นมูลค่าทางจิตใจที่ประเมินค่าไม่ได้ในโลกมนุษย์นะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านก็คงอนุโมทนาสาธุในโลกสวรรค์ของท่านแล้วแหละครับผมอยากจะให้อนุโมทนากับท่านครับมากกว่าที่จะมีประเด็นอย่างอื่นครับครับพี่หนุ่มครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะแล้วที่จะมีการแจ้งความป้าดาด้วยไหมคะที่แกบอกว่าโฉนดหายโฉนดไม่อยู่แล้วอะค่ะ
1: วันนี้ก็มีการคุยกันในที่ประชุมก่อนที่จะให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับก็คือว่าเจ้าพนักงานที่ดินท่านก็บอกว่าท่านจะดูบริบทของเหตุการณ์ก่อนก็คือเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการแจ้งความเท็จแล้วก็มีการจดแจ้งเอกสารลงในเอกสารมหาชนของกรมที่ดินแต่ว่าจะต้องมีการพิสูจน์เจตนาทีนี้เนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินจะไปประชุมกันภายในแล้วก็จะประเมินอาจจะมีการดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรก็น่าจะทราบวัน2 วันนี้แหละครับ
0: ครับผมพี่หมีครับขออนุญาตนะครับตกลงทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของไอ้ตัวกฎกระทรวงข้อ6และข้อ11หรือยังครับ
1: เข้าใจครับเข้าใจหมดแล้วครับ
0: เข้าใจหมดแล้วจากเมื่อวานเขาไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: เนื่องจากว่ากฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยยังไม่มีใครพูดมาก่อนครับมีพูดในรายการโหนกระแสเมื่อวานนะครับพี่หนุ่มครับ
0: ครับครับ
1: แล้วนอกจากที่โหนกระแสออกเมื่อวานเนี่ยก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีก็คือว่าสำนักพุทธชาติเองเนี่ยครับก็มีการสั่งการด่วนให้ตรวจสอบวัดทุกวัดในประเทศไทยครับในประเทศไทยเลยที่มีกรณีอย่างที่เกิดขึ้นที่วัดนี้นะครับแล้วจะดำเนินการโอนที่ให้เป็นของวัดทั้งหมดครับ
0: โอ้
1: ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเขาสั่งการน่าจะสั่งการวันนี้ครับผม
0: ครับแบบนี้ผมก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วสิครับ
1: พี่หนุ่มเป็นผู้สร้างคุณูปการแล้วก็เป็นคนจุดประกายให้มีการปฏิวัติในการจัดการที่ดินของวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาของประเทศไทยเลยครับผม
0: ครับโอเคครับดีใจครับขอบพระคุณนะครับพี่หมีครับ
1: ครับครับพี่หนุ่ม
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: พ
2: ี่
1: หน
2: ุ่
1: มคร
2: ับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เอาละวะได้ขึ้นสวรรค
2: ์ค่ะก็คือตอนนี้โอนเรียบร้อยโอนโฉนดมาเป็นของวัดแล้ว
0: ยังครับคือยื่นเรื่องในการโอน
2: ยื่นเรื่องให้โอน
0: ยื่นเรื่องยื่นเรื่องยังไม่โอนฮะยื่นเรื่องก็คือต้องบอกแบบนี้คือที่ผมคุยกับมหามีแล้วส่งมหามีไปเนี่ยเป็นเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งป้าดาเองเนี่ยได้มีการไปยื่นเอกสารนะฮะเพื่อที่จะขอใบแทนของโฉนดเพราะโฉนดเนี่ยอยู่กับทางเจ้าอาวาสนะฮะแต่ว่าป้าดาเองเนี่ยให้กับทางผู้จัดการมรดกเนี่ยไปยื่นเพื่อขอออกใบแทนโดยการในนั้นนะเขียนระบุเลยบอกว่าโฉนดจะสูญหายจะไปขอออกใบแทนเสร็จปุ๊บเนี่ยตามประกาศเนี่ยเขาต้องมีการประกาศกันก่อนว่าเนี่ยเขาจะมาขอออกใบแทนนะใบแทนโฉนดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศไป30 วันใน30 วันนี้จะมีใครมาคัดค้านไหมถ้าไม่มีใครคัดค้านถึงวันที่27เนี่ยที่จะถึงเนี่ยโฉนดตัวเนี้ยจะถูกออกมาให้กับทางฝั่งของตัวบดานะมาให้กับทางทายาทนะที่ไปยื่นเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานก็เลยคุยกับทางมหาหมีแล้วก็คุยกับทนายบอยผมก็เลยบอกว่าวันนี้ยังไงเนี่ยให้ไปยื่นคัดค้านซะเลยดีกว่า
2: ค่ะ
0: นะเขาก็ไปยื่นวันนี้ละพอไปยื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยไหนๆไปที่ดินแล้วก็ยื่นโอนกรรมสิทธิ์ซะเลยเนี่ยแหละครับประมาณนี้นี่เบาวิวนะเบาวิวก็ดูแลหลวงพ่อท่านป่วย
2: ค่ะ
0: แต่ว่าทางฝั่งของป้าดาบอกว่ามีมาเฟีย
2: มีคนชักยาอยู่
0: ชักยายึกอยู
2: ่ค่ะ
0: โอเคพักก่อนนะพี่หมวย
2: พักก่อนค่ะ
0: พักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ

0: พอก่อนนะพี่ promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก promise
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือน

0: และยังไม่เริ่มเลย
1: งบประมาณมาตรฐานก็ไม่มี
2: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
3: จะไปจ้างช่างที่ไหน
4: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
5: ลดปริมาณ
6: เฮ้ย
5: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
7: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
5: สสว.ปลดล็อก SME
8: เฮ้ยมึงลงโลกกูแล้ว
9: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
10: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
11: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
12: น้อง
13: มันน่าเจอใครวะ
14: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: สบายใจได้ไม่มีใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวพี่ง่ายๆหรอกนะเลิกคิดเรื่องไร้สาระได้แล้ว
17: ฉันกับปอนเป็นแฟนกันแล้วอะ
16: แล้วคุณรู้หรอว่าธุรกิจผมคืออะไรมันน่าสนใจตรงไหนแล้วคุณจะนำเสนอยังไง
18: แม่นะเอาเรื่องของปอนเนี่ยไปอวดเพื่อนด้วยนะนาน
14: ๆ The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มาร่วมงานเกอร์คัพของเรานะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเรานะคะขอบคุณเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าเสียงของทุกท่านคือกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณที่มาหากันค่ะ
4: ปีที่แล้วแบบดูไลฟ์ค่ะแล้วสนุกมากๆเลยก็เลยแบบว่าอยากลองมาที่สถานที่จริงอะค่ะ
0: ลิโอมุซูซู
9: เมนเจอเรอซื่อๆนะคะ
5: เรามาปีแรกเพื่อนนี้มาครั้งที่2ค่ะสนุกมาก
6: งานสนุกค่ะแล้วก็เป็นกันเองรู้สึกสนุกสนาน
13: สู้ๆนะ
14: สนับสนุนโดย
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
1: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
14: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
19: เคล็ดลับผมดุนหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
17: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
10: ฉันชอบตัวเองเลย
17: คน Spotify เขารู้กัน
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
11: สนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: โอเคครับก็จริงๆแล้วในมุมของตัวป้าดาเองเนี่ยกับทางฝั่ง

0: ของญาติพี่น้องเขาก็ยังมั่นใจครับว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นของทางครอบครัวเขานะเขาก็จะมีหลักฐานเยอะมากมายซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปฟังในรายการโหนกระแสถึงที่มาที่ไปเชิญจริงๆเชิญมาได้เลยนะครับเชิญให้แกมานั่งได้เลยนะฮะวันนี้แกมาหมดนะแกมาช่องสามเนี่ยแกมาแบบเป็น10คนอ่ะ
1: ค
0: ือเป็นทายาทเนี่ยหลายคนนะฮะวันนี้มีป้าดามาป้าดามานั่งนะฮะมีป้าบัวไข่เนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งที่โหนกระแสมีคุณนกเป็นหลานป้าบัวไข่มาและที่สำคัญครับแกเองเนี่ยไปเชิญอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นมาด้วยครับชื่อคุณชัยวัฒน์สกุลพุทธพงศ
1: ์ค่ะ
0: อันเนี้ยผมก็อยากรู้ทำไมแกถึงเชิญอดีตเจ้าพนักงานที่ดินมานั่งผมก็ถามบอกต้องการให้เอาทนงทนายอะไรมาไหมอย่างเงี้ยบอกไม่เอา
1: ค่ะ
0: ไม่เอา
1: แล้วจะคุยกับคุณหนุ่มคนเดียวหรือเปล่าคะ
0: นี่มาแล้วประดา
1: ค่ะ
0: แม่มามันโอ้โหเป็นชุดแสกยาวเลยนะ
1: ค่ะแต่พี่หนุ่มมีศักดิ์เป็นลูกบุญธรรมแล้วนี่คะ
0: ลูกบุญธรรม
1: ค่ะ
0: นี่อ้าวเชิญนะเชิญเชิญนั่งนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีข่าวได้อ่านไปก่อนไหมพี่หมวย
1: ดูเหตุการณ์เมื่อเช้านะคะที่ทางมหาหมีแล้วก็ทางเจ้าอาวาสเดินทางไปที่ที่ดินนะคะที่มหาหมีบอกว่าเช้าที่ผ่านมาก็ได้เจอกับทางผู้ตรวจราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณกฤษกรแล้วก็ทางเจ้าอาวาสทางมหาหมีก็ไปดำเนินเรื่องอย่างที่ได้โฟนอินไปก็คือคัดค้านการออกใบแทนแล้วก็การยื่นเรื่องขอให้โอนโฉนดมาเป็นของวัดนะคะทางผู้ตรวจราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่าโฉนดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแน่นอนเป็นของวัด 100% ค่ะแต่ว่าขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์นะคะมันมีระเบียบมันมีกฎหมายที่ดินตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินให้เร่งดำเนินการท่านบอกว่าวางกรอบเวลาไว้ประมาณ1เดือนค่ะโดยทางสำนักพุทธก็เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัดป่าอดุญญารามถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญเลยแล้วก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทที่ดินของวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ดินของวัดซึ่งปัจจุบันมีราคาที่สูงค่ะโดยสำนักพุทธก็จะตรวจสอบปัญหาพิพาทที่ดินของวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยไม่ให้วัดแล้วก็พระต้องเจอแล้วก็แก้ปัญหาตามลำพังนี่คือล่าสุดเมื่อเช้านี้นะคะบรรยากาศระหว่างการเดินทางแล้วก็การยื่นเรื่องก็มีญาติโยมมาติดตามสถานการณ์มาให้กำลังใจทางเจ้าอาวาสให้กำลังใจทางวัดแล้วก็แสดงความหวังว่าอย่าใช้ข้อพิพาทที่มันยืดเยื้อยุติโดยเร็วที่สุดขณะที่เจ้าอาวาสค่ะพระตูอดุลสาระนิเทศทางเจ้าอาวาสก็บอกนะคะว่าพอมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือในกรณีนี้คือทุกอย่างก็โล่งใจทางหลวงพ่อเองก็ยินดีมากๆที่ผ่านมาไม่มีคนเข้ามาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายอะค่ะคือทางหลวงพ่อเข้าใจว่าพอศาลตัดสินในปี55ปี56ก็เข้าใจว่าศาลตัดสินแล้ววัดชนะแล้วคดีสิ้นสุดแล้วอันนั้นคือความเข้าใจใช่ค่ะ
0: คิดว่าแค่นั้นจบเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าในมุมของตัวทายาทของทางตัวในเฮียงเองเนี่ยเขายังคงยืนยันนะครับว่าจริงๆที่ดินแปลงนี้ยังคงเป็นของในเฮียงแล้วก็เป็นของทายาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลอื่นๆก็ไม่สมควรที่จะมาจับจองเข้าใจแหละ ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเคยชนะในการต่อสู้กันไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันทำไมถึงไม่ไปโอนเขาก็มองกันแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะในเอกสารที่ในเฮียงได้มีการทำยกให้กับทางฝั่งของตัววัดเองเนี่ยในนั้นก็ระบุอยู่แล้วนะฮะบอกว่าจะยกให้ก็ต่อเมื่อวัดเสร็จ
1: สร้างวัดเสร็จ
0: สร้างวัดเสร็จจะยกให้นะฮะแล้วปรากฏว่าในเฮียงเนี่ยตายไปก่อนวัดยังสร้างไม่เสร็จเลยแล้วในเฮียงจะไปมอบไปใครเราสมบัติมันก็ต้องตกมาอยู่กับทายาทสิ
1: ค่ะ
0: ว่าอย่างนั้น
1: ภาพที่ยกให้ตอนปี33ต้องเป็นโมฆะ
0: เนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แม่ดา
1: ป้าดาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าแล้วก็ทางนั้นคือป้าบัวไข่นะแล้วก็ลูกสาวใช่ไหมฮะอ๋อหลานนะ
2: หลานค่ะ
0: คุณนกเนาะแล้วก็ทางคุณชัยวัฒน์นะฮะท่านอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับ
3: ไม่ใช่
0: ฮะ
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ขอนแก่นครับ
0: ไม่ใช่ขอน
3: อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
0: อ๋อปราจีน
1: ค่ะ
0: นะอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรขอนแก่นล่ะครับเนี่ยพอจะอธิบายได้
3: ผมก็เกษียณแล้วผมเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณธมณีครับ
0: อ๋อ เป็นที่ปรึกษาก็ต้องเขียนไปนะที่ปรึกษาอดีตเจ้าพนักงานที่ดินแม่ดาเมื่อกี้ที่ผมพูดไปถูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ถูกค่ะ
0: ถูกใช่ไหมว่าอ้าวก็ในเมื่อในเฮียงเขาตายไปแล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วอยู่ดีๆเนี่ยในนั้นในเอกสารเนี่ยเขียนระบุไว้ชัดเจนว่าจะมอบให้กับตวัดเสร็จแล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
0: แต่นี่เฮียงตายไปก่อนวัดยังสร้างไม่เสร็จแล้วนี่เฮียงจะไปยกให้ได้ยังไง
2: ก็นี่สิคะที่เราที่ทายาทยังคาใจยังติดตามอยู่เนี่ยก็คือแบบนี้แหละ

0: โอเคเดี๋ยวเราจะไปคุยกันวันนี้เนี่ยก็จะถามหลายเรื่องนะฮะอันดับแรกเนี่ยจะถามก่อนเลยว่าในเฮียงเนี่ยเขามีที่ดินเนี่ยกี่ไร่กันแน่คือคนที่จะยกที่ดินแปลงใหญ่ขนาดนี้ให้กับวัดเป็นสาธารณกุศลเนี่ยแสดงว่าต้องมีที่ดินอีกเยอะแยะมากมายนะแต่ถ้าเกิดว่ามีอยู่แปลงนี้แปลงเดียวแล้วยกให้ญาติพี่น้องเขาบอกว่ามันก็ไม่แปลกไปหน่อยเหรอว่าถ้าเกิดมีอยู่แค่นี้แล้วไปยกให้ทั้งหมดเนี่ยมันจะใช่เหรอใช่ไหมถ้าเกิดมันยังมีอีกสักแบบ50-60ไร่อันนั้นอาจอีกเรื่องนึงแต่พอเป็นแค่26ไร่เนี่ยแล้วไปยกให้เขาทั้งหมดเนี่ยแล้วลูกหลานนี่เฮียงจะเอาอะไรกินทำมาหากินเดี๋ยวก็ต้องไปคุยเรื่องนี้ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยนะพี่หมูจะคุยกับแม
1: ่
0: น
1: ี่
0: พ
1: ี่
0: หมู
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ย
2: นะ
1: คะค่ะ
0: ป้าดา
1: สวยหล่อสวยหล่อ
0: ป้าดาไม่อยากให้ใครมาคุยเลยใช่ไหม
1: ก็คิดว่าคุยกับคุณหนุ่มก็น่าจะพอ
0: แต่ผมขออนุญาตมีทนายคนนั่งตรงนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้หรือจะให้ต้องนั่งคุณนุช
1: ก็แล้วแต่นั่งได
0: ้นั่งได้ใช่ไหมแต่อย่าพูดกับฉัน
1: ไม่ได้ห้าม
0: ไม่ได้ห้ามนะ
1: ค่ะถ้าคุณหนุ่มคิดว่าต้องมานั่งก็ตามใจไม่เป็นไร
2: ค่ะ
0: ผมว่าแต่ก็ให้เขาเป็นกลาง
1: ก็ลองไม่เป็นกลางดูสิ
0: อุ๊ยตาย
2: แต่จะมาบังคับให้ป้ายอมรับอะไรยอมรับไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้นะ
0: ป้าดา
1: จะมาพิพากษากันในห้องส่งนี่ไม่ได้ค่ะ
0: ป้าดา
1: ฮะ
0: คือมีคนเขาตั้งฉายาว่าดาปืนกล
1: ก็น่าจะไม่ผิดนะคะ
0: เพราะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอด
1: ก็เวลามานั่งคุยแล้วก็ถ้าแทรกแล้วมันสมองมันสั่งมันก็ต้องไปแต่คุณหนุ่มไม่งั้นคุณหนุ่มก็ต้องแซงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าป้าดาขึ้นง่ายใช่ไหม
1: ง่าย
0: ขึ้นง่ายนะ
1: ง่าย
0: แต่เย็นๆนะวันนี้ผมถามป้าหลายเรื่องนะ
1: เอาเลย
0: ล่าสุดเขาบอกก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยป้าเอาเหี้ยไปปล่อยที่ที่ดินนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยตายใจเย็นเดี๋ยวหรือไปว่าตรงนู้นป้า
1: ถ้าคนกล้าปล่อยตัวเหี้ยได้คุณหนุ่ม
0: รู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเขาไม่พี่หมูรู้เรื่องไหม
2: เรื่องตัวเงินตัวทองอันนี้ยังไม่ทราบค่ะ
0: เมื่อก่อนนี้เขาไปเรียกร้องที่ดินของเขาอยู่ริมน้ำ
2: ค่ะ
0: ที่ดินก็บอกน้ำเนี่ยมันซัดไอ้ที่ดินเนี่ยไปแล้วทางนี้บอกไม่ใช่ฉันมีโฉนดของฉันอยู่ดีๆเนี่ยคุณเอาไปสร้างไอ้โรงงานน้ำมันใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่านะไปเอื้อในทุนไปเอื้อในทุนใช่ไหม
1: ใช่
0: โกรธไปที่ดินพระขนงเอาเหี้ยไปปล่อย
1: 4ตัว
2: พระขนง
0: วิ่งกันแบบโอ้ตายตีนแตก
2: 4ตัวเนี่ย
0: นี่วันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาใช่
1: มั้ยไม่เอามาสำหรับคุณหนุ่มไม่เอามา
0: ผมสืบประวัติหมดแล้วนะ
1: มีปากอย่างเดียว
0: เดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวไปว่ากันโอ้ตาย
2: วันนี้เพิ่งทราบเลยโอ้ป้าของแท้ป้าบอกป้าของแท้
0: ธรรมดาที่ไหนล่ะดาปืนกล
2: ค่ะ
0: นี่เอ้าโอเคคุณผู้ชมมีอะไรอ่านกันพี่หมวย
2: ค่ะ
0: นี่ไปไม่ค่อยจะถูกแล้วหน้าป้าดาเนี่ยกลัว
2: ค่ะก็จะมีประเด็นที่ป้าดาจะบอกว่าที่วัดอดุลเนี่ยเป็นวัดได้ยังไงคือที่วัดอดุลเนี่ยมีเหมือนกับมีอย่างไอ้กำแพงที่เจาะรูใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: มีป้าดาบอกแล้วก็พอไปดูก็จะมีจีวรมีผ้าถุงแล้วข้างในเหมือนมีการมั่วสุมก่อนหน้านี้ก็จะมีการให้มาตรวจปัสสาวะของทั้งคนที่อยู่ในวัดด้วยเรื่องนี้เองค่ะเจ้าอาวาสมีการชี้แจงด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าเจ้าอาวาสก็จะระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเดินทางเข้ามาพบของญาติโยมเดี๋ยวลองฟังเสียงของเจ้าอาวาสในประเด็นนี้ค่ะ
3: ตอนนี้หลวงพ่อยืนยันว่ายังจับคนอยู่ที่วัดเช่นเดิมใช่ไหมครับ
4: ไม่หลวงพ่อจะไปไหนถ้าหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อหนีไปนานแล้วไม่กลัวไม่มีตำรวจหลวงพ่อไม่กลัวแต่หลวงพ่อต้องระวังตัวเรื่องฆ่าเรื่องแกงหลวงพ่อไม่กลัวกลัวแต่เรื่องแบกเมย์แบกแมวน่ะนี่หลวงพ่อกลัวมากเพราะฉะนั้นต้องมีคนอยู่ปกคลุมท่านเห็นว่าถ้าไม่มีลูกศิษย์ห้ามเปิดประตูเห็นไหมป้ายข้างหลังคือหลวงพ่อกลัวอย่างเดียวว่าเจ้าหน้าที่อย่าตกเป็นเครื่องมือเขาเดี๋ยวที่ผ่านมารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเขามากเกินไปอันนี้เขาไม่ได้โจมตีนะตามธรรมดาเจ้าหน้าที่เมื่อเขาแจ้งก็ต้องมาใช่ไหมแจ้ง4ครั้งก็มา4ครั้งตรวจเยี่ยวถ้าไม่มาเขาก็ตังควานน่าสงสารมากเจ้าหน้าที่เราสงสารนะคือแต่ก่อนนี่เราไม่มีใครแนะนำเราไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นคือเราก็อยู่ในเพศบรรพชิตก็เลยแช่เรื่องไปถ้ามีคนมาแนะนำเราหลวงพ่อจะทำตั้งนานแล้ว
5: เรื่องภาพที่มีการมอบโฉนดครับเขาบอกว่าแค่เอามาโชว์ไม่ได้เป็นการมอบให
4: ้เขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาเราไม่ว่ากันถ้าโฉนดไม่ได้วัดก็ได้ประกาศจ่าตั้งวัดจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีโฉนดถวายที่ดินถ้าไม่มีโฉนดวัดไม่มีบ้านเลขที่แต่วัดเรานี่มีบ้านเลขที่คือเมื่อถวายแล้วเราสร้างจนเสร็จถึงได้ประกาศตั้งวัดจากกระทรวงศึกษาธิการ
5: โฉนดอยู่กับหลวงพ่อไหม
4: เดี๋ยวที่ปลอดภัยเราจะเอามาโชว์ไม่ได้ที่เขา

0: โจมตีว่าวัดสกปรกแล้วเขาว่าวัดสกปรกทําไมเขาอยากได้เพราะมันประเมินที่ราคาที่ดินที่เขาขายข้างวัดนี่นะงานละ15 ล้านได้ยินข่าวว่ากระแสว่าจะขึ้นถึง70ถ้าประเมินราคาที่ดินไล่ลง60เป็นเงิน1,620 ล้านบาทนี่คือที่เขาต้องการที่เขาสู้ที่เขาไม่ก่อสร้างอะไรหลวงพ่อไม่ชอบวัตถุหลวงพ่อชอบแบบธรรมชาติอยู่ง่ายๆกินง่ายแม้เขาจะติดแอร์หลวงพ่อจะไม่เอาเลย
1: ค่ะ
2: อ้าวโอเคประดารู้สึกไงฮะหลวงพ่อพูดแบบนี
1: ้ค่ะศีล227ข้อนี้ไม่ผ่านสักข้อคุณหนุ่ม
2: อุ้ยตายแล้วทำไมล่ะฮะ
1: ก็โกหกไง
2: ทำไมถึงบอกหลวงพ่อโกหกอย่างเช่นอะไรบ้างครับ
1: อย่างเช่นว่าไปตรวจยาเสพติดในวัดพบหมดมีหมดหลักฐานอยู่ที่อำเภอเอ้ยอยู่ที่ผู้ว่าอยู่ก็คืออำเภอนั่นแหละจับได้ทุกครั้งแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นการที่ไปตรวจยาเสพติดในวัดน่ะคือทางดิฉันไปร้องว่าให้ไปตรวจยาเพราะมันเป็นที่ซ่องสุมเป็นมีของไม่ผิดกฎ
2: ยอมรับแล้วนะว่าเป็นคนไปร้องให้ไปตรวจเนี่ยเขาหาตัวอยู่นะ
1: ก็จังหวัดก็รู้ผู้ว่าก็รู้ค่ะไม่ได้เป็นปกปิดอะไรก็ไปกับป้าไข่นี่ไปกับพี่นี
2: ่มั่วสุมกัน
1: มันขายยาตรงนั้นจริงๆเขารู้กันทั้งหมดไม่ใช่เรื่องปกปิดคุณนม
2: ใครขายครับ
1: ใครขายที่บ้านเขาก็รู้ดี
2: ใช่ไหมนกใช่ไหมมีไหม
3: ส่วนมากเลยค่ะเพราะว่านกตัวนกเองอ่ะนกเปิดร้านถ่ายเอกสารอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นซึ่งเราเป็นร้านใหญ่เลยร้านนกเนี่ยทำทีซีดการจบของนักศึกษาเกือบหลายคณะเลยซึ่งมันมีเยอะค่ะ
2: เรื่องขายยาเนี่ยเหร
3: อแม้กระทั่งคือนกเปิดถึงเที่ยงคืนนะคะเพราะนักศึกษาเวลาเขาที่อ่านหนังสือสอบมันจะดึกเราจะรู้เลยเพราะเราจะมีโต๊ะให้นักศึกษานั่งคุยกันแชร์ Wi-Fi เวลาที่เรายืนถ่ายเอกสารอยู่เขาจะคุยเฮ้ยมึงกูง่วงนู่นอะไรเงี้ยคือเราได้ยินค่ะว่านี่ไงกำแพงวัดเนี่ยใช่ค่ะ
2: โอเคโอเคเดี๋ยวไปฟังอีกมุมนึงนะฮะเพราะว่าหลายคนก็ฟังไปมุมนึงแล้วทีเนี้ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมทางนี้เขาด้วยทางนี้ก็ต้องพูดบ้างว่าในมุมของเขาเนี่ยมันคืออะไรเป็นยังไงที่มาเป็นยังไง
1: ค่ะ
2: ถูกไหมพี่หมวย
1: ถูกค่ะ
2: เนี่ยนะครับเดี๋ยวป้าสามารถชี้แจงได้แม่ชี้แจงได้ไหมแม่บัวไข
1: ่แม่พูดไม่ค่อยเก่ง
3: ค่ะพูด
2: แม่พูดได้หรือเปล่า
1: พูดได้แต่แกพูด
2: ใส่ทานก่อนไหมแม่ยืมทานของข้างๆมาไ
4: หมออกแล้ว
2: ถอดเลยถอดซะแล้ว
4: นี
2: ่โชว์ความสวยซะแล้ว
1: เอาจะให้แกพูดหน่อย
3: พูด
4: ค่ะให้ดิฉันพูดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์สุภัทรเนี่ยมีอยากได้เงินแสนไหมพูดกับดิฉันเองนะคะแล้วมีสายสืบเขาอ่ะเป็นผู้หญิงอยากได้เงินแสนอะไรฉันเลยว่าอย่างนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าจะให้เงินแสนให้ไปเซ็นอยู่ที่วัดจะให้เงินแสนแต่ไม่ให้บอกพี่น้อง8คนไม่ให้บอกให้ป้าไปคนเดียว
2: ไปเซ็นอะไรจ๊ะ
4: ไปเซ็นเอาเงินแสน
2: เพื่อ
4: ปกปิดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามาบอกป้า
2: สุภัทรไหนจ๊ะเนี่ย
1: หลวงพ่อ
2: นะหลวงพ่อนะอ๋อหลวงพ่อสุภัทรผมเรียกหลวงพ่อครูอดุล
4: ค่ะ
2: อ๋อชื่อสุภัทร
1: อดุลนี่มาทีหลังค่ะคุณหนุ่ม
4: อดุลมาทีหลัง
2: อ๋ออ
4: ยากให้ก็เลยบอกว่าอยากได้ไหม
2: ปิดปากให้แสนหนึ่งปิดปาก
4: ค่ะจะให้นักสืบเขาน่ะมาเป็นผู้หญิงอยู่หน้าบ้านนี่แหละก็เลยมาบอกป้าอยากได้เงินไหมเงินอะไรป้าว่าอย่างนี้เงินแสนหลวงพ่อจะให้ค่าอะไรให้ป้าไปเซ็นแล้วป้าก็ได้เงินแสนมาไม่ต้องบอกพ
2: ี่น้องไปเซ็นอะไร
4: ไปเซ็นเอาเงินแสนจากหลวงพ่อสุภัทรแล้วไม่ต้องบอกญาติพี่น้องทุกคนนะให้ป้าไปคนเดียวเอาป้าจะไปยังไงคนเดียวมีพี่น้องตั้งหลายคนจะไปคนเดียวป้าไม่ไปหรอกป้าเลยไม่ไป
2: ถ้าล้านหนึ่งไปไหมวันนั้น
4: ไม่ไป
2: ไหน
1: ไม่ไปเพราะอะไร
4: ไม่ไปว่าเพราะว่ามันเป็นของดิฉันเป็นของทายาทตกเป็นของดิฉัน
2: เพราะที่ดินแปลงตรงนั้นเป็นของฉันใช่ไหม
4: มีพ่อสั่งไว้แล้วก็เดี๋ยวนี้ป้าพูดไม่เก่งแล้วยกให้น้องสาว
2: พ่อสั่งไว้ว่าอะไรพ่อสั่งไว้ว่าอะไร
4: พ่อสั่งไว้ทุกอย่างแล้วว่าเอาโฉนดเนี่ยโฉนดนี้นะยกให้ไม่ใช่ยกนะให้ไปฝากไว้แต่ว่าหลวงพ่อสุภัทรเนี่ยแต่ก่อนมีแม่ชีใช่ไหม
2: ไปฝากไว้ทำไมธนาคารก็มีไปฝากพระสุภัทรทำไม
4: ก่อนค่ะให้ดิฉันพูดก่อนค่ะ
2: อ๋อครับ
4: ไม่เก่งค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยตอนนั้นมันเป็นบุญมหาชาติและบุญอะไรนี่แหละมีหลวงพ่อเพยที่ยังแกยังไม่เสียชีวิตนะคะแล้วแกก็ ก็เลยพ่อก็เลยเอาโฉนดไป

0: ยว่าเนี่ยพ่อมีโฉนดอยู่นะมีนายเชนมีแดนมีสวนนี่ล่ะเป็นเลขาของพ่อแต่ของพ่อก็มีความรู้อยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะนั่นแหละแล้วก็เลยบอกว่าจะเอายังไงก็บอกว่าฝากไว้เพราะว่าไม่ได้ยกให้วัดนะได้ยกนะแล้วก็แล้วพอหลวงพ่อสุภัทรเนี่ยไปเอาปืนไปไล่ยิงไปไล่ยิงมีค่ะมีเอาปืนไปไล่ยิงหลวงพ่อไอ้ที่ยก
1: เ
0: งินให้หลวงพ่อคนเก่า
2: หลวงพ่อเพย
0: ไปแล้วย
1: ิ
0: งจะเอามาแย่งโฉนดไงคะ
2: เหรอเดี๋ยวผมไม่คุยฝั่งนู้นเดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสเดี๋ยวผมพักก่อนเดี๋ยวผมกลับมาคุยนี่ขนาดบอกพูดไม่เก่งนะ
1: ค่ะ
2: นี่ขนาดพูดไม่เก่งนะ
3: แสดงว่าเป็นเชื้อสายกันค่ะ
2: กับทางประดาเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: ดาปืนกล
3: อันนี้คือความเกี่ยวเนื่องทางสายเลือดค่ะว่าเราปืนกลด้วยกันจริง
2: ๆดาปืนกลกับบัวไข่อาก้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: X-Force Mitsubishi X-Force HEV
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: ลดเลี่ยง Home Pro Flash Saleสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย
4: 1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
5: ์บาลารีไม่เด็กแล้วค่ะหนูตกลงค่ะ
6: เสียวจริงๆพอเป็นงั้นออกไปได้ยังไงอะ
7: แล้วถ้าเกิดลูกต้องแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อเลือกเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อล่ะ
8: รินแต่งงานกับคุณสรัญแทนเยบุได้ไหม
9: ข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่ก็ไม่รู้
10: เขายอมให้ลูกสาวแต่งงานกับผมทำไมหรือว่าเขาไม่รู้ข่าวที่ปักใต
11: ้ที่ปักใต้มีอะไรเหรอลูก
12: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
15: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
14: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่คะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
16: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่รันแต่สุดท้ายคนที่พี่รันเลือกมายืนข้างกลับไม่ใช่แม่
17: ตอนนี้รันเขาไม่เอาคุณแล้ว
16: ถ้าพี่รันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
18: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร์
12: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20นาฬิกา30นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
20: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
21: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Ford Tablet ให้ B-Ford Tablet ดูแลคุณกอบกอบกัดดังกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเขียวมัน
22: ค่ะ
23: อีเจี๊ยบอีเจี๊ยบเรียบด่วน
22: เรียบลงแล้วเหรอคะ
23: อีเจี๊ยบเรียบด่วนลงนะ
22: ว่า
23: อีเจี๊ยบเรียบด่วนบอกว่าเบรกที่แล้วเฮียกูเพิ่งจะสร้างคุณโอปการได้ขึ้นสวรรค์อย่าชะล่าใจไปเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคนอย่างคุณจะได้เรียนรู้ว่านรกมีจริง
22: พระดาวหัวเราะใหญ่เลย
23: แม่รู้จักอีเจี๊ยบเรียบด่วนไหมเคยได้ยินใช่ไหม
22: รู
23: ้วันนี้ผมขอตอนจบรายการขออัดเสียงแม่ด่าอีเจี๊ยบหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้มันดูได้ไหม
22: ไม่ต้องมั้ง
23: แม่ถามจริงเหรอแม่เป็นคนที่ใครก็เอาแม่ไม่ลงเลยเหรออ
22: ย่างนั้นจริงเหรอ
23: พี่สรยุทธเขาก็ถึงก็เขา
22: ใช
23: ่กูตอบแม่ก็สวนแม่หรือแม่เป็นเพราะแม่ไม่เห็นภาพแล้วเขากำลังพูดอยู่ป่ะ
22: ถ้าเห็นภาพอาจจะมากกว่า
23: เหรอ
22: คิดว่า
23: แม่อยากคุยกับพุทธอภิวันไหมล่ะ
22: อย่าคุยกับคุณหนุ่มมาที่นี่ก็ต้องคุยกับคุณหนุ่ม
23: เหรอ

0: เอาพุทธอภิวันสักคนไหมล่ะ
1: ยังคุยกับคุณนมก่อน
0: แม่เมื่อวานเนี้ยเขามีคำพูดล่ำเลือนอันนึงนะบอกว่าตอนนี้หลายคนที่จะเข้าไปยึดที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าจิตใจสูงเหมือนต้นตาลคุณพุทธเขาว่าไว้แบบนั้นนะ
1: พอลงมาแล้วก็รูดเลยใช่ไหม
0: ไม่เขาบอกว่าจู่มุนต้นตาล
1: เปรต
0: คิดว่าอะไรล่ะฮะแม
1: ่แล้วแต่เขาไม่รู้คนไม่รู้ก็ว่าไปบางทีคนที่ว่าแม่ถล่มทั้งถล่มแม่ทั้งหลายอาจจะเป็นนักบุญใจบาปก็ได้นะ
0: นะ
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได
0: ้
1: เพราะเขาไม่รู้นี
2: ่
1: ไม่รู้คือไม่ผิดเพราะพูดอย่างเดียวมีปากไว้พูดอย่างเดียว
0: เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาก็ไม่ผิด
1: ไม่ผิด
0: เขาจะ
1: น่าเห็นใจเขา
0: เออนี่เขาก็พูดดีนะไม่รู้ก็ไม่ผิดแต่จริงเพราะงั้นต้องฟังความจริง
1: ใช่เราต้องยึดหลักในความจริง
0: ครับ
1: คือทางครอบครัวเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทุบไล่ตีไล่ทุบตีพระไล่ให้พระออกจากวัดที่ไหนไม่ใช่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราไม่มีเจตนาว่าจะเป็นถ้าเป็นวัดสมบูรณ์หลังโฉนดมีกรรมสิทธิ์เป็นชื่อวัดเป็นของสำนักพุทธเรียบร้อยน่ะรับประกันว่าครอบครัวลูกหลานไม่มีใครไปแตะต้องเด็ดขาดเราไม่ได้อดอยากปากแห้งจะต้องไปหากินเอาที่วัดกลับมาเราก็นับถือพุทธเราเป็นชาวพุทธเราจะไปไล่ผ้าห่มผ้าเหลืองออกจากวัดได้อย่างไรคุณหนุ่
2: ม
1: มันเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้โหดร้ายอย่างนั้นสังคมไม่ต้องมาประณามว่าโอ้โหบาปอย่างงู้นชั่วอย่างนี้นรกอย่างนั้นถ้าหากว่าลักษณะที่ดินปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงอยู
2: ่
1: ก็คือว่านายเฮียงออกโฉนดตั้งแต่ปี33แล้วก็จะสร้างวัดตามเอกสารที่ว่ากันจะให้สร้างวัดจะทำนิติกรรมให้จะโอนให้ต่อเมื่อเป็นวัดสมบูรณ
2: ์
1: แล้วเป็นวัดสมบูรณ์หรือยัง
0: โอเคแม่เดี๋ยวผมไปคุยฝั่งนู้นแล้วกันเดี๋ยวขอโปรโมทที่หยดก่อนดีกว่า
2: ค่ะ
0: เอาการตลาดก่อนนะเอาการตลาดนะ
2: ในยุคที่ค่าทองชีพสูงขึ้นนะคะเวลาเราเลือกอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งหลายคนอาจจะมองแค่รสชาติและราคาเป็นหลักค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าขณะเดียวกันเราจะต้องมองลึกไปกว่านั้นล่าสุดเนสเล่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกชวนคนไทยมองคำว่าอาหารที่ดีค่ะให้ลึกขึ้นถึงที่มาคุณภาพและเบื้องหลังของการผลิตว่าสร้างประโยชน์ให้กับประเทศด้วยหรือไม่ผ่านแคมเปญนี้ค่ะเลือกดีชีวิตดีไปด้วยกันที่ชี้ให้เห็นว่าการเลือกในทุกวันของเราส่งต่อสิ่งดีๆได้ไกลกว่าที่คิดอย่างเช่นเนสกาแฟ1แก้วในตอนเช้าไม่ใช่แค่ความหอมกรุ่นค่ะแต่คือการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟชาวไทยที่เนสเล่รับซื้อผลผลิตและส่งเสริมการปลูกอย่างยั่งยืนหรือจะเป็นน้ำดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์ที่นอกจากให้ความสดชื่นแล้วเนสเล่เพียวไลฟ์ก็ยังร่วมฟื้นฟูแหล่งน้ำที่คลองขนมจีนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้โครงการนี้ค่ะโครงการเนสเล่น้ำรักน้ำรวมถึงผลิตภัณฑ์นมตราหมีด้วยที่มีส่วนช่วยยกระดับเกษตรกรโคนมไทยให้ผลิตน้ำนมคุณภาพพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอน
0: ครับผมซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับสะท้อนแนวคิดที่ว่าชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่อาจเริ่มได้จากการเลือกเล็กๆในทุกวันของเรานั่นเองครับติดตามกิจกรรมดีๆได้เลยนะครับที่ LINE Official @nestlethailand นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกนะครับว่าสำหรับใครก็ตามแต่นะครับที่กำลังมองหาสินค้าเกษตรคุณภาพดีสดใหม่ส่งตรงจากเกษตรกรไทยต้องมาที่งานนี้เลยนะครับ Farm Outlet Market 2026ครั้งที่1ครับคุณผู้ชมครับจัดโดย DIT นะครับหรือว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับที่รวบรวมของดีจาก Farm Outlet ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นมีแล้วมากกว่า49แห่งนะครับใน31จังหวัดทั่วประเทศเอาไว้ในที่เดียวครับคุณผู้ชมครับงานนี้นะครับ DIT ครับคัดของดีมาให้ช็อปกันแบบจุใจจริงๆครับซื้อตรงเลยนะครับจากเกษตรกรไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ว่าจะเป็นหมูยอกุนเชียงจากฟาร์มฮักนะฮะปออุบลจังหวัดอุบลราชธานีผักสลัดแหนมเห็ดนะฮะจากสวนลุงไกลนครราชสีมาและผักสดๆนะครับจากตลาดหัวปลีสระบุรีขอผลไม้ห้ามพลาดเลยนะครับ DIT ครับคัดผลไม้สดตามฤดูกาลจากทั่วไทยมาแล้วนะครับทั้งมังคุดจากนครศรีธรรมราชทุเรียนจากชุมพรและลำไยจากเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมและพิเศษสุดๆนะครับก็คือมีแจกชิมผลไม้ฟรีด้วยรวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปทำแยมผลไม้ครับทำลูกชุบและสำหรับใครนะครับที่ซื้อผลไม้ในงานยังมาทำไอศกรีมผัดผลไม้ฟรีได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมางานเดียวครับได้ทั้งช็อปชิมทำกิจกรรมและได้อุดหนุนเกษตรกรไทยโดยตรงและพบกันนะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับ

0: วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้และครั้งที่2ครับที่เซ็นทรัลพระราม9วันที่27สิงหาคมถึง3กันยายน69นี้นะครับ
1: ค่ะ
0: อยู่ข้างหน้านี้เลยครับ
1: มังคุดและลำไย
0: นี่มังคุดเห็นไหม
1: ค่ะ
0: มีปอกให้ดูด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เน
1: ่โอ้โหขาวจั๊วเลยค่ะ
0: นี่นะกินนะแม่กินไหมมังคุดนี่อะไรจ๊ะอร่อยมากพี่หมวยหวานเจี๊ยบเลย
1: ยังมีลำไยด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวกินพี่หมวยอ่านที่หยดก่อน
1: ค่ะมีที่หยดสมิงเขาขวางค่ะ M Studio และช่อง3ได้ปล่อยตัวอย่างที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจล่าไอ้โหงเสือสมิงกินคนแห่งเขาขวางการพบกันทางแรกของยักษ์กับจ่าประพันธ์ฟาพาปาเขาขวางตามหาคนหายค่ะก่อนจะไปเจอกับผีร้ายในกายสัตว์30กันยายนนี้ที่โรงภาพยนตร์นะคะก็เตรียมกลับเข้าสู่จักรวาลความสยองที่แฟนๆรอคอยค่ะเมื่อ M Studio และช่อง3ได้ปล่อย Official Teaser ที่หยดสมิงเขาขวาง
2: เองไม่รู้ว่าจะต้องเจอใคร
1: พาท่านผู้ชมย้อนกลับไปสู่ปี2511กับภารกิจทั้งสำคัญของยักษ์และจ่าประพันธ์รวมไปถึงจุดเริ่มต้นของการพบกันของ2ตัวละครสำคัญก่อนจะเผชิญหน้ากับตำนานความคลั่งของไอ้โหงเสือสมิงกินคนแห่งเขาขวางค่ะตัวอย่างการเปิดภารกิจนะคะด้วยการที่ยักษ์กับจ่าประพันธ์นำทหารฝีมือดีเข้าป่าค่ะเพื่อจะไปตามหาคนหายท่ามกลางผืนป่าเขาขวางที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายมีเรื่องเล่าถึงสิ่งลี้ลับมากมายภารกิจนี้ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าต้องไปเจอกับไอ้โหงเป็นเสือสมิงกินคนที่สามารถจำแรงร่างได้สารพัดทำให้ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นคือผีร้ายหรือว่าสัตว์และใครกันแน่ที่กำลังเป็นฝ่ายถูกล่าค่ะก็อยากให้ติดตามชมนะคะ
0: นี่แหละครับก็ไปดูครับสำหรับสมิงเขาขวาง
1: ค่ะ
0: ลองดูครับว่าไอ้คำว่าเสือสมิงเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรบางคนบอกว่ามันเป็นผีมันเป็นเสือที่แบบนู่นนี่นั่นบางคนเขาบอกว่าเป็นคนเนี่ยแหละแต่มันเรียนวิชาจนวิชาเนี่ยเข้าไปตัวเยอะๆเข้าอยู่ในตัวเยอะๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นสัตว์เป็นเสือแล้วก็ต้องไปพวกกินคนกินอะไรอย่างเงี้ย
2: ขอโทษนะพี่งานนี้ฉันช่วยพี่ไม่ได้จริงๆว่ะ
1: 30กันยายนนี้ค่ะในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX ค่ะ
0: โอเมลดา
1: น้องโบค่ะน้องโบจะรับบทน้ำเพชรค่ะ
0: เป็นรักแรกของพี่ยักษ
1: ์ค่ะ
0: ในเรื่องนี้
3: ความทุกตารางนิ้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรอ่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนี่สมิงขอนแก่นนั่งอยู่นั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: เรียงเป็นตับเลยแม่เบาๆกับผมหน่อยนะถนอมผมหน่อยนะแม่นะ
4: แล้วแต่สถานการณ
0: ์แม่เล่นผมยับไป2วันแล้วนะแล้วไม่ได้เล่นผม2วันนะแม่เล่นพี่ยุทธไปด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เบาๆกับผมหน่อยนะออมมือให้ผมหน่อยนะผมแค่นั่งคนนั่งฟังแล้วแม่นะผมก็พยายามจะเป็นกลางให้แม่
4: ลองดูลองดู
0: แต่ถ้าบางอันไหนเนี่ยแม่ก็ต้องฟังเหตุผลคนอื่นเขาด้วยนะ
4: ฟังทำไมไม่ฟังเล่า
0: เพราะแม่เป็นคนไม่ค่อยฟังเหตุผลน่ะ
4: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่แม่ก็เอาเหตุผลแม่คนเดียวอ่ะ
4: เหรอ
0: ใช่แม่ต้องฟังคนอื่นเผื่อแม่จะได้เอาไปคิดแล้วไว้ไต่ตรองเออนี่มันใช่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะได้ไหมสัญญากับลูกบุญธรรมหน่อยนะ
4: ต้องลองดู
1: ต้องลองดู
0: โอเคโอเคเดี๋ยวไปว่าทางนู้นโหนกระแสนะครับ
1: เดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มนะคะมีคนแซวพี่หนุ่มว่าแพ้น็อกมาแล้ว2วันเดี๋ยวดูวันนี
0: ้โอ้ยอย่าพูดว่าแพ้น็อกเลยเรียกว่ายับดีกว่า แล้วเมื่อวานเนี้ยถามแม่เขาบอกไงบอกแม่มีคดีความอยู่ที่ปากกระหนุ่งแม่บอก10คดีบอก10คดีอะไรกระทีกระทืบคน
1: ใช่
0: คิดในใจกูคนที่11หรือเปล่า
1: แม่ต้องทนุถนอมพี่หนุ่มหน่อยนะคะ
4: ค่ะ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
5: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ
6: สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวิรคุณวันนี้มาอัปเดตกันต่อว่าอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคมปีนี้มีอะไรที่เราต้องเตรียมก่อนจะก้าวเข้าสู่ช่วงฝนชุกในเดือนหน้ากันบ้างเพราะการเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคมถือเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญของฤดูฝนเพื่อเตรียมเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงฝนชุกฝนหนักสุดของฤดูกาลในเดือนกันยายนแม้ว่าการ

าดหมายฝนทั้งเดือนสิงหาคมปีนี้จะพบว่าส่วนใหญ่จะมีฝนต่ำกว่าปกติถึง 10% ก็ตามคำถามคือแล้วครึ่งหลังเดือนสิงหาคมปีนี้ต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษคำตอบมี3สัญญาณครับสัญญาณแรกคือการจับตาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ว่าจะมีกำลังแรงต่อแค่ไหนกับร่องมรสุมที่จะพาดผ่านตอนกลางของประเทศ

0: ามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงจาก3สัญญาณอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคมที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีหลักโลก310สาสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับตามคำเรียกร้องเลยนะครับวันนี้เรามีโอกาสจะได้คุยกับทางฝั่งของตัวทายาทของในเฮียงนะฮะก็คือป้าดานะครับแล้วยังมีป้าบัวไข่มีคุณนกเป็นหลานป้าบัวไข่ด้วยนะครับผู้ชมครับสาเหตุเนื่องจากวัดป่าอดุลนะฮะซึ่งอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยครับไปตั้งอยู่บนที่ดินข้อพิพาทของทางฝั่งของทายาทในเฮียงเพราะเขายืนยันครับว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นสิทธิ์ของในเฮียงอยู่ถามว่าเพราะอะไรถึงยังเป็นสิทธิ์ของในเฮียงเพราะโฉนดที่ดินนั่นแหละครับยังเป็นชื่อในเฮียงอยู่ถ้าจะถามกลับไปว่า อ้าวแต่วัดเขามีการฟ้องร้องกันไปแล้วชนะไปแล้วนะแล้วทางฝั่งของตัวป้าดากับทางทายาททั้งหลายเนี่ยมีการไปปิดวัดน่ะได้ยังไงเขาก็บอกเลยบอกว่ามองอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ดินแปลงนั้นอย่างที่บอกไปว่าถ้าวัดชนะแล้วทำไมวัดถึงไม่มีการไปเปลี่ยนชื่อล่ะทำไมถึงยังคงชื่อเป็นในเฮียงอยู่เพราะที่ดินก็ไม่ทำให้หรือเปล่ากับ2มันมีเอกสารที่ในเฮียงได้มีการเซ็นในการยกที่ดินแปลงนี้ให้กับทางวัดจริงแต่ในนั้นก็มีการระบุเหมือนกันว่าจะมอบให้ก็ต่อเมื่อวัดนั้นสร้างแล้วเสร็จสุดท้ายในเฮียงเนี่ยตายก่อนนะฮะแล้ววัดยังสร้างไม่เสร็จแล้วในเฮียงจะไปมอบให้ใครนี่คือสิ่งที่ทางฝั่งของป้าดารวมไปถึงทายาทนะฮะเขายกข้อนี้ในการสู้นะวันนี้ครับพูดคุยกับทางป้าดาหรือดาปืนกลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะแล้วแน่นอนครับวันนี้ป้าบัวไข่นะครับเป็นลูกสาวของนายเฮียงนะฮะและเป็นผู้จัดการมรดกในที่ดินผืนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชม
0: แล้วก็วันนี้ครับเรามีคุณนกนะฮะหลานป้าบัวไข่มานั่งด้วยนะฮะสวัสดีคุณนกครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
0: วันนี้ทางฝั่งของแม่ดาเนี่ยเขาพาอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของแม่ดาเนี่ยมานั่งด้วยนะครับคุณชัยวัฒน์สกุลพุชพงศ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แล้วก็วันนี้ครับลูกตุ๋ยของแม่ดา
4: สวัสดีครับ
5: แม่ดาสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีคร
5: ับมากครับ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: แม่ดาได้เจอกันแล้วนะ
1: เจอกันแล้ว
0: แม่ดา
1: เป็นๆแล
0: ้
1: ว
0: แม่ดาผมถามหน่อยแม่ดาเนี่ยแม่ดารู้ตอนนี้แม่ดาดังมากนะ
1: ก็ยังไม่รู้ว่าดัง
0: ไม่รู้ว่าดังคนรู้จักแม่ดาเยอะมากเลยนะมีแฟนคลับ
1: ก็อาจจะเป็นเพราะคุณหนุ่มมั้ง
0: ใช่
1: ใช่
0: แต่แม่ดาเมื่อก่อนแม่ดาก็บอกแม่ดาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ชื่อแบบไหนเที่ยวทุบที่นู่นที่นี่ใช่ไหม
0: มีแม่ดาทำตัวลักษณะเป็นหมอปลาหรือไปทุบเขาทุกที
1: ่ไม่ใช่คือถ้าโดนรังแกเราไม่ยอมไง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริง
0: แม่โดนใครรังแก
1: อ้าวก็โดนรังแกกลางกรุงจะให้แม่ยอมใคร
0: แม่ก็ลุยหมดแล้ว
1: ก็กำแพงสูงสูงทุบเลย
0: จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าไอ้พวกหน่วยงานต่างๆเนี่ยพวกข้าราชการต่างๆนานาเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้แม่เข้าหน่วยงานเขาแล้วกระทรวงมากระทรวงบอกแม่เข้าไม่ได้ละ
1: หลายกระทรวงไม่ให้เข้า
0: ไม่ให้เข้า
1: เพราะว่าโกงเราเขาไม่ให้เข้า
0: อุ้ยตายทำไมอ่ะเหมือนแม่ไปอารวาสก็มาหรือเปล่า
1: ก็คือตามไปถามไปถามก็ถ้าเขาบอกว่านัดหมายต้องนัดเราก็บอกว่าตอนที่หาเสียงก็ไปไหว้เสาไฟก็เจอเสาไฟก็ไหว้เสาไปเจอใครก็ไหว้ไปหมดอ้อนวอนเพื่ออยากจะมามีอำนาจแต่พอมีอำนาจเสร็จแล้วก็ไม่เหลียวแลประชาชนถ้าคุณมีส่วนรับผิดชอบคุณก็น่าจะสนใจประชาชนว่าเขามีปัญหาอะไรก็ต้องให้คำปรึกษาหรือหาทางออกไหนขันอาสามารับใช้ประชาชนมาดูแลไปนั่งแต่กระทรวงแต่ละกระทรวงก็ไม่เคยสนใจประชาชนเพราะเรามีปัญหาเราก็ไปตามเรื่องหน่วยงานที่ไหนที่ต้องรับผิดชอบในเกี่ยวกับทรัพย์สินของเราก็ตาม
0: ครับแม่เรามาเข้าเรื่องดีกว่าผมถามแม่อย่างนี
1: ้เอาเลย
0: ตัวแม่เองเนี่ยเอาตรงๆนะแม่เป็นทายาททางฝั่งไหนของทางในเฮียงเดี๋ยวเราจะได้เข้าเรื่องนี้ก่อนเลยอ่ะเอาแม่เป็นทายาทหลายคนเขาสงสัยประเด็นนี้เจอหน้ากันแล้วถามกันตรงๆเลย

0: ายาทฝั่งนางน้อยนางเป็นคนร้อยเอ็ดนาง
1: เอาผังขึ้นมาขอเป็นอันดับใหญ่เป็นใหญ่ๆเลยในเฮียงเจ้าของที่ดินแล้วก็นางหรือน้อยได้เป็นคนเดียวกันถูกไหมฮะ
0: ใช
1: ่นางกับน้อยได้เป็นชื่อเดียวกันนะ
0: ใช
1: ่นะนางน้อยเป็นภรรยาของนายเฮียง
0: ถูก
1: นะครับทีนี้เขาก็มีลูกกัน9คนแล้วแม่มาจากไหนคนที่9นั่น
0: ยายเป็นพี่น้องกับนางน้อย
1: แล้วใครไปเขียนคนลูกคนที่9อันนั้น
0: อ่
1: ะ
0: ทางครอบครัวเขาอุปการะดูแลเขาก็อยากให้เป็นลูกเองต้องถามคนนี
1: ้อ้าวเดี๋ยวก่อนนะจริงๆก็มีลูกกี่คนเนี่ย
2: 8 คน
1: เอาแล้วลูกคนที่9โผล่มายังไงน่ะ
2: ก็โผล่สิเพราะว่าเป็นทายาทเหมือนกันเพราะว่าแม่นี่ยกให้คุณดาเนี่ยเป็นน้องสาวเป็นยกให้หมดทุกอย่างละแม่ว่าแม่พูดไม่เก่งต้องให้เขาแทน
1: เดี๋ยวก่อนแม่บัวไข่เอาให้มันชัดๆนะ
2: ค
1: ่
2: ะใช่ค่ะ
1: ในเฮียงกับนางกับยายนางเนี่ยมีลูกทั้งหมด8คนนะฮะแล้วเขาตายไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้มารับทางฝั่งป้าดาไปเป็นลูกเลยแล้วป้าบัวไข่เนี่ยไปเอามาเป็นลูกของพ่อแม่เราเหรออ ้
2: าวก็มาเป็นที่หลังที่เขาอุปทาอุปราชฉันน่ะ
0: อุปการะ
1: อุปการะ
2: มันออกฟัน
0: ไม่มี
1: เคลื่อนหาย
0: เคลื่อนหาย
1: เคลื่อนหายข้างหน้า
2: ค่ะอะไรเขาก็ดูแลฉันทุกอย่างฉันก็ไม่ยกให้ยังไงฉันไม่มอบให้ยังไงเขาดูแลทุกอย่างเลยค่ะ
1: ดูแลทุกอย่าง
2: ค่ะ
1: ก็เลยให้เขามาเป็นลูกคนที่9ของพ่อแม่เรา
0: ก็คือเป็นความรักที่มีต่อพ่อลูกหลานอย่างนี้แหละ
1: ใครอนุญาตก่อน
0: ใครอนุญาตอ่ะก็ความรักมันมอบให้ใครก็ได้คุณหนุ่มมันไม่มีพรมแดน
1: ไปเฮียงกับยายนางเขาให้เหรอ
0: ทำไมจะไม่ให้อ่ะ
1: ยายทูบอกยัง
0: ก็ยายนางก็ฉันก็ไปดูแลอยู
2: ่ยายนางก็เป็นแม่ดิฉันก็รู้แต่ตาเนี่ยตายไปแล้วไม่รู้แต่ว่ายายนาง
0: ตายปี61
1: ไม่เดี๋ยวก่อนแม่ดาถ้าเอาลำดับญาติของจริงๆเนี่ยคือแม่ดาเนี่ยเป็นหลานของน้องสาวของยายนางใช่ไหม
0: ก็ในเครือญาติเนี่ยแค่นั้นล่ะ
1: ก็คือยายนางเนี่ยเขามีน้องสาวแล้วน้องสาวเขาก็มีลูกแล้วลูกของเขาเนี่ยก็มีแม่ดาเนี่ยถูกไหม
0: ถ
1: ู
0: ก
1: ใช่ไหมผมเขาอธิบายถูกใช่ไหม
0: ถูก
1: แม่ดารู้ไหมแม่ดาพูดแบบนี้เขาไปไล่สารแหลกกันได้นะ
0: ไม่ใช่ถามว่าในโซเชียลเนี่ยคนไทยในผืนแผ่นดินเนี่ยเอาให้มันหูตาสว่างอยู่กับอะไรที่มันจริงไม่จริงดีกว่าคุณหนุ่มอย่าไปถามว่าใครเป็นผัวใครเมียใครลูกใครคุณจะไปหาเพื่ออะไรถ้าเขาไม่มีส่วนถ้าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะเข้ามายุ่งกับทรัพย์สินคดีได้ไงก็ในเมื่อญาติพี่น้องดิฉันเป็นอย่างเงี้ยไหวไหม
1: ก็บอกแม่เป็นพวกมือปืนไงรับจ้าง
0: ก็จะยิงปากคนพูด
1: อุ้ยตายแล้วแต่ไม่ใช่ผมใช่ไหมแม
0: ่ก็แล้วแต่ใครพูดก็พูดสิ
1: เขาบอกว่าแม่เองเนี่ยมีการแบบรับหน้าเสือมาเดี๋ยวไปเรียกที่ดินคืนแล้วเดี๋ยวมาแบ่งกันจริงไหมแม
0: ่ก็ในเครือญาติเราก็ได้ที่เราไม่ได้ไปอยากได้ของพระโดยที่ว่าไปไล่พระออกจากวัดไปทุบไปตีพระไม่ใช่เราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นถ้าหลังโฉนดสารบัญท้ายเนี่ยเป็นของสำนักพุทธหรือเป็นของวัดจริงนะทายาทเขาไม่ยุ่งคุณหนุ่มจะไม่มีใครไปแตะต้องเลยเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นจริงๆเราไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นเราไม่ได้โหดร้ายไม่ได้ใจบาปหยาบช้าที่จะไปทำอย่างนั้นจริง
1: ๆแต่มันเป็นของเราจริง
0: ๆก็มันเป็นอย่างนี้อธิบายหน่อยโฉนดเนี่ยมีเอกสารใดๆจากที่ดินสำนักงานที่ดินน่ะส่งไปที่บ้านนางหรือนางน้อยเนี่ยพิมพ์สีเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของนายเฮียงเนี่ยมีอะไรก็ส่งไปที่นั่นแล้วโฉนดหลวงพ่อก็จะว่าว
1: ิภาษีที่ดินส่งไหม
3: ส่งเอ่ย
2: ค่ะ
1: ส่งบ่แม่
2: ที่ดินกับเป็นพ่อเนี่ยเป็นคนเสีย
1: ใครเป็นคนเสีย
2: พ่อค
0: ่
2: ะ
0: ก็เสียมาตลอด
2: ยามาตลอด
1: ไม่หลังจากที่เขาเป็นวัดเนี่ยยังเก็บอยู่ไหม
2: เก็บค่ะ
0: มันเห็นไหม
1: มีหลักฐานไหม
2: หลักฐานนี่คืออ
0: ยู่ที่บ้าน
2: อยู่ที่บ้านของปี
1: ไม่แต่ว่าเนี่ยที่ดินที่มาด้วยที่ปรึกษาให้ผมถามนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นวัดไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการไปเก็บภาษีที่ดินได้เหรอฮะ
0: เก็บ
4: คือมันคนละหน่วยงานกันหน่วยงานรับผิดชอบอบต.กับที่ดินมันคนละเรื่องกันคร
1: ับงั้นผมถามความรู้การที่ที่ดินแปลงนี้ถูกสร้างเป็นวัดแล้วยังมีการเรียกเก็บภาษีหรือเปล่า
4: ถ้าวัดเนี่ยเขาจะไม่เก็บภาษีแต่ถ้าเป็นที่ดินบุคคลเนี่ยเขาจะเก็บเป็น
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นวัดแล้วแล้วยังไปเก็บภาษีกับทางแม่บัวไข่อยู่เนี่ยผิดนะ
5: คือ
0: คุณหนุ่ม
5: เอาอย่างนี้ครับ
0: ไม่เดี๋ยวขอ
1: เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะพี่ตุ๋ยอย่านะครับผมบอกก่อนนะ
0: อ
1: ย่านะเชิญครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนที่ออกมารับลูกกันเหมือนอุปทานหมู่เนี่ยนะก็ว่ากันไปไม่รู้อะไรวัดถูกต้องถามตรงไหนถูกต้องคือยังไม่ได้ตรวจสอบเลย

0: คือเรื่องของเราเนี่ยปัญหามันมีอยู่ว่าโฉนดชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงเนี่ยแล้วมันจะเป็นของวัดตรงไหนคุณหนุ่
1: ม
0: สารบัญท้ายก็ไม่มีสลักว่าเป็นของวัดของสำนักพุทธไอ้นั่นเขาไม่เก็บแต่ไอ้นี่มันของนายเฮียงกรรมสิทธิ์นายเฮียงพิมพ์ศรีโฉนด21ไร่โฉนด61945มันคุณจะไปว่าวัดตรงไหน
1: อ
0: ะอะไรเขาเรียกว่าของวัดก็ยังเบื้องไม่ได้ทำนิติกรรมใดๆทั้งสิ้นเลยไอ้คำว่าเป็นวัดเป็นวัดยกให้แล้วกระดาษแผ่นหนึ่งว่าเป็นวัดไอ้นั่นมันก็อาจจะเป็นมโนก็ได้คุณจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่สิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่เราบอกว่าเป็นวัดสมบูรณ์แล้วแล้วก็เราอยากจะได้ที่เรากลับมาเพราะที่มันราคาแพงไม่ใช่คือหลักฐานทุกอย่างส่งไปที่บ้านของนางหรือนางน้อยพิมพ์ศรีภรรยาของนายเฮียงก็คือยายนี่แหละแล้วคือสภาพของวัดนะเอากันตรงๆนะพูดเลยเดี๋ยวพี่จะถามผู้ว่าด้วย
1: ถามว่า
0: อ้าวผู้ว่าก็ต้องมีหูมีตานี่พ่อเมืองอ่ะคุณหนุ่มก็ไอ้นั่นมันหน้ามอมันในเมืองเซ็นทรัลอยู่ข้างหน้าวัดนี่อยู่ข้างหลังไม่ถึงกิโล
1: 3,000 ล้าน
0: ไอ้ 3,000 ล้านมันเป็นเรื่องทีหลังคุณหนุ่มแต่เรามาว่าเรื่องผิดเรื่องถูกก่อนใครผิดใครถูกไม่ใช่สังคมมาประณามครอบครัวเราหรือว่าดาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทำไมคุณปัญญา
1: ผู้ตายแล
0: ้วว่าคุณต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงไม่จริงสังคมจะอยู่กันได้ปัจจุบันในบ้านเมืองมันล่มสลายแล้วนะคุณหนุ่ม
1: ครับ
0: มันไม่เหลืออะไรแล้วนะประชาชนเนี่ยโดนกระทำย่ำยีไปหาที่ไหนก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าช่วยประชาชนต้องมาดิ้นรนกันเองแล้วสภาพของวัดเนี่ยนะเหตุที่เราต้องตามเนี่ยเราไม่ได้ตามเมื่อวานนี้หรือ2วัน5วันหรือปี2ปี20ปีแล้วค่ะเพราะเรารู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่วัด
1: ตามมานานแล้ว
0: 20ปีแล้วก็แม่ก็ตามมา20ปีแล้ว
1: เป็นข่าวนี่แหละ
0: ก็แต่ก่อนยังไม่คิดจะทุบไงยังไม่เจอคุณหนุ่มก็เลยยังไม่ได้ทุบ
1: อ้าวพอเจอแล้วจะทุบยังไงล่ะ
0: เอาก็จังหวะมันพอดีได้ไงมาถามไงพอถามก็เลยบอกจะทุบไง
1: อ้าวโอเคแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมถามแม่บุกไข่นิดนึงแม่บุกไข่ผมถามหน่อยพ่อของแม่บุกไข่เนี่ยคือตาเฮียงเองเนี่ยมีที่เยอะไหม
2: ที่เหรอมี40กว่าไร
1: ่40กว่าไร่
0: ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่ที่แกจัดสรรนี้แกไม่จำไม่ได้หรอก
2: จำไม่ได้หรอกอันนี้ที
0: ่เฉพาะผืนนี้42ไร
2: ่
1: ผืนไหน
0: ไอ้ผืน21ไร่น่ะ
3: ที่เป็นวัดเนี่ย
1: ผืนทุกวันเนี้ย
0: ใช่42ไร่
1: 42ไร่
3: ค่ะเอกสารมีนะคะพ
1: ี่ขอดูหน่อยดิฮะ
0: เอามาน
3: กขอ
1: 42ไร่นะที่ดินแปลงนี้มี42ไร่อ้าวแล้วมันตัดยังไงถึงได้มาโผล่นี้21แล้วก็มีหัวไร่ไปนาอีก5
0: บริจาคให้มอขอไป10ไร่
1: โอเคมี42นะฮะลบไป10ก็เหลือ32
0: แล้วก็โดนเวรคืนไปอีกเป็นถนนชนบทปัจจุบันในถนนกะละปะพึกเนี่ยอยู่หน้าวัดเนี่ยอีกถนนเวรคืนไปอีก5ไร่
1: อีก5ไร
0: ่
1: อีก5ไร่ก็เหลือ27
0: ค่ะ
1: ก็
0: เป็นวัดอยู่21แล้วก็หัวไร่ปลายนาก็ลงตัวพอดีไงคะ
1: ก็เป็น27นี่เหรอ
0: ค่ะรวมหัวไร่ปลายนา
1: โอเคอันนี้เป็นของกรมที่ดินนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อันนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะออกโฉนดนี่ใช่ไหม
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ใช
0: ่ใช่
1: นี่ก่อนออกโฉนดนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เป็นของนายเฮียงพิมพ์ศรี
3: ใช่ค่ะ
1: นะครับโอเคทิศเหนือโอ้ยนี่มันนานมากแล้วเนี่ย
3: ค่ะ
1: 43ไร่คุณผู้ชม
0: 43
1: 43นะไม่ใช่42นะ
0: อืม
1: 42นี่42 42
0: เลข2คุณหนุ่ม
1: เลข2เลข2
0: เพราะว่าแม่จำแม่น
1: 42ไร่ถูกต้องนะฮะก็คือให้กับทางฝั่งของตัวมขอไป10ไร่
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะก็เหลือ32 32ถนนเอาอีกเท่าไหร่นะ
0: 5ไร
1: ่5ไร่เหลือ27
0: ค่ะ20ก็ลงตัวพอดี
1: 27ก็พอดีเลย
0: พอดี
4: โดยประมาณพอดีใกล้เคียงครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าไม่มีที่ดินแปลงอื่นทิ้งไว้ให้ลูกเลย
3: ไม่มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นยืนยันว่าแปลงนี้แหละมันคือของลูกใช่มั้ย
3: ค
1: ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแม่ไหนลองเล่าซิเหตุการณ์ในตอนนั้นน่ะ
0: แกจะลำดับภาพถูกไหม
1: ถูกไหม
2: ตอนไหนครับพูดไหม
1: ตอนที่มีการมอบให้กันเนี่ย
0: ตอนที่พ่อเฮียงไปมอบให้นะเอาพูดคร่าวๆกระชับ
2: คร่าวๆนะ
0: เ
2: ออแต่ก่อนนี่มีหลวงพ่อไปอยู่ไปขุดไปอยู่ไอ้เขาเรียกอะเตาอบอะเตาอบทำฟืนนะทำฐานนะพ่อก็เลยไปเห็นว่าโอ้หลวงพ่อทำไมอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยสงสารพ่อดิฉันเนี่ย
0: ตาเฮียงสงสาร
2: ตาเฮียงสงสารก็เลยไปเอา
1: ไปเจอหลวงพ่อเพย
2: อันนี้หลวงพ่อเพยนี่เป็นพ่อเอาโฉนดไปให้ดูแต่หลวงพ่อที่ไปอยู่ในเตาถ่าน

0: ี่คือหลวงพ่ออีกองค์นึง อยู่ก่อนเลยอันนี้แกเสียชีวิตไปแล้วล่ะแล้วพ่อก็เลยสงสารพ่อก็เลยไปซื้อบ้านหลังเล็กๆแบบไม้อะไรไม้แ
1: จก
0: กระต
1: ๊
0: อบกระต๊อบอ่ะก็เลยมาทำให้หลวงพ่ออยู่พอให้ทำให้หลวงพ่ออยู่แล้วก็หลวงพ่อเพยก็เลยมาอยู่แล้วก็หลวงพ่อนี่ก็มีโฉนดแปลงนี่แหละโฉนดแปลงนี่แหละพ่อมีโฉนดนะไปให้หลวงพ่อเพยแต่ว่านายเคนแดนอุสวนนี่เป็นเลขาของพ่อแต่ว่านายเคนนี่ไปไหนมาวิ่งนานแล้วล่ะก็เลยวิ่งไปหาเป็นทายาทใช่ไหมใช่ก็เป็นลูกของตาเฮียงเพราะว่าแกวิ่งนานแล้วแกจะขายแต่มันขายไม่ได้มันเป็นชื่อพ่อไงเป็นชื่อพ่อขายไม่ได้เป็นลูกใช่ไหมเป็นลูกก็ไปวิ่งเอาซะเด้อว่าจังสิให้ป้าพูดเล่าใช่ไหมป้าพูดไทยบ่อยนั่นค่ะให้อันให้พวกญาติอ่ะไปวิ่งเอาซะวิ่งมานานแล้วไม่ได้ดอก
2: ขายไม่ได
0: ้ขายไม่ได้
2: ขายไม่ได้
0: ของพ่อ
2: แล้วจากนั้นยังไง
0: อย่างนั้นก็แกจะเสียชีวิตไงเนี่ยอันคนเนี้ยคน
2: ตะเคียน
0: ค่ะตะเคียนเสียแล้วก็มา
1: ในของ
0: อีก
1: ในของอินทรีย์
0: นั่นแหละในของอินทรีย์นั่นแหละมาอีกแล้วว่า
2: ในเคียนตายเมื่อไหร่ฮะ
1: ก็ไล่ๆกับพ่อเฮียง
0: ไล
1: ่ๆกัน
0: แกนั้น
2: ถ้าตายไล่ๆกับพ่อเฮียงแสดงว่าตอนนั้นพ่อเฮียงเองเนี่ยเอาโฉนดเนี่ยไปให้ทางวัดก่อนแล้วนะไปให้ทางพระก่อนแล้วนะนี
0: ่ไปให้ทางพระไงอันนี้หลวงพ่อเพยหลวงพ่อเพยนั่นเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อที่แบบค่ะ
2: ใช่ไหม
0: ค่ะอันนี้คือเอาไปให้ดูนะนี่นะเอาไปให้ดูเฉยๆนะแต่แม่รู้นะ
3: เอาไปให้อันนี้คือเป็นการพิธีค่ะ
0: วิธี
3: พิธีคือวันนั้นน่ะมันเป็นผ้าป่าค่ะ
0: เป็นผ้าป่าจริงๆ
3: เป็นผ้าป่าการที่ถ่ายเนี่ยสมัยก่อน
2: อ
3: ่ะมัน
2: อันนี้ปี33
3: ใช่ๆ
2: ปี33
3: ใช่ค่ะคือที่ถ่ายเป็นสัญลักษณ์คือว่าเรามันมีพิธีทางศาสนาคือผ้าป่าถูกมั้ยคะก็เลยทําเป็นสัญลักษณ์อะไรอ่ะที่มันจะแบบว่าจะให้แบบได้ดูว่าใช่ว่าถ่ายต่อเจ้าพระหลวงพ่ออะไรนี่แหละค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคือตาเฮียงนี่เอากลับบ้านนะคะ
0: ใช่
3: เอากลับบ้าน
0: กลับมาแล้ว
2: ที่ถ่ายแล้วเอากลับบ้าน
3: ใช่แค่เป็นพิธีในผ้าป่าค่ะแล้วถ่ายเป็นแบบว่าเก็บไว้เป็นหลัก
2: คุณรู้ได้ไงคุณอยู่ทุนทัน
3: คือตอนนั้นหนูเป็นเด็ก10ขวบแล้วค่ะแต่ว่าถามว่าคุณรู้ได้ไงคือเราก็ต้องถามเพราะว่ามันมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องรู้ว่ามันเป็น
2: เพราะฉะนั้นภาพนี้ที่คุณบอกเนี่ยคือตาเฮียง
3: ค่ะ
2: นะฮะเอาไปให้พระดูแล้วก็เอาโฉนดกลับ
3: บ้านค่ะแล้วในเคนแดนอีสวนด้วยฐานะที่เป็นเลขาเนี่ยเลยไปขอตาเฮียงว่าจะเอาไปขออนุญาตสร้างวัดเอาไปก็คือหายเลย
1: แล้วไปประกาศ
2: ตาเคนเอาไป
3: ใช่ก็คือไปเลยเอาไปก็คือตาเฮียงก็ตาย 3-4 ถูกไหมคะก็หลังจากนั้น
2: อ
3: ะคือลูกแต่ละคนเนี่ยไม่ว่านางบัวเรียนก็ต่างคนก็ต่างทำงานนางบัวเรียนเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยซ้ำ
2: เดี๋ยวเอาดีๆนะคุณนก
3: ค่ะ
2: คุณกำลังจะบอกว่าโฉนดแปลงนี
3: ้ค่ะ
2: ตอนแรกเนี่ยตาเฮียงเนี่ยเอาไปให้พระดูแล้วพระท่านก็ดูแบบนี
3: ้ที่
2: หลวงพ่อเพย
3: ใช่ค่ะ
2: เสร็จปุ๊บมีคนถ่ายรูปไว้หลังจากนั้นเนี่ยตาเฮียงเอาโฉนดทันเนี้ยกลับบ้าน
3: ถูกต้องค่ะ
2: เอากลับบ้านเสร็จปุ๊บปรากฏว่าในเคน
3: เ
2: นี่ยมาขอยืมโฉนด
3: ไม่ได้ขอยืมค่ะคือแบบว่าจะเอาไปประกอบในการจะไปขอสร้างวัดเพราะว่าก็ต้องเอาตัวโฉนดเนี่ย
2: โดยที่ในเฮียงอนุญาตไหมว่าจะสร้างวัดเนี่ย
3: ก็คือถามว่าอนุญาตไหมคือเอาไปประกอบในสัญญาที่ให้น่ะก็ระบุอยู่ค่ะว่าต้องทำอะไรให้เสร็จก่อนให้เสร็จก่อน
2: ในเฮียงอนุญาตไหมว่าจะให้สร้างวัด
3: อนุญาตค่ะ
2: อนุญาต
3: แต่ว่าต้องเสร็จก่อนทุกอย่างต้องเสร็จก่อนใช่
2: ถึงได้ที่ดินแปลงนี
3: ้ใช่ถึงจะทำอะไรให้มันเป็นแบบนิติกรรมที่ถูกต้อง
2: หลังจากนั้นในเฮียงก็เลยเอาโฉนดฉบับนี้ให้กับนายเคนไป
3: ใช่เพราะความไว้ใจเพราะว่านายเคนเป็นเลขาของนายเฮียงค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นโฉนดหายไปเลย
3: ก็คือต่างคนต่างก็ไม่ได้ติดตามอะค่ะพอคุณตาเสียเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุณตาเฮียงอ่ะเริ่มมีโรคประจำตัวแล้วนะคะ33เนี่ยคุณตาเฮียงมีโรคประจำตัวแล้ว
4: ขัดนิดเดียวได้ไหมครับ
3: อันนี
4: ้ร้องจัดการมรดกให้ตาเฮียงปีไหนครับหลังจากที่ตาเฮียงเสียชีวิต
3: ร้องผู้จัดการมรดก
2: 59นะ
3: นี่ตัวนางค่ะ
4: เสียชีวิตปี34แต่ร้องจัดการมรดกปี59ครับ
2: โอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงน่าสนใจเพราะอันนี้เค้ามีเรื่องราวของเค้า
4: ครับ
2: ก็มีเรื่องราวคือเรายังอย่าเพิ่งไปตัดสินนะว่าเอ้ยมังุ้ยคืออยากให้ฟังทั้งสองมุมก่อนแล้วค่อยคิดกันอีกทีว่าจะยังไงมุมของทางฝั่งเจ้าอาวาสนะฮะกับทางทนายเจ้าอาวาส

0: ระเลขาพูดมุมนึงไปแล้วทางฝั่งเนี้ยเขาพูดในมุมเขาคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้จริงๆตะเฮียงเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะยกให้เพื่อจะไปสร้างวัดแต่อาจจะให้แค่ส่วนเดียว
1: ถูกต้องค่ะ
0: ไม่ได้ให้ทั้งหมดแต่โฉนดเนี่ยมันติดไปหมดเลยใช่ไหมที่กำลังจะบอกเนี่ย
1: ต้องค่ะ
0: โฉนดมันติดไปหมดเลยเพราะโฉนดติดไปหมดปรากฏว่าในเคนเนี่ยนะฮะได้มีการนำโฉนดฉบับนี้ไปไว้ให้กับพระแล้วหายไปเลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: อ้าวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: ใครที่ตอนนี้อายุ 50-70 ปีและยังมีภาระอยู่ฟังทางนี้ครับสั้นๆแค่2นาทีถ้าเริ่มต้นเพียงวันละ9บาทแต่ช่วยให้มีเงินใช้ในยามเกษียณไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานน่าสนใจใช่ไหมครับหลายคนพอแก่ตัวลงขาดรายได้แทบไม่มีเงินเก็บเลยจะเอาที่ไหนใช้ถึงอายุจะมากขึ้นแต่ภาระไม่ได้ลดลงเลยใช่ไหมครับผมขอเสนอแผนประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมจากไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงวันละ9บาท
4: อายุครบ75ปีรับเงินคืนก้อนแรกสูงสุด 200,000 บาทรับเงินก้อนที่2เมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตระหว่างสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 600,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายใน2ปีแรกจะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครง่ายไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปีจ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ9บาทโทรด่วนตอนนี้ 02-206-5597 02-206-5597
3: เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาสมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนี่คือหลักประกันในอนาคตที่ทำให้มีเงินใช้ในยามเกษียณ
4: เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ9บาทเงินคืนก้อนแรกสูงสุด 200,000 บาทเงินคืนก้อนที่2เมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตสูงสุด 600,000 บาทสมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ 02-206-5597 ย้ำให้ฟังอีกครั้งครับเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ9บาทเงินคืนก้อนแรกสูงสุด 200,000 บาทเงินคืนก้อนที่2เมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตสูงสุด 600,000 บาทสมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้02-206-5597นี่คือหลักประกันในอนาคตที่สามารถส่งต่อให้ลูกหลาน
5: จุดด่างดำวนลูกแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำแบบซอง1แถม1ถึง19สิงหาคมนี้ที่ 7-Eleven
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
8: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
10: ้ยาบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลายเข้าไป
11: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
12: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
9: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
13: ทำไมต้องอยากได
12: ้เข้ามา
14: ดินพูดมันกินวิญญาณมันเป็นอาหาร
15: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละ
16: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุ
17: ทรกูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
18: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: หอม
0: อะไร
5: ผัวอยาก
0: ขั้ว
9: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แน่นๆเลยด้วยไก่จ๋อ5

0: ดาวโปรตีนสูงพิเศษไก่จ้อสูตรต้นตำรับไม้ละ20บาทถึง31สิงหาคมนี้ที่5ดาว
1: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
2: ใช้นิดเดียว
1: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
3: สนับสนุนโดยนีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปรับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็ถามถ่ายกันไปนะครับยืนยันบอกว่าทางฝั่งของตัวในเคนได้มีการนำเอาโฉนดแปลงนี้ไปด้วยแล้วอยู่ดีมันไปมีเหตุได้ยังไงฮะว่ามีการสร้างวัดมันเกิดขึ้นเพราะมันก็มีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งก็คือฉบับตัวนี้นี่อันเนี้ยใช่ไหม
5: ใช
4: ่ฉบับนี้นะ
6: ใช่ค
4: ่
6: ะ
4: โอเคซึ่งในเนี้ยเขียนเลยฮะข้าพเจ้าในเฮียงพิมพ์ศรีอายุ80ปีนะฮะอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะยกที่ดินซึ่งอยู่ในหมู่ที่14นะฮะบ้านห้วยแวงนะฮะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับเนื้อที่21ไร่นะครับ1งาน61วาซึ่งที่ดินแปลงนี้ข้าพเจ้ามีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการครอบครองในพื้นดินแห่งนี้นะฮะเนี่ยครับทิศเหนือนี้ทิศตะวันออกนี้ในนี้มีการเขียนเพิ่มมาบอกว่าเพื่อสร้างวัดโดยในเคนถูกไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
4: มีคุณมีอยู่ใช่ไหม
6: อ้าวมีเก่าเลยล่ะ
4: ตัวเดียวกันนะ
5: อันเดียวกัน
4: ตัวเดียวกันนะเพราะอันนั้นอ่ะตอนในชั้นศาลเขาเอาใบนี้มาสู้กันถูกไหม
6: ใช่ค่ะ
4: ถูกไหมฮะ
6: ค
4: ่ะโอเคซึ่งนี้เขียนเลยบอกว่าในเคนเนี่ยเป็นอะไรวะผู้ขออนุญาตนะฮะนำทางราชการอนุญาตให้สร้างและตั้งเป็นวัดข้าพเจ้าจะจัดการโอนที่ดินให้อะไรต่อนะมันหายไปแล้วอ่ะ
5: มันจาง
4: ผมขอดูหน่อยโอเคอ่ะข้าพเจ้าจะจัดการโอนที่ดินให้แก่วัดภายในเวลาที่นายอำเภอกำหนดหากข้าพเจ้าไม่โอนที่ดินให้แก่วัดตามสัญญานี้ยอมให้ในอำเภอเมืองขอนแก่นและเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นบังคับฟ้องร้องต่อข้าพเจ้าเนี่ยฮะ
5: ชัดไหมล่ะ
4: ในมุมของแม่ดามองยังไง
5: ก็เป็นวัดเสร็จแล้วท่านถึงจะโอนให้ไงทำนิติกรรมให้
4: แม่ดากำลังจะพูดตรงนี้ใช่ไหม
5: ใช่
4: เป็นผู้ขออนุญาตหากทางราชการอนุญาตให้สร้างและตั้งเป็นวัดแล้วใช่ไหม
5: ใช
4: ่และตั้งเป็นวัดแล้วข้าพเจ้าจะจัดการโอนที่ดินให้แม่ดากำลังจะบอกว่าทางฝั่งตะเฮียงตายไปก่อน
5: ใช
4: ่แล้วก็วัดยังไม่เสร็จ
5: ยังไม่ได้สร้างเลย
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเป็นคนมอบให้ล่ะ
5: ก็นั่นน่ะสิก็โมฆะไหมล่ะ
4: ถูกไหม
5: ถูก
6: ใช่
4: ค่ะมองแบบนี
5: ้ใช่
4: มองแบบนี
5: ้ใช่แล้วคืออย่างนี้เอาต่อเลยคุณหนุ่มถามเนี่ยมาคือสำหรับเอาละใบนี้ก็เราก็รู้ลูกหลานก็รู้ว่าสัญญาเนี่ยเป็นแบบนี
4: ้
5: แล้วเราก็รู้ว่ามอบให้ในวันที่17สิงหาคม2533พอวันที่15ธันวาคม2534ในเฮียงเสียชีวิตทุกอย่างยังไม่ได้ทำอะไรเลย
4: ครับ
5: ระยะเวลาสั้นๆแค่นี้แล้วก
6: ็มรณะ
5: ทำอะไรไม่ได้เลยเราก็รู้ตลอดว่าวัดมันก็ไม่ได้เป็นวัดก็รู้ก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เป็นอะไรแต่มันมีการจะขายที่ดินกันถูกต้องไหมมีการจะเอาโฉนดเนี่ยไปขาย
6: นี่คือ กับตัวเลยค่ะ
4: ยังไงฮะ
6: กับตัวตรงไหนถามว่าตอนนี้ตัวนกเองอาจจะไม่ได้มีหลักฐานตรงนั้นด้วยที่ว่าที่นกเคยเกริ่นไปแล้วที่บอกพี่หนุ่มว่านกเปิดร้านถ่ายเอกสารถูกไหมคะเพราะมันเป็นข้างมหาลัยหลวงพ่อสุภัสเนี่ยท่านจะมีหลานแท้ๆเลยไม่ใช่เบาวิวนะคะ
4: อ้วนคุณนกนี่เป็นทนายความได้ปะ
6: อ๋อหนูเป็นคนพูดเก่งหนูเป็นสายเลือดกันค่ะ
4: เป็นทนายความป่ะ
6: ไม่ค่ะ
5: ไม่เป็นไม่เป็น
4: มันไม่
5: เป
4: ็
5: นพูดมาก
4: ไม่ค่ะโอเคเชิญครับ
6: ด้วยที่ว่าวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย

0: หลานคนนี้จะปกติจะดูแลท่านนะคะคนที่มาถ่ายเอกสารกับนกอ่ะวันนั้นประมาณนกจำได้ประมาณเกือบจะหกโมงเย็นแล้วจะขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกขอพูดภาษาอีสานเนาะเย่ถ่ายเอกสารให้นะถ่ายคือด้วยที่คนยืนถ่ายเอกสารเราต้องดูอยู่แล้วเพราะเราต้องพลิกหน้าหลังแล้วก็เลยเอาอ้วนของวัดตัวนี้มึงจะไปเฮ็ดหยังจะไปเฮ็ดหยังมันก็ยิ่งเกาหัวผมกับบ่รู้ครับใหญ่หูได้ว่าหลวงพ่อสิไปเอาไปจัดสรรแบ่งขายอย่างนี
1: ้นี่คือหลวงพ่อดุลถูกไหม
2: ใช่
1: เจ้าอาวาสปัจจุบันนะ
0: ใช่แต่ก่อนน่ะหนูจะเรียกว่าพระสุภัท
1: พระสุภ
0: ัทเป็นนามของท่านค่ะก็เลยแบบหนูก็เลยเอะใจแต่ตอนนั้นคือคุณแม่ของหนูเองเนี่ยนางเตือนพิมพ์ศรีเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพก็เลยรีบโทรหาเลยแม่เป็นยังคือไม่การซื้อขายอะอะไรเงี้ยคือด้วยที่ความรู้สึกของเราว่าทำไมถึงเอาไปขายได้เพราะเราโตแล้วเรามีครอบครัวแล้วเราพอจะรู้อยู่
1: คุณเลยบอกพระสุภัทจะเอาที่ดินแปลงนั้นไปขาย
0: ใช่ไอเราไม่รู้หรอกว่าท่านตัวท่านเองจะไปจริงไหมแต่ไอร้านเนี่ยมันพูดเพราะมันเป็นคนเอามาถ่าย
3: เท่ากับว่าตัวณขณะคุณนกรู้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นวัดใช่
0: เป็นวัดไหมก็คือมันเป็นโฉนดของตาเราไงคะก็รู้เพราะ
3: ตอนนั้นเป็นวัด
0: ใช่
3: คุณนกได้เบิกความต่อศาลไหมเนี่ยเป็นพยานไหมให
0: ้
3: เ
0: ราได้ยินนกก็เป็นพยานค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะ
2: เป็นพยาน
0: โฉนดน่ะมันไม่ได้เก่าขนาดนี้แต่เรารู้ว่าเป็นของนายเฮียงมันเป็นของตาเราเราก็เลยเอ่ยถามเขาไปว่าเอาไปทำอะไรแล้วตอนนั้นน่ะถ้าถามตัวหนูนะหนูรู้แล้วล่ะว่าทางยายไขบัวเรียนอะไรเนี่ยเขาคุยเรื่องโฉนดที่หลวงพ่อไม่ยอมให้สัก
1: เราเข้าใจไปเองหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวหลวงพ่อแต่มันเป็นคนอื่นที่พูด
0: ก็เป็นหลานหลวงพ่อไงคะ
1: หลานก็เอาไปขายหรือเปล่าไม่รู้หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าหร
0: ือ
1: ไง
0: ก็มันเป็นการที่เราได้ยินพอเราถามเราซักถามไงคะ
2: คืออย่างนี้คุณหนุ่มพอนกมันจะได้กระชับพื้นที่เขา
1: ไม่เป็นไรได้อยู่ให้คนเข้าใจได
0: ้ก็คือด้วยที่ว่าไล่เรียงมาจากที่เรารู้เรื่องเหตุการณ์ต่างๆเราก็เลยเอะใจว่าอ้าวทำไมถึงเอาไปขายได้เพราะอย่างที่นกบอกคือนกโตแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยถามกันคือแบบเขาก็ถามหาโฉนดกันอยู่อ่ะโอเคเราเห็นโฉนดละก็เลยแบบทำไมถึงเอาไปขายได้นี่คือเสียงในหัวของเรา
1: ครับ
0: เราก็เลยโทรไปหาแม่เราว่าแม่โฉนดอ่ะหนูเห็นแล้วนะคือเขาเอามาถ่ายแต่ไม่รู้หรอกไอ้อ้วนมันพูดอย่างนี้แต่ไม่ใช่เบาวิวที่มาวันนั้นคนนั้นจะเป็นแค่เด็กลูกวัด
1: ครับ
0: แต
3: ่คุณนกขอโทษเอามาถ่ายนี่โฉนดตัวจริงหรือเป็นสำนัก
0: ตัวจริงค่ะ
3: โฉนดตัวจริง
0: ใช่หนูเป็นคนพลิกเองพลิกถ่ายหน้าหลัง
3: วันที่ถ่ายเนี่ยคือตาเฮียงเสียชีวิตแล้ว
0: เสียแล้วค่ะเสียแล้วเสียแล้ว
3: ตอนนั้นผมตั้งคำถามเดียวว่าเมื่อสักครู่ถึงเบรกแรกผมที่ถามว่าทำไมถึงร้องจัดการมรดกตะเฮียงปี59นั่นแหละตอนนั้นคือพอมันมีประเด็นขายอ่ะถ้าทายาทเยอะโดยปกติเราก็จะต้องคุยกับนักกฎหมายแล้วอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสงสัยเฉยๆ
0: ค่ะ
3: ครับอัดเชิญตอนเชิญอะไรครับ
0: แล้ว
1: ไงต่อนะฮะ
0: ก็ถ่ายให้ปกติค่ะถ่ายให้ปกติเพราะว่าเวลามีภาพป่าหรืออะไรเนี่ยคือหลวงพ่อก็จะมาสั่งในการพิมพ์ของกับที่ร้านอยู่แล้วใช่ค่ะก็เรียนผู้ใหญ่ไปก็บอกป้าโฉนดยังมีนะนกเห็นแต่จะให้นกไปแบบเก็บไว้เลย
1: อันนั้นเป็นปีไหน
0: นกเปิดร้านเอกสารปี38ค่ะ38 39
1: 38 39นะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค38 39นี่เป็นวัดแล้วใช่มั้ย
0: ก็เป็นวัดแล้วคือตอนนั้นมัน
1: วัดเสร็จปี
0: 3 4 1 3 5
1: 4 1ประกาศรับวัดเสร็จปี35
3: คร
1: ับ ประกาศปี41
0: ใช่ค่ะใช่
1: ประกาศปี41
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันมีประกาศอยู่นี่ผมขออนุญาตนะอันนี้คือการโอเคครับ
3: อันนี้ตาตั้งเจ้าอาวาสครับ
1: นี่หนังสืออนุญาตสร้างวัด
0: ไปด
1: ูเคยเห็นไหม
2: เดี๋ยวคุณทนายแม่ขอดูหน่อย
1: แต่อย่าไปฉีกของเขานะ
2: เออก็ไม่ฉีกไม่ฉีก
3: อันนี้ไม่มีเอาไปโชว์ในศาลหรอกแต่อันนี้ผมมองว่าเอกสารตัวนี้เป็นเรื่องของการตั้งวัด
0: อันนี้มันเป็นของทางหลวงพ่อค่ะหนูจะไปเอาไปเข้าไม่ได้นอกจากหลวงพ่อจะมา
3: ในคดีเขาไม่ได้เอา
0: ไม่ค่ะไม่เห็นค่ะ
1: นะอันเนี้ยเป็นตราตั้งเจ้าอาวาสอันนี้เป็นตราตั้งเจ้าอาวาสที่ตอนแรกแม่ก็สงสัยว่าท่านเป็นมายังไง
3: จริงมั้ยยังไงอ
1: ะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยเอามาให้แม่ได้ดูแม่จะได้หายข้องใจว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันแน่นะครับจากนั้นโอเค

0: เคผมว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นประเด็นเก่าที่มันมีการมันการสู้กันไปแล้วน
1: ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันผมต้องย้อนกลับมาถามทางฝั่งของตัวที่ดินเดี๋ยวแม่ต้องคุยกับผมนะตัวที่ดินเองเนี่ยวันนี้ที่มันเป็นที่ปรึกษาเนี่ยที่ดินมีส่วนสงสัยตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับในข้อเท็จจริงของที่ดินเอง
2: คือวัดยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
2: ครับแล้วเราจะต้องไปดำเนินการตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินครับ
0: มาตรา84นะ
2: ครับ
0: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อเดี๋ยวแม่เขามีหลักฐานของแม่มาโชว์ด้วยเหมือนกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรินโนตัวยาลอราทาดีลอรินโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ใส่ป่ะชุดนี้เนี่ยนะโป๊แน
4: ่หยุดแพนิกนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อสองข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
5: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
6: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
5: โอเค
7: มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ประกันดีใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้ Rabbit Bike ใช่ไหม
9: Life ครับ
8: Rabbit Wife ประกันภรรยาเหรอ
9: Rabbit Life ครับ
8: อ๋อ Rabbit Life ประกันชีวิต
10: คือมันพัฒนา Rabbit Life อยากดูแลคุณ
11: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstarกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
12: ์ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันส์โคตรสยองประเดิมที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
14: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
13: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่คะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
15: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่หลันแต่สุดท้ายคนที่พี่หลันเลือกยืนข้างกลับไม่ใช่แม
16: ่ตอนนี้หลันเขาไม่เอาคุณแล้ว
15: ถ้าพี่หลันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
17: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร์
18: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ใช้ปุ๋ยเ

0: ชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFCKAUV Airy Moist Serum SPF 50+ PA4+ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัมกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงพูดถึงเรื่องของที่ดินเจ้าปัญหาอยู่นะครับอยู่ที่ขอนแก่นตอนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นวัดนะฮะเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดป่าดุญญาราม ก็ปรากฏว่าทางทายาทของเจ้าของที่ดินเก่าก็คือนายเฮียงเองเนี่ยทวงสิทธิ์นะฮะบอกว่าที่ดินแปลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของทางฝั่งของนายเฮียงอยู่ชื่อก็ยังไม่ได้เปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจตนารมณ์ของนายเฮียงก็คือถ้าเกิดว่าสร้างวัดเสร็จแล้วถึงจะมีการมอบให้แต่เนี่ยนายเฮียงตายไปแล้ววัดยังสร้างไม่เสร็จเลยและจะไปมอบให้ได้ยังไงอยู่ดีจะมาตั๋วไปได้ยังไงสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าวัดแห่งนี้ตกไปอยู่ในมือของทางฝั่งของตัวท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็คือพระอดุลเรื่องนี้ก็เลยทำให้ทางฝั่งของตัวญาติพี่น้องนะฮะทายาทของนายเฮียงเองเนี่ยก็ลุกคือขึ้นมาบอกว่าไม่ถูกต้องทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับคือก็เลยถามทางฝั่งของตัวคุณนกไปคุณนกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตมีเรื่องมาเรื่องราวที่มาที่ไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้รวมไปถึงมันมีการเจ้าที่ดินแปลงนี้ไปขายด้วยนะฮะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันมีเหตุกังวลใจเกิดขึ้นผมก็เลยถามว่าวัดเนี่ยสร้างเมื่อไหร่คืออย่างนี้วัดเนี่ยสร้างเมื่อปี35นะฮะและปี41เนี่ยกระทรวงเนี่ยได้มีการประกาศให้เป็นวัด
4: ไม่คุณหนุ่มแย้งนิดนึงคือ35นี่ยังไม่ได้สร้างนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
5: ไปขอเริ่มไปขออนุญาต
4: ไปเริ่มหรือยังก็ยังไม่รู
5: ้เริ่มหรือยังอันนี้เรามันมีรายการในการขออนุญาต
6: เอกสารเมื่อวานที่ทางวัดก็เตรียมมาชุดเมื่อวานนะที่เขาไปดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดชุดสินนั่นนะครับพี่หนุ่มเป็นปึกๆอ่ะครับ
3: ครับเห็นนะฮะ
5: ก็อย่างที่นกบอกค่ะนี่แหละค่ะมันเกี่ยวเนื่องจากที
3: ่อันนี้ปี41
5: อันนั้นอันนี้คือเสร็จแล้วค่ะ
3: นี่เสร็จแล้วนะอันนี้ประกาศของกระทรวงปี41
6: ตั้งเป็นวัด
3: แต่ใจความสำคัญของทางบ้านนี้เขาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ในเฮียงก็ตายไปแล้วในปี34
4: กลับมา
3: เอาง่ายๆในปี34วัดยังไม่ได้สร้างเลย
4: มันไม่เข้าเงื่อนไขไง
3: ไม่เข้าเงื่อนไขอันนี้เขาว่าแบบนั้นนะพี่ตุ๋ย
6: ก็จริงๆสิ่งที่ทางป้าดาหรือทางทายาทจะตั้งเป็นประเด็นนั้นว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะหรือไม่ชอบเพราะว่าตาเฮียงเกษียรชีวิตผมเข้าใจนะครับว่าตั้งในเรื่องของนิติกรรมว่ามันชอบหรือไม่ชอบมันเป็นโมฆะไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในศาลเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่ศาลท่านวินิจฉัยข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายไปคู่กันว่านิติกรรมที่นายเฮียงทำเมื่อปี33เนี่ยมันใช้ได้ไหมซึ่งประดากับทายาทก็ตั้งไว้ว่าใช้ไม่ได้เข้าใจครับเข้าใจแต่พอศาลท่านตัดสินหรือวินิจฉัยมาก็เป็นเรื่องนึงที่เราก็ต้องปฏิบัติแล้วเราก็ไปตามขั้นตอนครับ
3: แต่
4: ทาง
3: เชิญฮะ
4: ทางเราเนี่ยก็สงสัยว่าโอเคล่ะศาลพิพากษาตัดสินมาอย่างนั้นก็จริงแต่เรากำลังพูดความจริงว่าไอ้กระดุมเม็ดแรกเนี่ยซึ่งเนี่ยคุณหนุ่มดูนะตามก่อนที่เราจะตามมาคืนเนี่ยหลวงพ่อวัดป่าดุญญารามได้มอบที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน
5: ์อันนี้นกไปถ่ายเอง
4: นี่แต่ก่อนพอเราอารวาสมากๆเขาไปลบทิ้งเลย
5: เอาสีมาทาทับค่ะ
4: เอาสีมาทาทับ
3: ทำไมอันนี้มันมีความหมายอะไร
4: ก็หลวงพ่อใช้อำนาจอะไรไปบริจาค
5: ไปบริจาค
4: แล้วก็ถึงถามว่าใครอยู่เบื้องหลังไงคะ
3: วัดป่าดุญญารามมอบที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ก่อสร้างรั้วและถนน
4: ก็มันเป็นที่ในเฮียงอ
5: ่
4: ะ
5: อันนี้คือช่วงที่นกไปเปิดร้านถ่ายเอกสารในช่วงปี 38-39
3: มอบที่ดินเพื่อสาธาร
4: ณประโยชน์ไม่ถึงหรอกนก
3: ก่อสร้างรั้ว
5: ไม่นกจะเปลี่ยนนกจะอธิบายว่า 38-39 นกเปิดร้านถ่ายเอกสารอยู่แถวนั้นแต่วัดสร้างเสร็จ41ท่านเอาอำนาจไหนไปบริจาคพื้นที่ของเรา
4: แต่เราก็ไปโวยแกก็ทาทับอีก
6: คือถ้าให้ผมตีความนะครับหลวงเจ้าว่าท่านคงเข้าใจว่าที่นี้เป็นของวัดดังนั้นการเวลาที่จะมีใครมาขอญาติทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมื่อวัดครอบครองดูแลที่อยู่ก็เลยท่านก็เลยในฐานะเจ้าว่าที่พี่เป็นวัดตามกฎหมายณขนาดที่แกอนุญาตเนี่ยแกก็เลยคิดว่าแกทำได้ผมเข้าใจงั้นแต่การตีความของฝั่งป้าดากับฝั่งทายาทอ่ะผมเข้าใจว่าในเมื่อโฉนดเป็นของตาเฮียงจะทำได้ยังไงคือมันคิดคนละแบบสถานะณวันที่พูดหรือการแสดงเจตนามันแตกต่างกัน
5: ใช่
6: ครับ
3: ไม่เป็นไร
4: คุณทนายฟังอย่างเงี้ย
3: จ้ะ
4: คือว่า ป้าไข่แกบอกว่าก็ไปเอาเงินเข้ามาก็ต้องมอบที่ให้เขาอันนี้ป้าไข่พูดนะแกรู้ดี
3: ไปเอาเงินมาจากเทศบาล
4: ใช่
7: ก็ไม่รู้แหละแต่ว่า
3: ไปกล่าวหาเขาหรือเปล่า
7: ไม่ได้
3: ไม่ไข่
7: เนี่ยตามนี้แหละ
4: นี่ทุกคนเห็นสภาพวัดเป็นแบบนี้นะ
7: ก็หลวงพ่อคง
4: เป็นอย่างเงี้ยคุณหนุ่มก็ต้องดูสภาพเพื่อจะให้เราทำไง
7: เอาเงินขอมาส่วนหนึ่งบ่แม่นอีกอย่าง
5: นี่อีกมุมนึงอีกแผล
4: ไอ้ที่ประตูรั้วเจาะกันเยอะแยะนะ
5: เดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่า
3: อันนี้ใช่ไหมแม่อันนี้ใช่ไหมที่แม่กำลังจะบอกใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
4: สารพัดเนี่ยก็เนี่ยอันของภาพของแม่
5: อ
4: ย่างคือเนี่ยเจาะรูแล้วก็คนเดินเข้าออกเนี่ยแม่ไปชี้
5: อันนี้หมายถึงว่าที่ที่นกจะ
4: เจาะอย่างนี้เยอะแล้วข้างในก็มีล้อมเหมือนคอกอะ
3: เอางี้เดี๋ยวคืนวันสถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยยาวๆเลยเดี๋ยวให้แม่คุยยาวๆเลยนี่นะฮะที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวคงต้องกลับมาคุยกันด้วยแม่ว่าแม่เองเนี่ยกำลังหยิบยกเรื่องราวของมาตรา84ขึ้นมา
6: ครับ
3: นะครับเมื่อกี้หยิบมาอันนี้สำคัญ
4: ค่ะ
3: ถูกไหม
4: ถูกค
3: ่
4: ะ
3: แม่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเอาที่ดินแปลงหนึ่งให้กับเป็นมงเป็นวัดไปต้องมีการไป
4: ทำนิติกรรม
3: ของตัว
6: ขั้นตอนวิธีการดำเนิน
3: ขั้นตอนถูกไหมแล้วก็ต้องมีการไปคุยกับทางฝั่งของตัวผู้ว่า
8: ไม่ใช่ครับทวนผู้ว่าเนี่ยจะ

0: เป็นคนพิจารณาอนุญาตต้องดำเนินเรื่องต้องทำเรื่องตามขั้นตอนไปครับ
1: ครับแต่อันนี
0: ้ก่อนนี้ก็ไม่มีการยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เริ่ม
2: ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเลย
0: คือของเขาบอกว่าถ้าเกิดภายใน90วันหลังจากสร้างวัดเสร็จเนี่ยต้องไปยื่น
3: ครับ
2: นี่ปี41นี่มัน69คุณหนุ่มคิดสิ
1: อ่ะโอเคอันนี้เป็นอีกกรณีที่แม่กับทางที่ดินเขากำลังจะพูดอย่างนี้นะอันนี้อดีตที่ดินนะเป็นที่ปรึกษาเขากำลังจะบอกงี้คุณผู้ชมเอาง่ายๆอธิบายให้ฟังในเมื่อคุณฟ้องชนะแล้ว
0: ไม่เอาคำสั่งศาล
1: คุณทำไมถึงไม่เอาคำสั่งศาลเนี่ยไปยื่นแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อซะโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของวัดซะทำไมถึงยังคงค้างอยู่ถูกไหม
2: ถูก
1: เพราะคุณติดเงื่อนไขนี้ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ติดเงื่อนไข84ใช่ไหมคุณเลยทำไม่ได้
2: ใช่
1: แม่กำลังมองอย่างนั้น
2: ที่ดินเขาไม่ทำให
1: ้
2: ไม่ทำเลยอย่าว่าไปอย่าสงสัยหลวงพ่อนี่ไปไม่รู้กี่ครั้งจริงไหมนก
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ไปยื่นขอเปลี่ยนชื่อเป็น10ครั้งเจ้าหน้าที่ที่ดินทำไม่ได้อันนี้เรื่องจริง
1: โอเคแต่อันเนี้ยเดี๋ยวมันมีคำตอบมาเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังดูนะอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจนี่ผมตอบไม่ได้แต่มีคำตอบมาให้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังนะฮะว่าเรื่องนี้มันจะไปจบลงตรงไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงนี้พบกับตาลีเจน่า 12X กับพี่หมูดีหลกขอโทษทีเชิญครับเชิญครับผมกำลังมึน
5: วันนี้นะครับพบกับพี่หมูดีหลกครับสวัสดีครับพี่หมูครับ
6: เน้นเลย
5: ไม่อยากจะเรียกว่าอาครับดูทรงแล้วเป็นอาไม่ได้แล้วครับ
6: ขอบคุณครับที่ให้เกียรตินะครับ
5: ครับ
6: แต่ว่าอย่างไรก็ตามดีหลกทองวัฒนาที่คุณผู้ชมเห็นหน้าทางละครอายุ70ปีแล้วครับคุณผู้ชมผมเองเนี่ยเคยละเลยแล้วปล่อยให้ผิวพังแล้วก็โทรมนะครับอย่างเช่นภาพนี้เห็นไหมครับพอปล่อยให้พังและโทรมนะครับสภาพผิวหน้าผมก็ยับเลยริ้วรอยนะเต็มไปหมดเลยแต่เราก็หันมาใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองได้ทันนะครับแล้วก็เลือกหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหาที่เรามีนะครับและนี่คือเซรั่มตาลีเจน่าที่ผมเลือกมาดูแลผิวหน้านะครับมากว่า7ปีแล้วจุดเด่นของเซรั่มตาลีเจน่าคือมี 5D Matrix Color นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยเขาช่วยทำให้ริ้วรอยแนวตั้งคือหว่างคิ้วร่องแก้มแล้วก็ริ้วรอยแนวนอนไม่ว่าจะเป็นเส้นหน้าผากเส้นตีนกาเส้นใต้ตาเซรั่มตัวนี้จะทำให้แลดูบางเบาและจางลงภายใน14วันด้วยเอกสารจากแลบการันตีมาให้เป็นผู้ใช้จริงนะครับลูกผมภรรยาผมตัวผมเองใช้จริงนะครับแสดงว่าวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับรบกวนกล้องเข้ามาหาชายชราอายุ70คนนี้หน่อยเนี่ยครับคุณผู้ชมผิวหน้านะครับของการใช้ตาลีเจน่าอย่างต่อเนื่องเขาให้สภาพผิวหน้าแบบนี้จากการใส่ใจดูแลในที่ผมบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้มีค่ามากๆเลยนะครับโปรวันนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าวันนี้ย่างเข้าเดือนสิงหาแล้วนะครับโปรที่จัดมาให้ในแฟนโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยนะครับห้ามพลาดแต่คุณหนุ่มวันนี้เนี่ยการตลาดเขาเตรียมมา200สาย200สายเองนะคุณหนุ่ม
5: ผมเป็นพี่หมูนะผมเรียกว่าพี่แล้วอ่ะพี่จะเรียก200ผมก็ไม่รู้พี่พูดยังไงอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่เพิ่มอ่ะเขาก็เรียกกลับมาเรียกเป็นอาเหมือนเดิม
6: งั้นเรียกพี่ดีกว่าเพิ่มให้นะครับเป็น300นะครับผู้ชม
5: โอ้โห
6: 1577
5: ถ้าเพิ่ม300อย่าเพิ่มเลยครับพี
6: ่500
5: โอ้โหตาย
6: 1577หรือ Line at Tarajina Band เราให้500สายเลยจะได้เรียกผมพี่ตลอดนะครับพี่หมูจัดให้นะครับเซรั่ม2กระปุกใหญ่นะครับแล้วก็1พกพานะครับแล้วก็1กันแดดแล้วก็แฮนด์ครีมอีก1ทั้งหมด5ชิ้นนะครับ1590จ่าย2,990บาทเท่านั้นเองใช้ได้นาน 4-5 เดือนเลยกันแดดของตาลีเจน่าตัวนี้นะครับมี SPF 50 PA+ บวก1ปกป้องผิวจากแสงแดด2ปกป้องจากมลภาวะ3แดดแรงๆก็เอาอยู่หลอดละ 1,590 บาทเท่านั้นเองวันนี้ไม่ขายนะครับแถมมาอยู่ในโปรนี้เลยฟรีๆแฮนด์ครีมหลอดนี้นะครับเป็นสินค้าตัวใหม่เพิ่งทำขึ้นมาใหม่เลยนะครับเขาก็จะบำรุงมือนะครับมือก็จะนุ่มขึ้นไม่แห้งกร้านกลิ่นกุหลาบวันนี้ไม่ขายนะครับแถมมาเลยฟรีๆในเซตนี้เท่านั้นโปรที่ให้ทั้งกันแดดทั้งแฮนด์ครีมคุณผู้ชมไม่ได้มีให้บ่อยๆนะครับกดโทรมาเลยครับที่1577โหนกระแสวันนี้จองให้ทันครับได้ไปเลย5ชิ้นจากหมื่นกว่าบาทจ่าย 2,990 บาทและภาพนี้ภาพพรีเซนเตอร์ทุกคนเลยของตาลีเจน่าคอนเฟิร์มได้เลยว่าตาลีเจน่านั้นใช้แล้วให้ผลแล้วออกมาดีจริงนะครับคุณผู้ชมครับ1577หรือ Line at Tarajina Band นะครับ2ไม่ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชม500สายเหลือไม่ถึงแล้ว
5: เหลือ100แล้ว100
6: แล้วเซรั่ม2กระปุกใหญ่1พกพาแล้วก็1กันแดดแฮนด์ครีมอีก1ทั้งหมด5ชิ้นหมื่นกว่าบาทจ่าย 2,990 บาทเท่านั้นเองใครยังลังเลไม่จองครั้งนี้โกรธกันเลยนะครับครั้งหน้าโปรพิเศษแบบนี้วันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ

0: ทรไม่ทันตอนนี้ยังทันนะครับที่1577ในโหนกระแสนี่แหละครับ
1: ขอบคุณพี่หมูมากครับ
0: ขอบคุณครับน้องหนุ่ม
1: ครับพี่ครับวันนี้เวลาหมดคุณชมครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับโทรให้ทันตอนนี้หรือไม่กี่สายแล้วนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับผมโบ๊ทธาราครับ
1: มาวินค่ะ
0: และรายการบางกอกกระซิบกระซิบกระซิบฮะวันนี้ครับต้องมากัน Happy Birthday ฮะวันเกิดของพี่แหน
1: บอกเลยอายุเขา
0: เฮ้ยอายุไม่พออยากจะรู้ว่าคนที่มาในงานเนี่ยเขาจะอวยพรอะไรกันบ้างไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับผม
2: ชมรมคนรักมาดามแหนและแขกแต่ละคนแล้วก็ระดับเอริสทั้งนั้นเรียกว่าเป่าเค้กวันเกิดแล้วเอาให้ปอดขยายกันไปเลยจ้า
0: ปีนี้สิริรวมแล้วกี่ขวบฮะ
3: ตอนนี้เราถลัดเลข6ทิ้งเราจะขึ้นเลข7
1: แต่เขาดู
0: ดูไม่ถึงจริงครับ
3: พูดจาดีชีวิตจะรุ่งเรือง
0: อ๋อ
1: จากแบบเป็นชา
0: ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่พี่แหนลืมตาดูโลกคำแรกเลยที่พี่แหนเปล่งออกมาคือคำว่าอะไร
3: สวยรวย
1: เดาผิดนึกว่าจะร้องว่าแ
0: ห
1: ว
0: น
1: เพราะว่าคนข้างกายเขาชื่อแหวนคำอวยพรไหนที่คนอวยพรเราแล้วรู้สึกโอ้ประทับใจมาก
3: คำอวยพรที่ทุกคนให้มารู้สึกเป็นภาระเราขอให้พี่แหนคุ้มครองพี่แหนเขาที่ปกป้องลูกๆที่ต
1: ้องทำเป
0: ็นที่พึ่งพา
3: เป็นที่พึ่งพา
1: เออ
3: จะเป็นเหรียญห้อยจริงๆแล้วก็ต้องอวยพรหรอกมองตาเธอรู้ว่าอะไรยิ่งนายเธอเอ่ยความจากอลาสก้านะนายเธอบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้เจอกันก็รักกันตลอดเวลา40ปีผ่านไปความรักยังเหมือนเดิมไม่มีย่อยสลายเหมือนพลาสติก
1: อย่างนี้หนูก็ไม่ใช่สลายนะเพราะหน้าพลาสติก
0: อวยพรพี่แหนครับในวันเกิดสักนิดนึงครับ
4: ก็สุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้สวยรวยปังแล้วก็ที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นมาดามแหนให้เราได้หัวเราะไปด้วยนานๆครับ
0: สวัสดีครับพี่แหนแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์นี่อะไรนะครับปี1กับปี2เหมือนกันมาก
0: ตัวจริงมาแล้ว
3: คู่แข่งเกินนะคะ
5: ก็พี่แหนเป็นพี่ที่รักและเคารพที่สุดนะคะขอให้พี่แหนมีแต่ความสุขความเจริญให้พี่แหนอายุยืนยืนอยู่เป็นที่รักแล้วก็
3: อยู่เป็นร่มโพล่มทราย
5: อยู่เป็นมาเฟียกับดิฉันต่อเลย
6: Force Mitsubishi X-Force HEV.

0: จะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามิลโปรเทค
4: วันเกิดมาดามแหน่ทั้งทีละขอชวนเหล่าเซเลบริตี้มารวบอวยอวยอวยพรสักหน่อย
5: ก็ขอให้คุณแม่มีเงินใช้ตลอดไปคุณแม่ก็ไม่มีทายาทที่ไหนน้องนิรินก็เตรียมพร้อมที่จะรับ
6: ต้องผ่านศพฉันไปก่อนนะเรื่องมรดกก็ขอให้คุณแม่ได้เงินกลับมาร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็อยู่เป็นที่รักของพวกเราไปเรื่อย
5: ๆแล้วก็ขอให้คุณแม่จดจำไว้เยอะๆว่าคุณแม่มีสมบัติอะไร
6: มาให้อวยพรวันเกิดที่เอามรดกอย่างเดียวคุณแม่ดูไปละกันว่าใครมันหวังอะไรจากคุณแม่หนูรักคุณแม่โดยไม่หวังสิ่งใดแต่ถ้าให้ก็เอา
7: ก็ขอให้แม่แหน่นะคะมีความสุขจริงๆแม่แหน่มีความสุขยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่กับพวกเราเนี่ยไป128ปี
8: ก็ขอให้แม่แหน่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ที่สินใจหวังสินใจก็ขอให้สำเร็จสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ
9: รักเลยอ่ะ
10: ขออวยพรให้คุณแม่แหน่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สวยเป็นสาว2000ปีต่อไปค่ะ
11: ก็ขอให้คุณแม่เบาได้เบานะคะเป็นห่วงสุขภาพคุณแม่ค่ะเวลาเดินเหินเต้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้เต็มที่เลยกลัวจะแบบความดันทุรังสูงขึ้นไปเนี่ยลูกๆเป็นห่วงนะคะแม่อยากให้แม่อยู่กับเราเป็นนานๆค่ะ
9: รักเลยอ่ะ
12: ก็จริงรู้จักพี่แหน่มาตั้งแต่แบบเบาะจนนี้เข้าวัยกลางคนแล้วพี่แหน่ก็ยังสวยแซ่บตลอดกาลเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้พี่แหน่มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปครับ

0: ก็ขอให้พี่แหนที่น่ารักของพวกเราทุกคนก็ขอให้แกมีสุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองปังปังปังปังเงินทองไหลมาเทมา
1: ขอให้พี่แหนสวยรวยปังสุขภาพแข็งแรงยิ่งกว่าหินมีความสุขทะลักทุกๆวันเลยจ้า

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
3: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันกระบี
5: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
4: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: ใหม่ QP Pasta Sauce พร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
7: QP
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันกระบี
5: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
4: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซนทันกระบี
5: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
4: 17-23 สิงหาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
12: หยอกแม็กกี้
13: ทา

0: สนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณไปครับ
4: มาแล้วจ้าม
1: าด้วยความตื่นเต้นครับและอยากจะบอกข่าวกับท่านเลยนะครับพี่น้องชาวใต้อยากจะบอกทุกท่านเลยนะครับว่าวันจันทร์นี้แล้ว
2: ครับ
1: วันจันทร์นะครับวันจันทร์นี้แล้วครัวคุณต่อย
3: ยกทัพบุกเซ็นทรัลกระบี่นะครับครั้งแรกของเราเลยครับร้านโปรโมชั่นปาล์มสแควร์นะครับแล้วก็ฟิชแมนวิลเลจครับ17ถึง23สิงหาคมนี้ครับ
1: คือเริ่มตั้งแต่วันจันทร
3: ์วันจันทร์
2: วันจันทร์ที่ถึงนี้แล้วครั้งแรกต้าตื่นเต้นนะ
1: เพราะ
2: กระบี่นี่ทะเลสวย
1: แม่เรารักงานมากเลยนะฮะวันจันทร์เราไปแน่นอนนะฮะไปว่ายน้ำ
3: ใช
1: ่แด่มี
3: ใครอยากดูผมใส่ทูพีซนะครับเตรียมตัวได้เลยเป็นเรื่องกระบี่
1: เดี๋ยวเป็นลมฮะคุ้มว่างไม่มีใครอยากดูมันมีอะไรยังไงบ้าง
2: อู้เยอะอ่ะบอกเลยว่าหนูว่าพ่อแม่น้องชาวจังหวัดกระบี่เนี่ยจะต้องให้การต้อนรับเราเพราะว่าเขาคุ้ม
1: ครั้งแรก
2: ครั้งแรกคุณผู้ชม

0: ึงหลายครั้งแรกเขาไม่คิดถึงเลย
1: ไม่ใช่เขาดูแต่รายการ
0: คิด
1: เขาเ
0: ล
1: ยเฮ้ยอยากเจอตัวจริงอยากเจอตัวจริงมาดูหน่อยคุณไตรเพชรลิมพัฒน์เฮ้ยคุณไตรเพชรลิมพัฒน์เฮ้ยคุณไตรภพลิมพัฒน์

0: ทำผักดองแต่ว่ามันจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะอันนี้มันเป็นผักดองโซดาก
1: รอบอร่อยดองเพียง1วันคุณได้กินผักดองโซดาเลยครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: โอ้โหวันเดียวเลย
0: วันเดียวด้วย
1: ผักดองเนี่ยเป็นพรีไบโอติกชั้นดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ช่วยเพิ่มแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ของเรานะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยขจัดของเสียในร่างกายทำเองได้ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะบอกกันนะครับส่วนผสมนะครับเราจะใช้น้ำตาลทรายประมาณ50กรัมนะครับเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู100มิลลิลิตรนะครับโซดา1ขวดนะครับผักที่ใช้ดองอันนี้คุณเลือกได้ตามชอบเลยไม่ว่าจะเป็นแตงกวาเป็นแครอทเป็นพริกเป็นหอมแดงได้หมดเลยวิธีทำนะครับให้นำผักที่ใช้ดองเนี่ยมาล้างเคลียร์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นหั่นขนาดตามที่ต้องการเนี่ยแล้วก็พักไว้ก่อนอย่างแตงกวาอย่างในแตงกวาอันนี้ฮะเราก็จะหั่นเป็นแบบแนวตรงๆเป็นแท่งๆเพื่อให้หยิบกินง่าย
0: ๆแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบ
2: บางคนที่หนู
1: ก็ต้องตามหั่นผัก
2: เลยอ้าวต้องหั่นผักไงจะได้ทันเวลา
1: แล้วจากนั้นเนี่ยที่อาต่อยกำลังทำอยู่นะครับนี่คือการเอาน้ำตาลทรายเอาเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูตามสัดส่วนที่เราบอกไปเนี่ยลงมาในชามผสมคนทั้งหมดให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับ
0: อ๋องี้ไม่เป็นไรครับงั้นไม่ต้องคนเลยครับ เวลาหมดยังไม่ละลาย
2: ละลาย
0: ไม่มีทาง
1: พอเสร็จปุ๊บเรียบร้อย
0: อย่ามา
1: ให้เอาผักที่หั่นไว้เนี่ยใส่ไว้ในขวดโหลเลยนะครับ
0: ใช่
1: แต่ผักนี่ต้องล้างมาสะอาดอย่างดีแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยใส่น้ำดองที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปแล้วก็ตามด้วยโซดาแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนำไปพักไว้ในตู้เย็น1คืนคุณสามารถนำมารับประทานได้เลยนะครับรับประทานคู่กับเนื้อสัตว์ปิ้งย่างน้ำพริกไข่ต้มตามชอบเลยการเก็บรักษาเนี่ยควรเก็บในตู้เย็นตลอดเวลาเพื่อคงความสดกรอบของผักและสามารถเก็บได้1เดือน
0: เลยครับเขาบอกให้หยิบมาเลยครับดู
1: แล้วก็เปิดเลยเปิด
0: แล้วบอกให้เปิดแล้วใส่เลยครับ
2: ยังไม่ใส่ครับใส่ทีหลังครับ
0: อ๋อใส่นี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคครับ
1: นี่เป็นแบบนี้ปึ๊บเอาน้ำผักที่คนจน
2: ละลายยัง
1: นี่น้ำตาลจะยังไม่ละลาย
0: โอ้ชัดหน้านะแหละครับชัดหน้านะครับ
1: เทใส่เข้าไปแล้วก็เติมโซดาเข้าไปแล้วก็ปิดฝา
0: พอแล้วครับ
1: จะออกมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมครับอันเนี้ยจะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเวลาเราทานก็จะได้เป็นผักดองโซดาแบบเย็นๆกัดกรอบๆเพิ่มพรีไบโอติกให้กับร่างกายของเราอย่างชื่นใจครับ
0: นี่สมมุติว่าน
1: ี่เลยละเทไป
0: ใช้สมมุติป่ะให้สมมุติได้นะฮะสมมุติว่ามันละลายหมดเรียบร้อยแล้วเราก็เทส่วนนี้ลงไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: นี่เราเทปื้ดไปไม่น่าเชื่อโอ้โหดูดิละลายหมดแล้ว
2: ใช่คร
0: ับสมมุติเนี่ยเราสมมุติใช่มั้ยแล้วก็จริงๆมันต้องละลายหมดนะฮะแล้วก็เราก็ใส
1: ่โซดาครับยังไม่เปิดครับคุณโก้เปิดด้วยตาได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อ
2: เดี๋ยวไม่ท
1: ัน อ๋อไม่ทัน
0: แล้วก็ใส่ลงไปนะครับคือคราวที่แล้วก็ทำไปทีแล้วเปิดด้วยตานะครับ จำได้ไหมครับ
1: จำได้ครับ
0: ก็เมื่อกี้ก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่ไม่พูดพูดแล้วแล้วก็ปิดอันนี้ต้องเก็บไว้นานเท่าไหร่ในตู้เย
1: ็
0: น
1: ในตู้เย็นหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็กิน
0: แค่นั้นเองครับคืนเดียวครับ
1: แต
0: ่ไม่เชื่อเหมือนโกหก
1: อายุของขวดนี้จะอยู่ได้แค่หนึ่งเดือน
0: ใช่เพราะมันดองโซดา
1: ดองโซดาอยู่ได้แค่
0: หน
1: ึ่
0: งเดือนนะก็หนึ่งเดือนก็ยังดีมันกรอบตลอด
1: กรอบตลอด
0: กรอบไหมครับโปรดิวเซอร์มันจะกรอบไหมมันจะกรอบมันจะอร่อยนะผมถามกรอบไหมแล้วมันทำมืออย่างนี้กับผม
1: ไม่เขาบอกว่ากรอบสามครั้งค่ะ
0: ไม่ใช่ครับอันนี้โง่อันนี้โง่จริงอย่าพลาดนะครับวันจันทร์นี้พบกับครูคุณต่อยยกทัพที่เซ็นทรัลกระบี
1: ่ร้านโปรโมชั่นฟาร์มสแควร์นะครับแล้วก็ฟิชเชอร์แมนวิลเลจนะครับตั้งแต่วันที่17คือวันจันทร์นี้
0: เหมือนบันดอนไม่เหมือนอะไรอย่างงุ่นอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้แตกต่างไปมากแล้ว
1: เรียนแล้ว
0: ใช่ไหมเป็นไงบ้างตอนนี้ดีไหม
3: ที่ทางโน้นก็เรื่อยๆตามเศรษฐกิจครับ
0: ตามเศรษฐกิจ
1: ผมเลยเป็นแบบฟาร์มใช่ไหม
3: เป็นฟาร์มค่ะก็มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแบบนี้ไป
1: โอ้ยแล้วก็มีร้านอาหารนี
3: ่ก็มีค่ะเพราะว่าทำอย่างเดียวก็คงไม่ได้แล้ว
0: รวยสิท่า
3: ไม่รวยแต่ลูกน้องเยอะ
0: เนี่ยวิธีการพูดอย่างคนใต้ไม่รู้แต่ลูกน้องเยอะ
2: เลี้ยงคนเยอะเลี้ยงคนเยอะ
0: ใช่ไอ้ที่ใส่ที่หูมันหนักนั่นก็ถอดเธอร้านอยู่ตรงไหนครับใจดีฟ้า
3: ก็จะไปทางอำเภอนาดิตแล้วก็ไปตรงเขาเรียกว่าสี่แยกพ่วงค่ะ
1: สี่แยกพ่วง
3: สามเป็นสามแยกสามแยกแล้วก็ให้เลี้ยวขวา
1: ครับ
3: ขวาแล้วขับไป6กิโลแล้วก็ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลย
0: มันคือ3แยก3แยก
3: 3แยก3
0: เดี๋ยวถามคําเดียวจริงถามนิดเดียวแล้วไอ้4แยกมาจากไหนตอนแรก
3: ก็
1: บางวันก็เห็น4ครับบางวันก็เห็น3ครับบางทีมันมี
3: บ้าง
2: ตอนนี้พี่เอฟเนี่ย
3: มันเป็นแยกเล็ก
2: ๆตอนนี้พี่เอฟเนี่ยคือพูดหนูสังเกตได้เลยพี่เอฟเนี่ยคือเกรง1คือเกรง2คือตื่นเต้นเอาลองให้แนะนําเป็นภาษาสุราษฎร์ดิ
0: ร้านอยู่ไหน
3: หา
0: ร้านอยู่ไหน

0: รานยูสีกาญจนาดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
1: ทางไปยังไงบอกหน่อยพี
0: ่ทางไป
2: เหมือนเดิมครับไปปักหมุดเอาไปปักหมุดเอาแต่เมนูที่จะสอนวันนี้คือสุดยอดแกงเหลืองทะเลใต้หม้อไฟเขาทำยังไงเราดูพร้อมกันเลยจากใจดีฟาร์มและสิ่งที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้คือความตื่นเต้นของเขานะครับนี่คือของเขาฟาร์มของเขาแล้วปลาที่จับมานี่ฮะดูปลาอะไรปลากระพงน้ำจืดฮะตัวหนึ่งประมาณ
0: ก็ประมาณ
2: 4-5 โลนะฮ
0: ะ
2: ตัวมันใหญ่ขนาดนั้นแล้วเขาทำจริงฮะเขาทำเองทั้งหมดและนี่คือใจดีฟาร์มฮะนี่คือกระบวนการของเขาท่านไปที่นี่ท่านจะบอกว่าได้เลยคำว่าสดไม่ต้องถามนะครับมันเห็นอย่างนี้กับตามันเป็นอะไรที่ตั้งใจมากๆ
1: ถ
2: ้
1: าจะสดวันนี้ก็ต้องไปกินน้ำ
2: ถูกต้องต้องลงไปว่ากินเริ่มต้นจากเกลือก่อนครับ
0: เกลือค่ะแล้วก็พริกกะเหรี่ยงแห้ง
2: ท่านดูนะครับที่นี่ใช้กะเหรี่ยงแห้งครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พริกขี้หนู
2: แน่นอนต้องใส
0: ่ครับค่ะแล้วก็ขมิ้นใต้
2: ขมิ้นแก
0: ่ขมิ้นแก่ด้วย
2: ค่
0: ะแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ตำด้วยกระเทียมไทยสกิบมือนึงนะคะแล้วก็หอมแดงสัก10หัวนะคะหอมแดงไทยด้วยแล้วก็โขลกให้เข้ากันอีกรอบนะคะแล้วคราวนี้ก็กลายเป็นเครื่องแกงตัวนี
2: ้แล้ว
0: ก็ต้องตำด้วยกะปิ
2: กะปิของเราบ้านเราสุราษฎร์เหมือนกัน
0: ค่ะขัดน้ำเองตัวนี้
2: นี่ทำเองอีกนะ
0: ใช่ค่ะ
2: กะปิ
0: ต้องเลือก
2: ได้เครื่องแกงเก็บไว้
0: แล้วคราวนี้เราจะทำตัวน้ำจิ้มตัวซอสตัวนี
2: ้เครื่องโขลกใส่ลงไป
0: ใช่ค่ะ
2: กับน้ำที่เดือดขึ้นมา
0: น้ำเดือดแล้วก็น้ำตาลนะคะทั้งช้อน
2: ปรุงรสใจเย็นๆนิดนึงลูกปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย
0: น
2: ้ำปลาโอเคครับแล้วก็ปิดไฟ
0: เลยแล้วก็
2: มันใช่เดี๋ยวปิดไฟเสร็จแล้วถึงจะบีบมะนาว
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่งั้นเดี๋ยวมันขมบีบทีหลังโอเคแล้วก็ได้มาแล้ว
0: ได้แล้ว
2: เนี่ยท่านผู้ชมดูนะดูดีๆนะเขาทำเก็บไว้แล้วน
0: ะ
2: คราวนี้เอาน้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าแล้วก็เครื่องแกงที่เราโขลกเมื่อกี
2: ้มาใส่ลงไปอีก
0: ใส่เลยแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยเหมือนเดิม
2: แต่งรสเหมือนเดิมน้ำตาลทรายน้ำปลา
0: น้ำปลา
2: ครับ
0: นะคะ
2: นี่แล้วก็จนเดือดเรียบร้อยเสร็จก็บีบมะนาวเหมือนเดิม
0: ถูกต้องค่ะมะนาวตาม
2: ความ
0: ชอบเลย
2: แล้วใส
0: ่ยอดมะพร้าวตัวนี้ขาดไม่ได
2: ้นี
0: ่แล้วคราวนี้ก็จะมีชุดผักรวม
2: ผักรวมท่านผู้ชม
0: ให้คนลูกค้าเลือกตามใจใส่เลย
2: คือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เราใส่เองนะหมายถึงทางร้านก็ใส่ดูแต่จริงๆเวลาไปกินจริงท่านใส่เองได้เครื่องพวกนี้ใช่ปลาหมึกกุ้งอะไรทั้งหลายอย่างเนี้ยเหมือนท่านกินหม้อไฟถูกป่ะ
0: เห
2: มือนเลยเหมือนกินชาบูปลากระพงหันมาให้อย่างนี
0: ้
2: ถ้าท่านอยากจะใส่เองใส่จะจุ่มยังไงก็ได้แล้วยังมีกุ้ง
0: ทรง
2: เครื่องอีกต่างหากนะฮะดูสิแต่วันนี้ที่เราออกรายการเราต้องทำให้ดูแล้วก็ดูดปุดๆกินแล้วก็มากินกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆไปอยู่ที่ร้านมันจะเป็นเหมือนท่านกินชาบูเหมือนท่านกินหม้อไฟเลย
1: แต่เป็นชาบูใต
2: ้ถูกต้องเป็นชาบูครั้งแรกที่เราเห็นเป็นชาบูแกงใต้และนี่คือแกงเหลืองทะเลใต้หม้อไฟครับคือเราทำได้ทั้งสองอย่างถ้าท่านไปที่ร้านของเราท่านอยากจะกินอะไรเป็นแบบหม้อไฟเราทำมาให้เลยนี่มาเดือดกันอย่าง
0: น
2: ี้เลยเป็นหม้อไฟ
0: แต
2: ่ถ้าท่านอยากจะกินเป็นแบบชาบูเราทำอย่างนี้มาเลยนี่ท่านผู้ชมฮะเวลาเกิดอยากจะกินอย่างชาบูเราจะทำอย่างนี้มา
3: หม้อใหญ่เลย
2: นี่อย่างนี้แล้วท่านก็ไปจิ้มไปใส่ของท่านเอง
0: เพิ่มความสนุก
2: ใช่ไหมเพราะเรามีน้ำมีเนื้ออะไรให้เสร็จแล้วดูเดี๋ยวน้ำจิ้มเรา
0: น้ำจิ้มแกงส้มด้วย
2: นี่น้ำจิ้มเห็นไหมเพราะว่าเราทำชาบูไงมันก็จะเป็นลักษณะนี
0: ้
2: และที่สำคัญนะอยู่ใต้ไม่ต้องห่วงยอดมะพร้าวยังไงก็ไม่มีขาด
0: ถ
2: ูกไหมและเครื่องแกงที่นี่เขาทำเองหมดนะฮะขอโทษนะครับและเครื่องแกงเขามีโรงงานของเขาด้วยนะร้านนี้
0: เครื่องแกงทำเองด้วย
2: ร้านนี้เหลือเชื่อท่านผู้ชมฮะปลาก็เองอะไรก็เองอะไรก็เองหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีความตั้งใจในการทำอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นลักษณะที่ผมพูดเป็นชาบูขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เป็นความหลากหลายขึ้นมามีทั้งหม้อไฟมีทั้งชาบูมันทำให้แกงใต้ซึ่งเรารู้จักกันในนามของแกงเหลืองพัฒนาไปอีกแบบนึงถูกต้องไหมแต่นี่รสชาติครับคุณอ๋อครับ
3: อร่อยขึ้นด้วยคำนี้ก่อนเลยคือมันมีความเปรี้ยวครับแล้วผักยังกรอบอยู่เลยแล้วพริกแกงเขาครับไม่ได้เผ็ดเกินไปนะครับมันมีความเปรี้ยวที่ประคองความเผ็ดไว้ครับมันเลยทำให้แบบรสชาติมันแบบกินกับข้าวอร่อยเลยแล้วก็ตัวผักเขาดูดหมดเลยอันนี้ออดิบ
0: ใช่ค่ะจาก
3: นั้นเนี่ยอันนี้คุณควรจะกินอันนี้ที่อยู่ในแกงนี้อันนี้อร่อยอร่อยเลยครับผมชอบมันไม่ได้รุนแรงเกินไปแล้วก็ครบรสมาก
2: คุณโกครับ
1: คือหนูอยากจะบอกว่าขอบคุณพี่เอฟมากพี
0: ่ดีมากค่ะ
1: ตั้งตั้งแล้วก็เอาจริงๆนะหนูดีใจแทนคนใต้ดีใจแทนพี่น้องชาวใต้ทุกคนที่มีพี่เอฟนะครับเป็นคนสุราษฎร์แล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมเราเขาเรียกอะไรอย่างที่อาบอกว่าถ้าเราจะทำฟิวชั่นฟู้ดอันนี้มัน

0: ใช่ใช่
1: แต่เรียกว่าฟิวชั่นแบบบางๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทำจริงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนวิธีกินแค่เปลี่ยนวิธีคิดเราจะได้มีความสุขสนานบางคนไม่กินชะอมบางคนกินยอดพร้าวบางคนกินกุ้งกินปลาก็แล้วแต่แล้วมันสนุกสนานคุณผู้ชมรสชาติดีมากๆนะครับร้านใจดีฟาร์มใครอยู่แถวนั้นหรือแวะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแนะนำว่าต้องไปครับเมนูแกงเหลืองทะเลใต้หม้อไฟเมนูนี้เต็มใจให้ครับรับไปครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
0: อร่อยมากพี่เอาทานแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือมันเป็นแกงมันเป็นแกงเหลืองที่เหมือนแกงส้มอ่ะ
1: ใช
2: ่มันไม่ใช่แกงเหลืองอย่างเดียวคือมันมีลักษณะความเปรี้ยวที่เขาพูดอ่ะตอนท้ายอ่ะที่มันเปรี้ยวท้ายมาซึ่งมันไม่มีในแกงเหลืองแต่มันมีในแกงส้
1: ม
2: แต่ของเขามีมันเลยเป็นรสชาติที่แตกต่างและอร่อยมากเมื่อกี้ที่ผมให้สูตรเครื่องแกงไปแล้วท่านก็ลองดูเขาทำอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ทำอะไรพิสดารไปกว่านั้
3: น
2: และนั่นคือทีมทั้งหมดนะครับช่วยกรุณาเอากล้องลงแล้วหวัดดีด้วยนะครับหวัดดีสวัสดีขอบคุณมากนะฮะรายการนี้ผมถ่ายให้นะฮะไม่ต้องถ่ายก็ได้นะทุกคนมารายการผมถ่ายหมดเลยนะถ่ายหมดเดี๋ยวเราถ่ายให้นะครับนะครับนั่นเป็นใครบ้างอ
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ก็เป็นคุณป้า
2: คุณป้า
3: สวยๆแล้วก็แม่พี่แม่ครัวฮะแล้วก็พี่ผู้ช่วย
2: อืม
3: เนี่ยฮะ
4: เป็นเพื่อนคุณแม่เขาค่ะ
2: เป็นเพื่อนคุณแม่เขาอ๋อว่างแล้วเลยมาเหรอครับ
4: มาเป็นกำลังใจให้เหรออ
2: ๋อเหรอจริงเปล่า
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้น่ารักมากเลยหนูน่ารักมากเดี๋ยวงั้นเรากลับไปด้วยได้ไหมเราขอกลับไปด้วยได้ไหม
0: ไม่ได้ครับคุณต้องอยู่ทำที่นี
2: ่ไม่เอาแล้วเราอยากเราอยากกลับบ้านนี่เราอยากกลับบ้านเราอยากไปบ้านนอนเราอยากไปวัดพะโยกของเรา
0: คุณต้องอยู่ทำงานนี่อีกหลายอย่างเลย
2: ผมเคยไปนะไปเขาด้วยเขาด้วยไปวัดพะโยกกันไปนั่งคุยกับพระอาจารย์
1: คนตุลาดหมดเลยนะ
2: ตุลาดนี่เอ้าฉันคนบ้านนอนฉันอยู่วัดพะโยกอ่ะผมนี่วัดพะโยกอันนี้วัดอะไรนะ
0: เด็กอันนี้วัดโพเด็กวัด
2: อันนี้วัดโพ
0: เดี๋ยวว
2: ัดโพ
0: ตรงโรงแรม
2: ไอ้นี่ไอ้นี่ไปอาศัยอยู่วัดอะไรอ่ะ
1: อยู่ตรงอ่ะ
2: อ
1: ำเภอชยา
2: เออ
3: จริ งเหรอ
1: จริง
2: เอ้าจะไปหลอกทำไม
0: เอ๊ะเธอเป็นคนอย่างไรเนี่ยเธอเป็น
1: พี่อาต่อยคนตุลาพี่เอาคนตุลาแต่หนูเนี่ยมีพี่ชายพี่แฮกคุณชื่นอยู่ตุลาธานี
2: แฮกคิดถึงนะไอ้นี่น่าคิดถึงมากตอนนี้ทำสวนทุเรียนไปแล้วรวยรวยไปแล้วรวยไม่รู้เรื่อง
0: โอ้อร่อย
2: ตอนนี้พูดไม่ได้พูดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประนพขอขอบคุณร้านใจดีฟาร์มขอขอบคุณท่านผู้ชมติดตามชมรายการมาตลอดครั้งใดก็ตามที่เกิดไปกาญจนดิษฐ์ให้คิดถึงร้านนี้ลองไปเถอะ
1: ลองไป
2: มันเป็นความสุขจริงๆมันสดไม่รู้จะเรียกว่าสดอะไรแล้วใช่ไหมใช่ไหมมันสดไม่รู้จะสดยังไงแล้วนี่พูดอย่างอื่นเป็นบ้างหรือเปล่าเนี่ยนอกจากถูกต้อง
3: ตายเลย
2: อ๋อมีหลากหลายถูกต้องอีกแล้วถูกต้องอีกแล้ว
1: ตายให้พี่เอฟเชิญชวนพี่น้องคนใต้แลกตายแลกตายพันนี้
3: ก็เรียนเชิญไปที่ที่ร้านนะคะอร่อยมีทุกไล่ย่างให้เลือกเลยมีน้ำกาแฟสดข้องว่านอาหารทะเลสด
2: ถูกต้องถูกต้องเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับผมพูดหลายทีแล้วเรื่องมะแขวนเนี่ยแล้วก็ประโยชน์ของมันเนี่ยมันมีมากกว่าที่คิด
5: ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยระบบย่อยบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องได้อีกด้วย
1: คนที่ชอบกินเท็กเจอร์เหมือนเคี้ยวเม็ดทรายไม่ต้องหมดกินได้เลย
5: มันจะได้ของ
2: คาราคารีครับ
1: โอ้โหมันแบบว้าวอ่ะ
2: ประทับผมรู้สึกอิ่มเอมใจมากในวงการอาหารนะ
0: คือมันอร่อยคุณผู้ชม
1: ราเมงชามนี้ทำให้หนูรู้สึกว่าผมขัดฟัน
2: ขัดไปด้วย
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
8: ้วันนี้สวัสดีค่ะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับโมเมกพาวเวอร์799บาท
9: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลย2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
8: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะคะผม20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
9: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบโมมิกซ์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองอ่ะเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลา

0: ำอ่ะบางครั้งอ่ะมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบทตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถสเลตของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโถสเลตเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหารนะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดใบมีดของเขาใบมีด4แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ให้ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี
1: ้ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก
0: ๊กแข็งมากนะปกติถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆอ่ะเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได้
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้สำหรับโมมิกซ์ของเรานะคะสามารถทำได้และที่สำคัญตัวต่อของเขามอเตอร์ของเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับผมเราสามารถที่จะกดได้2เบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1นะฮะโอ้โหเสียงดัง
0: ให
1: ้พักก่อนเบอร์1ก่อนโอ้โหแบบดีมากแล้วกดเบอร์2คุณผู้ชมในการปั่นของเขา 20,000 รอบต่อนาทีแบบนี้นะคุณไม่ต้องขยับโยกย้ายเครื่องไปไหนเพราะว่าเขาจะปั่นหมุนวนไปแล้วหมุนปั่นไปปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียดนิดเลยจริงๆ
0: แบบนี้เหรอคะ
1: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
0: เร็วมาก
1: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
0: ้นี่ดูสิคะเป็นยังไงบ้าง
1: นี่คุณผู้ชมครับผม
0: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
1: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผมนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
0: ต่อนาที
1: ในวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นเหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ยังไม่ได้ทานเลยนะ
1: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
0: ปกติดิฉันนั่งสับอ่ะนานมากคุณนายกว่าจะทำเสร็จสเตชันเนี้ยกว่าจะสับหมูเสร็จอ่ะอย่างน้อยต้องมี10นาที
1: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกดพาวส์กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9
0: 8
1: 7
0: 6
1: 5
0: 4
1: 3
0: 2
1: 1 0
0: อ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
1: สาบานได้ว่าสดมากแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตัดมุมกล้องแล้วดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
0: โอ้โ
1: หนี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป3
0: เครื่อง799 บาทเท่านั้นใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะโมมิกซ์เพราะว่าตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
1: ถูกต้อง
0: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
1: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
0: ขวดน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
1: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
0: คุ
1: ณไม่ต้องมานั่งทำแบบครกตำ
0: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
1: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปนี่
0: แล้วข้อดีของเขาว่าเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
1: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี้แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้โหหรือเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชม
0: พ
1: าวส์นะฮะพาวส์2ทีเสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย
0: 10 9 8
1: 7
0: 6

0: 10วิเหรอ
1: 7วิพออันเนี้ยคือพี่น้องเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
0: ไวมาก
1: คุณผมหลักวินาทีอ่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่มั้ยมันจะมีไอพีคมันจะมีไอกระเทียม
0: อุ๊ยๆๆมาดู
1: พร้อมกันโ
0: อ้ดูสิละเอียดมากเลย
1: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผมตัดมา
0: อันนี้คือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
1: โอ้คุณผู้ชมครับ
0: นะพริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
1: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
0: อุ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
1: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้เท็กเจอร์
0: จริง
1: ปั่นแค่7วินาทีคุณจะเห็นแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
0: แล้วเราชอบ
1: ไป15วิมั้ย
0: แล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
2: วันนี้เครื่องหมดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโคสแตนเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
0: 2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
2: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับ Momic Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
0: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์ Mo Mix Power Up นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโทร3อันไม่ใช่
1: ใช่
0: มอเตอร์3โทร3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบ
1: บ
0: จุกๆเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
2: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลย
0: คุณผู้ชม
2: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
0: ใช่
2: ไหนแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วรีบโทรศัพท์มากดตอนนี้ได้เลยครับ
0: เราสองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับกับ Momic Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัศวีแสงฉากประจำการเฮา2คนต้องมีสาระดีๆแน่นอนค่ะ
0: ครับมาพ่อกันทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์ด้วยพี่น้องเด้อจำไว้กาปฏิทินไว้นะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้ออกทั้งสัปดาห์น
1: ะ
0: มี2มื้อแต่ว่าพี่น้องสามารถติดตามชมทางโซเชียลมีเดียเพจของตุ่มโฮม YouTube ตุ่มโฮม TikTok ตุ่มโฮมได
1: ้
0: นะครับพี่น้องมีอีหยังดีๆก็แจ้งเข้ามา

0: นี่มีอย่างแนวหมอแพทย์ครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ
1: เรื่องสุขภาพเลยตอนนี้ดังในโซเชียลมากๆคือการปักปากกาปักปากกาไอ้หัว
0: บอกว่าคนถามไอ้หลายครั้งอันนี
1: ้ปักให้ปักให้ลด
0: เพราะไอ้บ่เป็นหมอไอ้ก็ตอบบ่ได้เนาะแต่ว่าคนมาถามมันได้ผลบ่มันหลอกลวงกันบ่มันดีอย่างมันอันตรายบ
1: ่คนข้างเคเดี๋ยวหมอแพทย์สิอธิบายทุกอย่างให้ฟัง
0: ก็เลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวรอฟังหมอแพทย์กันแล้วกันนะครับพี่น้องฟังดีๆนะช่วงสุดท้ายรายการนะครับนอกจากหมอแพทย์แล้วมื้อนี้มีหมอพร่ำหมอพร่ำสอนกันระดับมหาวิทยาลัยครับพี่น้องพี่น้องสอบบ่ติดคณะแพทย
1: ์
0: สามารถเป็นหมอขวัญหมอพร่ำได
1: ้
0: เดี๋ยวมาติดตามนะครับนอกจากนี้มีเรื่องของหมู่บ้านที่เพิ่นเฮ็ดเต่าดินโบราณแบบโบราณเลยครับอันนี้นะครับ
1: อยู่จังหวัดยะโสธร
0: ยะโสธร
1: เด
0: ี๋
1: ยวหมอแพทย์พาไปเบิ่ง
0: เข้ากับมีเรื่องเล่าของสาระความรู้ดีๆเรื่องเกี่ยวกับการธรรมชาติหมอแพทย์นะในตุ่มห้วมเฮาเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากปตท.เพิ่นก็ส่งเนื้อหาที่ว่าเป็นความรู้ดีๆอยากให้พี่น้องเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าสิเป็นแก๊สเป็นน้ำมันหรือเป็นอย่างต่างๆเรื่องพลังงานนะครับเฮาก็สิมาบอกพี่น้องฟังโดยตลอดละอาจจะช่วงนี้หมอแพทย์เฮาสิเริ่มกันด้วยงานที่จัดมาตั้งแต่วันที่8ถึง16สิงหาคมงานใหญ่เลยครับอยู่เมืองท่องท่านี่งานนี่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2169เป็นงานที่อ้ายไปมาแล้วหมอแพทย์ภาพไปย่างเบิ่งโอ้มีครบทุกอย่างชิมช็อปไปเที่ยวไปเบิ่งสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศระดับ3ดาวถึง5ดาวมีสารพัดพี่น้องไปแล้วเสียเงินแน่นอนแล้วก็ได้อุดหนุนชุมชนนำไปเบิ่งครับว่าปีนี้มีอย่างเด่นๆอยู่งานโอท็อปอยู่เมืองท่องท่านี่ครับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามครับสิริรัศมีแห่งแผ่นดินส่องแสงสืบสารเปล่งประกายนะครับเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานนี้สามารถใส่สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้นะครับพี่น้องมาเลือกซื้อสินค้าโอท็อปปีนี้รัฐบาลเพิ่นให้ความสำคัญกับโอท็อปเพราะว่าเป็นพลังของเศรษฐกิจฐานรากนะครับในงานปีนี้ครับมีผู้ประกอบการนำสินค้ามาจัดแสดงมาจำหน่าย 2,000 กว่าบูธหลากหลายทุกรูปแบบนะครับเรียกว่ามาชิมมาช็อปมาหาเสื้อผ้ามาหางานศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ระดับ3ดาว5ดาวมีเบิดและโซนแรกที่ตุ่มโฮมสิพามาเยี่ยมชมก็คือโซนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับมองนี้นั่นเป็นงานระดับมาสเตอร์พีซเป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าครับเดี๋ยวคอยเบื้องข้างในครับโซนมูลนิธิศิลปาชีพนี่เป็นพื้นที่จัดแสดงและก็จำหน่ายงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าครับพี่น้องครับเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซและก็มีผ่าไทยทรงคุณค่าจากสร้างฝีมือสั่นคู่ทั่วประเทศสืบสารภูมิปัญญาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและอีกโซนหนึ่งที่ตุ่มโฮมสิภาพระเบิงเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนศิลปินโอท็อปครับเป็นการแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านงานคราฟต์งานของศิลปินชั้นบรมคู่ในทุกรูปแบบนะครับจังนี้ครับเนี่ยเป็นงานที่เรียกว่าทั้งลวดลายงานแกะสลักงานดินเผางานผ่างานทุกอย่างเลยครับอ่ะพี่จากไหนครับนี
2: ่เกาะเกร็ดครับ
0: เกาะเกร็ดเอ้าเกาะเกร็ดนี่เองอันนี้เป็นของเราเรียกว่าอะไรงานพวกนี
2: ้ก็เป็นงานเครื่องประดิษฐ์เผา
0: เครื่องประดิษฐ์เผา
2: คร
0: ับ ศิลปะแบบชุมชนเราเลย
2: ชุมชนเกาะเ
0: กร็ดครับเกาะเกร็ดเลยนะครับ
2: ดั้งเดิม200กว่าปีมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคตามสมัยนะครับสม
0: ั
2: ยก่อนทำเป็นของใช้ในครัวเรือนเช่นโอ่งอ่างก๊อกกระปุกแห่งต่างแต่ปัจจุบันเนี้ยของพวกนี้มันมีเทคโนโลยีต่างๆเ

0: มาทดแทน
1: ครับ
0: นี่เราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย
1: ครับ
0: เอาไปแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็พัฒนารูปแบบให้เป็นของใช้ของที่ระลึก
1: อ๋อสืบทอดตั้งแต่มายุคโบราณมาเลยนะงานพวกนี้นะ
0: ค่าโดยการแกะลวดลายเข้าไป
1: ครับโซนี่ครับพี่น้องครับโซนี่ก็มีทั้งงานแกะสลักงานเครื่องปั้นงานจักสานและงานวิจิตรศิลป์แขนงต่างๆครับพี่น้องมากก็สามารถมาพูดคุยมาเรียนรู้ผู้บรรยายโดยตรงจากตัวจริงของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีคร
1: ับ นี่ครับพี่น้องครับมาอยู่ในโซนของศิลปินโอท็อปกับมาพ่อเมืองไหมขอนแก่นบ้านผมเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมีผลงานอีกอย่างแค่พี่นี่ครับมีอย่างแน่
2: ของเขากับเฮดเป็นผามันมี3ตะกอครับของพื้นดินของอำเภอชนบท
1: อำเภอชนบทโบเมืองไหมขอนแก่นเลยครับ
2: เท่ากับนี้เป็นผาพวกผากุ้งผาพี่เมียมที่เป็นผาอัตลักษณ์ของอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นอย่างเช่นผานานั่งครับ
1: และโซนไม้ครับบ่เคยมีมาก่อนในงานโอท็อปครับก็คือโซนมู่เตลู่ครับเปิดทางมงคลเอาใจสายมู่ครับเดี๋ยวเข้าไปวงข้างในมีอย่างแน่ครับ
3: ทำคอลเลคชันมาก่อน
1: ให้ไล่ในโซนสายมู่ในนี่ก็มีวัตถุมงคลและเครื่องร่างครับร่วมของดีเกจิต่างจังหวัดและสินค้าความเสื่อท้องถิ่นที่ผ่านการลั่งสรรจากผู้ปัญญางานศิลปะเสริมดวงผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ที่ผสานความศรัทธาเหมาะสำหรับสายมู่ที่ต้องการเสริมบารมีแล้วก็พลังชีวิตครับงานยังมีอยู่อีกหลายมื้อนะครับพี่น้องผู้ใดยังบ่ได้มาต้องรีบมาครับมางานโอท็อปแล้วของดีอย่างนึงก็คือว่าเป็นการมาอุดหนุนซอยเหลือชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องทั่วประเทศครับเพราะว่าสินค้าโอท็อปงานโอท็อปของประเทศไทยตอนนี้ไปไกลแล้วครับไกลกว่าสมัยก่อนหลายครับจากไทยไปทั่วโลกแล้วครับตอนนี้ครับหมอแพทย์เห็นแล้วเป็นไหนต้องไปแน่นอนอยากไปอยากให้หมอแพทย์ไปเบิ่งโดยเฉพาะโซนที่เป็นเสื้อผ้าแบบนี
4: ้ไปเบิ่งผ้าสินใหม
1: ่แมนนะครับ งานมีออดมีฮอดวันที่16สิงหาคมยังมีอยู่หลายมือครับพี่น้องครับไปเด้อครับเด้ออยู่เมืองท่องท่านี
4: ่ได้เลยค่ะ
1: ครับ
4: ช่วงหน้าหมอแพทย์สิภาไปเบิ่งเครื่องปั้นดินเผา
1: ครับ
4: พักกันสักครู่เดี๋ยวไปติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ

ปิดประตูสู่คุณลุ้นสัมผัสมนต์ขลังแห่งวัดศักดิ์สิทธิ์ในเก๋อเอ๋อมู่ประเทศจีนไปกับเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ครับ

0: ้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตัวพ่อมื้อนี้ครับหมอแพทย์กสิภาคกับบ้าน
1: กับบ้านยโสธรค่ะบ้านหมอแพทย์มันสิมีอันที่ดังอยู่อันนึงอยู่ได้คือเตาปั่นดินเผาอันนี้เป็นแบบโบราณเลยเอาไว้ถ้าดังไฟก็ได้ดังไฟไปว่ากอไฟเนาะ1เข่าก็ได้เฮ็ดน้ํากินก็ได้ค่ะซึ่งอันนี้มันทรงต่อมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าล่ะค่ะอันนี้ก็คือใส่มือปั่นจุดเด่นคือใส่มือปั่นเดี๋ยวไปติดตามกับพรตุ่มโฮมหน่อยเลยค่ะ
2: หมุนเองเลยสิว่าจ้า
3: เ
2: ฮ้ยบ่ดิ้นหัวบ่เนาะ
3: มันชินแล้วมันก็บ่ยิ่งเด
2: ้อโอ้โอ้ย
3: มันก็เรียบร้อย
4: มาแล้ว
2: ๆรอมันเสร็จตู่สิบ่แม่น
5: ค่ะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะพรจัดสิพามาเบิ่งวิถีชีวิตของหมู่บ้านเฮ็ดเตาดินขายแบบนี้ค่ะที่จังหวัดยะโสธรค่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เฮ็ดสืบต่อกันมาเกือบ100ปีแล้วค่ะส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานจนกลายเป็นอาชีพหลักในครอบครัวเตาดินเฮ็ดกับแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะก็คือเตาที่เฮาเอาไว้ดังไฟ1เขาเฮ็ดแนวกินนะคะอยู่ที่นี่เลยที่บ้านนำคำหน่อยจังหวัดยะโสธรมื้อนี้พรสิพาไปเบิ่งกันว่าเพิ่นมีวิธีเฮ็ดแบบใดและการเฮ็ดธุรกิจนี้สร้างรายได้ให้เพิ่นได้สำได้ต่อเดือนจ้ะ
6: บ้านนำคำหน่อยตำบลนำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นอีกหมู่

0: านที่สืบทอดภูมิปัญญาปั้นเต่าดินเผาด้วยสองมือของแฮงค้นออกสู่ตลาดจ้าจุดเริ่มต้นมาจากบรรพบุรุษที่ย้ายถิ่นฐานมาจากดินแดนแห่งเครื่องปั้นดินเผาบ้านดานเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อสร้างครอบครัวอยู่หม่องนี้พร้อมกับน้ำวิถีแบบดั้งเดิมมาต่อยอดสร้างอาชีพในครัวเรือนจ้า
1: เฮ็ดมาเป็นเกือบร้อยปีแล้วจ้า
2: จริงๆแล้วการที่แบบนี้ได้มาตั้งแต่ค่ะแม
1: ่ได้มาจากคนดานเกวียนเพิ่นมาเอาลูกเอาผัวอยู่แถวบ้านเฮานี่แหละเพิ่นก็มาตั้งลูกหลานอยู่นี่เพิ่นก็เลยเฮ็ดก็เลยสืบต่อกันมาแบบนี้ก็ได้ไล่ได้เดือนละเฉลี่ยก็สิหมื่นกว่าบาทกับพ่อได้ส่งลูกส่งเต่าเลี้ยนนั่นแหละ
2: เดี๋ยวนี้เป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมคะ
1: เป็นอาชีพหลักค่ะ
2: อาชีพหลัก
1: แม่น
2: คือเห็นได้ทั้งสี่ทั้งสิบ
1: จ้ะเขาเจ้าใส่แล้วเขาเจ้าก็ว่ามันทนดีเขาเจ้าก็นำต่อมาก็ขายในเฟซในอย่างคนก็โทรมากก็มารับอยู่หน้าร้านเฮาก็มีหน้าร้านข้างนอกก็เฮ็ดด้วยมือทุกอย่างขั้นตอนเริ่มจากเฮ็ดมืออย่างเดียวบ่มีเครื่องทุนแรงอีหยังนอกจากปั้นดินแค่นั้นมันจะเป็นดินเหนียว
2: จ้ะ
1: ดินตามทุ่งนาเขาเจ้าแถวนั้นเพิ่นสิเป็นดินเหนียวเฮาก็ไปขุดเอาแล้วก็มาไว้บ้านก็มาผสมน้ำแล้วก็มาผสมแล้วก็เอามาปั้นใส่กับหัวเชื้อหัวเชื้อนี่คือให้มันทนเฮาต้องผสมหัวเชื้อเข้าไปหัวเชื้อก็สิเป็นแกบกับดินผสมกันแล้วก็ไปเผาแล้วก็จังเอามาปั้นร่วมกับขี้ดินอีกรอบนึง2นาที3นาทีดอกมั้ง
2: แล้วก็มาปั้นขึ้น
1: แม่ก็เริ่มปั้นที่ว่าเอาดินมาเฮ็ดเป็นก้อนก้อนขึ้น
2: ค
1: ่ะก็จะมาเป็นทรงนี้ล่
2: ะ
1: ปั้นขึ้นลูกแล้วก็จะเอาขึ้นไปย่างอ้อมเขาเอิ้นอ้อมคก 2-3 รอบพุ่นดิ
2: พอปั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ็ดจังได๋ต่อค่ะ
1: ปั้นเสร็จแล้วเฮาก็เอาวางไว้เห็นอยู่ห่มประมาณ 4-5 มื้อ
2: จ
1: ้ะถ้าเฮาฟ้าวเนี่ยเฮาก็เอาไปออกแดดมื้อนึงแล้วก็เอาเข้าเตาอบเขาเตาอบกับประมาณเท่าสิอบอยู่ประมาณมือหนึ่งมือที่สองมือที่สามก็จะเอาออกกลับไปขายหน้าร้าน
2: ไปขายหน้าร้าน
1: จ้ะ
0: การปั้นเต่าดินเผาล่อเลี้ยงคนในชุมชนนี่มาเป็นเวลาเกือบ100ปีแล้วจ้าสู่มือนี่ยังเหลือ10ครอบครัวที่ทั้งปั้นแล้วก็เปิดร้านในชุมชนพร้อม
3: บางวันก็ได้มากบางงานก็ได้น้อยแล้วแต่ตะวันมันก็พออยู่ได้นั่นแหละ
2: ค่ะช่วงไหนที่ขายดี
3: ช่วงประมาณเทศกาลปีใหม่สงกรานต์แล้วก็เริ่มจากออกพรรษาไปเนี่ยก็จะเริ่มทยอยได้ขายไปเรื่อย
0: ๆปัจจุบันปั้นเต่าดินเผาบ้านนำคำน้อยนอกจากสิมีตลาดลูกค้ารองรับทั่วภาคอีสานแล้วยังส่งต่อไปทั่วทุกภูมิภาคของไทยเลยจ้ามีราคาขันต่ำอยู่ที่5ลูกขึ้นไปสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากเปิดร้านค้าต่อสามารถติดต่อได้เลยที่บ้านแม่หนอม0967038609บ้านแม่นคร0894260984พรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดยะโสธรจ้า
4: เป็นยังไงไอ้กิติของดีเมืองยะโส
5: ไอ้เตาแบบนี้เนี่ยดูหน้าสามดีไอ้ก็มีแต่ว่าเป็นสมัยใหม่แล้วอาจจะบ่ได้เป็นเตาแบบด
4: ั้
5: งเดิมแบบของบ้านหมอแพทย์ที่ว่านี่นะครับเอาล่ะครับเตาก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งเนาะช่วงนี้อ้ายสิพาไปรู้จักกับพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติหมอแพทย์หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้าก๊าซธรรมชาติมันก็คือก๊าซธรรมชาตินั่นแหละนะครับมาจากไสมาจากไทมาจากพม่าหรือนําเข้ามาจากต่างประเทศก็น่าสิทดแทนกันได้เบิดแต่ว่าความเป็นจริงแล้วครับก๊าซธรรมชาติแต่ละแหล่งนั้นมีความแตกต่างกันนะครับความแตกต่างกันนี่แหละครับมันส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาลเลยครับ
6: ถึงแม้ว่าทั้งหมดสิเรียกว่าก๊าซธรรมชาติคือกันแต่เมื่อดูองค์ประกอบแล้วสิพบว่าก๊าซจากแต่ละแหล่งมีสัดส่วนของสารประกอบบ่ทอกันก๊าซจากอ่าวไทยมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าอย่างอีเทนโปรเพนบิวเทนหรือก๊าซโซลีนธรรมชาติอยู่ในปริมาณมากจึงถูกเรียกว่าก๊าซเปียกส่วนก๊าซนำเข้าชนิดอื่นๆทั้งทอจากเมียนมาโดยเฉพาะหรือ LNG จากต่างประเทศจะมีมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักจะมีลักษณะเป็นก๊าซแห้งความแตกต่างกันแบบนี้บ่ได้หมายถึงความชื้นแต่หมายถึงปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

0: ก๊าซจากอ่าวไทยมีองค์ประกอบที่มีค่าหลายกว่าก็เลยสามารถนำเข้าสู่โรงแยกก๊าซเพื่อคัดแยกสารแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากกว่าการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวโดยต่อยอดเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายกว่าการเป็นพลังงานอย่างเดียวได้สูงถึง10ถึง25เท่านอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการจ้างงานลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงบ่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะการสร้างพลังงานแต่เป็นเพราะภายในก๊าซนั้นยังซ่อนวัตถุดิบสำคัญที่สามารถต่อยอดเป็นสินค้าหลากหลายชนิดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อีกหลายเท่าตัวและนี่คือเหตุผลสำคัญว่าเป็นหยังก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงบ่คือกับก๊าซนำเข้าและเป็นทรัพยากรที่ประเทศไทยต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: เอาครับช่วงนี้เฮาพักอีกครู่นึงครับช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับพี่น้องถามมาหลายเรื่อง
2: ปักปากกา
1: ติ
2: ดตามกันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ

0: านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ครับกระสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมนะครับเป็นช่วงสาระสุขภาพมือนี่ถามกันมากยางล่นหลามเลยหมอแพทย์เรืองปากกา
1: ลดน้ำหนัก
0: ลดน้ำหนัก
1: ไอ้หัวมันปักอยู่ใส
0: ่ก็นี่เหรอไอ้บ่ได้พร้อมปานนี้กันบ่ได้สนใจ
1: ไอ้บ่รู้เลยมันปักอยู่แถวๆรอบสะดือเหมือนก
0: ัน
1: ป
0: ัก
1: เหมือนกันปักยาเบาหวานเลยเหมือนปักอินซูลินเลยมันเป็นยาเบาหวานใช่มั้ย
0: คําแถมคําถามแรกก็คือว่าปักเราไม่ได้ผลอีหลีบ
1: ่มันเป็นยาลดความอ้วนจดทะเบียนแบบมีอย.เลยค่ะจ่ายโดยหมอ
0: หมายถึงว่าในเข็มเนี่ยมันมียาอยู่ในปากกานั่น
1: ปากกามันเป็นแบบนี้เลยไอ้มันเป็นปากกาที่มันปัก
0: ปักแล้วก็ฆ่าไว้
1: ไม่ใช่
0: ปัก
1: แล้วก็ดึงออกอ๋อ
0: นึกว่าปักแล้วนอนปักต่อนอน
1: ปักแล้วก็ดึงออกแล้วก็ดันยาเข้าไปมันยาเบาหวานเลยค่ะแต่ก่อนมันเป็นยาเบาหวานมาก่อน
0: เรียกว่าถูกต้องแม่นบ่อันได้รับอนุญาตถูกต้อง
1: ได้รับอนุญาตค่ะ
0: อย่อ
1: แต่ประเด็นคือค่ะคุณหมอคุณหมอสั่งอ่ะมันจะตามความถูกต้องเช่นคุณหมอมองแล้วว่าเฮามีน้ำหนักที่เกินแล้วส่งผลกับสุขภาพเช่นหายใจบ่ได้ความดันสูงหรือเป็นเบาหวานคุณหมอจะสั่งแต่ประเด็นคือความอันตรายคือมันมีการขาย
0: ทางออนไลน
1: ์คือไปขายนอกหมอนี่ติล่ะค่ะแล้วคนที่บ่ได้จำเป็นไปปักบัดนี้ไอ
0: ้
1: คือคนยังจำไอ
0: ้
1: ไม่อยากแบบมีเลยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นคนขังเคียงคือการเสียกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: การจะสูญเสียกล้ามเนื้อมันจะฟีบแล้วบางครั้งอาจจะกลับมาโยโย่มากกว่าเดิม
0: แล้วมีอันตรายไหม
1: อันตรายคือผลข้างเคียงเนี่ยคือมันจะเห็นให้คนบ่อยากเลยไม่อยากกินข้าวอะค่ะมันเห็นให้ลำไส้ไม่เคลื่อนไหวทีนี้มันก็จะคลื่นไส้มากๆบางคนอาเจียนแบบจนได้เข้าโรงพยาบาลบางคนท้องเสียไทยเลย
0: เพราะฉะนั้นต้องให้หมอเป็นคนสังเกต
1: ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาจะได้เบิ่งว่าอ๋อคันมีอาการแบบนี้เขาจะดูแลแบบใดลดยาแบบใดแต่ว่าถ้าไปซื้อเองแบบของที่บ่ถูกกฎหมายค่ะบ่มีไผดูแลบางคนเข้าโรงพยาบาล
0: เพ้อๆเป็นของปลอมอีก
1: ถูก
0: แม่นบ่ค่ะเพราะว่าเสียบเข้าไปแล้วว่าได้ผลนี่ยังดอกคล้ายๆกับยาหลอก
1: แถมได้อันตรายอีกอะไร
0: อีก
1: เมนค่ะ
0: เอาสรุปก็คือว่าถ้าพี่น้องมีปัญหาไปหาหมอถ้าคุณหมอสั่งให้นั่นอันนั้น
1: ปลอดภัยคุณหมอเขาจะเบิ่งให้
0: เพิ่นเบิ่งให้แล้ว
1: แมนค่ะ
0: แต่ว่าถ้าซื้อเอง
1: ไม่ได้เลย
0: มีความสุ่มเสี่ยง
1: ซื้อยาเองบ่ได้ต้องให้หมอจ่าย
0: ต้องให้หมอจ่ายครับ
1: นะคร ับ
0: นี่แหละแต่ว่ามันได้ผลจริงครับถ้าพูดถึงว่าหมอให้แล้วพอเพิ่งต้องเบิ่งแล้วว่าร่างกายเฮามันตอบสนองกับยานี่มันบ่ล่ะ
1: แม่นค่ะ
0: เอาละคือว่าชัดนะครับแต่ว่าพี่น้องเวลาเรื่องพวกนี้มันอยู่ในโซเชียลมีเดียหลายพี่น้องก็ต้องระวังว่าเอ๊ะมันหมอควรอย่างไรเนี่ยดีที่สุดก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณหมอ
1: แม่นค่ะ
0: ถ้าพี่น้องเอาเรื่องหมอเนี่ยนะหมอแพทย์
1: จบหมอ
0: เป็นจบหมอเนาะตอนสอบเข้ามหาลัยกับ
1: คณะแพทยศาสตร์
0: แต่ว่ามีหมอที่ว่าบ่ต้องเข้าสอบหมอบ่ได้อยากไปเป็นหมอภาพหมอขวัญตอนนี้มหาวิทยาลัยเพิ่นเปิดสอนหมอแพทย์ไอ้ก็เพิ่งง่วน
1: สอบแพทย์ก็ร้อนคือกันค่ะ
0: อยู่มหาวิทยาลัยมหาสารวิทยาลัยนครพนมครับมหาวิทยาลัยนครพนมเพิ่นเปิดหลักสูตรหมอภาพระยะสั้น
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: เพิ่นเปิดแล้วครับรุ่นที่1ครับเป็นศาสตร์แห่งพิธีกรรมความเชื่อและสร้างสิริมงคลเพื่อชีวิตและสังคมที่สมดุลนี่ซื้อเพิ่นยาวด้วยครับผู้สนใจอยากเรียนอยากเข้าใจอยากเป็นหมอภาพกะสมัครไปเรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เห็นบ่คณะทั้งวิทยาศาสตร์
1: และ
0: ศิลปศาสตร์นะครับอาจารย์นบหมอภาพพันล้านนะครับกับหมอภาพพันล้านนี่แหละเพิ่นเป็นอาจารย
1: ์
0: ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู
1: ้
0: นะทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติหลักสูตรนี้มหาวิทยาลัยนครพนมเพิ่นต้องการส่งเสริมถ่ายทอดภูมิปัญญาอีสานพิธีกรรมโบราณนะครับก็ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวท่านสายมู่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณตรีเจียวิริยะบุญญาครับเป็นคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่นบอกว่านี่เป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับที่ระดับมหาวิทยาลัยได้จัดสอนทางด้านหมอพราหมณ์อย่างเป็นระบบนะครับอาจารย์สุริยนต์เป็นหมอพราหมณ์พันล้านเพิ่นบอกว่าหมอพราหมณ์บ่ได้เป็นแค่ผู้ประกอบพิธีกรรมหมอแพทย์แต่ว่าเป็นคนสร้างขวัญกำลังใจเยียวยาจิตใจเชื่อมโยงความเชื่อระหว่างพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์จนเอิ้นว่าเป็นนักจิตวิทยาและผู้รักษาวัฒนธรรมนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อไปครับอยู่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนะครับอยู่จังหวัดนครพนมครับหมอแพทย์
1: น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจครับอันนี้ครับ
1: เอาละเฮาสิไปเที่ยวเฮาบ่ได้เที่ยวกันโดดแล้วได้อ้าย
0: ครับ
1: มีข่าวประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไอ้ตอนนี้มีกิจกรรมอีสาน
0: ค
1: ราฟต์เดสติเนชันตอนนี้กำลังสิมีเนาะในวันที่10ถึง11กันยายนปีนี้นะคะเด้อส่วนผู้ที่สนใจสัมผัสเสน่ห์ของการย้อมผ้าข้ามนี่แหละค่ะ และกับงานคราฟและวิถีชุมชนอยู่จังหวัดสกลนครค่ะ
0: ร
1: วมกับคุณโอปอสุชาตามิสเวอร์2025
0: ครับ
1: ติดตามข่าวสารอัปเดตใน Facebook การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เลยค่ะอย่าลืมไปเที่ยวกันเด้อ
0: ครับมื้อนี้เบิดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมตุ่มโฮมนะครับผมกิตติสิงหาปานครับ
1: หมอแพ้ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าว3สีค่ะ30นาทีต่อจากนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะสามารถรับชมกันได้สดๆนะคะผ่านทางช่อง3กด33หรือว่าสามารถผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้นะคะกับ3 plus เลยวันนี้อยู่กับพี่อาร์มนะคะแล้วก็แจ็คกี้ค่ะรวมถึงเบรก2เรามีวง Thanks มาด้วย
1: สาววงแทงนะครับมาเสิร์ฟความสดใสกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับพวกเธอมาติดตามข่าวสารอื่นๆในช่วงแรกกันก่อนนะครับสำหรับช่วงแรกเราอยากที่จะนำเสนอข่าวนี้หลังจากที่มันมีเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีแจ็คกี้มันมีอีกหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะครับที่มีเหตุการณ์คล้ายๆลักษณะเดียวกันก็คือมีนักเรียนเนี่ยส่งข้อความไปในโอเพนแชทหรือว่าไลน์กลุ่
0: ม
1: ของทางโรงเรียนนะครับมีการข่มขู่ว่าเฮ้ยอยากจะก่อเหตุในลักษณะเดียวกันสิ่งที่มันน่าตกใจคือล่าสุดเกิดขึ้นหลายโรงเรียนแล้วแล้วก็มีอยู่ที่จังหวัดเลยด้วยนะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดเราอาจจะไม่ได้ไปพูดถึงแต่ว่าอยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันหาทางออกร่วมกันดีกว่าครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในลักษณะนี้อีกครับเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเคยมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาในต่างประเทศเขารวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเอาไว้นะครับเขาบอกว่าช่วงหลังเกิดเหตุโดยเฉลี่ยประมาณ13

0: 3วันเนี่ยสื่อและคนในสังคมยังจะให้ความสนใจกับเหตุการณ์นั้นๆอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงครับที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับกลุ่มคนที่มีความเปราะบางหรือว่าต้องการความดังนะครับอยากเกาะกระแสสร้างสถานการณ์ขึ้นมาลอกเลียนแบบได้เลยมีการสรุปถึงแนวทางปฏิบัติออกมาให้ชาวโซเชียลทั้งหลายนะครับได้นำไปปฏิบัติตามการออกมาเป็น5ข้อที่น่าสนใจดังนี้นะครับ1เขาบอกว่าอย่าไปให้พื้นที่นะครับไม่ต้องให้พื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงผู้ก่อเหตุซ้ำๆไม่แชร์รูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอเหตุการณ์นะครับแล้วก็ไม่เผยแพร่แถลงการหรือข้อความที่ผู้ก่อเหตุอธิบายในเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น2ก็คือให้โฟกัสที่เหยื่อชุมชนและการเยียวยาครับควรพูดถึงชื่อและเรื่องราวของเหยื่อผู้รอดชีวิตนะครับรวมไปถึงคนที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็แชร์ข้อมูลการช่วยเหลือรวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านจิตวิทยาและหลีกเลี่ยงการทำให้เหตุการณ์นั้นดูยิ่งใหญ่หรือว่าไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เดิมในอดีตที่มันจะชวนสร้างความตื่นเต้นมากขึ้นนะครับอย่างต่อมาเขาบอกให้ระวังในรายละเอียดข่าวลือข่าวปลอมต่างๆนะครับอย่าไปคาดเดาแรงจูงใจหรือว่ารายละเอียดที่ไม่ได้รับการยืนยันหากจะแชร์ก็แชร์เฉพาะข้อมูลจากแหล่งที่เป็นทางการแล้วก็น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับข้อต่อมาหลีกเลี่ยงการตีตราแล้วก็ไม่ทำให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นแบบเรียบง่ายจนเกินไปหมายความว่ายังไงอย่าไปด่วนสรุปว่าที่เขาก่อเหตุมันอาจจะเกิดจากเขาไม่สบายป่วยทางจิตหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วในสังคมเรามีผู้ป่วยทางจิตเยอะนะแล้วก็หลายคนไม่ได้เลือกที่จะใช้ความรุนแรงในการหาทางออกเราควรที่จะสื่อสารออกไปว่าเหตุการณ์นั้นมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีหลายปัจจัยที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้เขาก่อเหตุนั้นขึ้นนะครับอย่างสุดท้ายมาร่วมแรงร่วมใจกันครับลดการแพร่กระจายอะไรก็ตามที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นภาพนะฮะหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่แชร์กันในโซเชียลแล้วมันเป็นการส่งเสริมความรุนแรงต่างๆกดรายงานกดรีพอร์ตกันได้เลยนะครับแพลตฟอร์มบางทีเขาใช้ AI เนา
1: ะ
0: มันก็สกรีนแบบไม่ได้แบบละเอียดมากนักดังนั้นเราที่เป็นมนุษย์เป็นคนกันทุกคนเนี่ยนะฮะอันไหนที่มีความรุนแรงสุ่มเสี่ยงต่อลูกหลานของเราที่มันจะทำให้เสี่ยงเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบบล็อกแล้วก็รีพอร์ตไปเลยนะครับให้ระบบให้แพลตฟอร์มเขาจำมันจะได้แบบบล็อกซะ
1: ใช่แล้วค่ะมากันที่ข่าวเจ๋งๆกันบ้างดีกว่านะคะกับแพทย์ไทยของเรานะคะล่าสุดแพทย์มอค่ะใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดนะคะโรคหลอดเลือดแดงป่งพองในช่องท้องได้เป็นรายแรกของเอเชียเลยค่ะเส้นเลือดป่งพองนะคะเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบทางสุขภาพที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ค่ะการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงป่งพองในช่องท้องในครั้งนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของวงการแพทย์ไทยเลยค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุพงศ์วรธรรมนนท์ศัลยแพทย์หลอดเลือดสาขาวิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มอ.เปิดเผยว่าโรคหลอดเลือดแดงป่งพองในช่องท้องนะคะเปรียบเสมือนกับระเบิดเวลาในร่างกายค่ะเนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่มีอาการแสดงล่วงหน้าแต่จะมีการเฝ้าระวังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงรวมถึงผู้ที่สูบบุหรี
0: ่
1: เมื่อไหร่ที่หลอดเลือดปริแล้วก็แตกนะคะโอ้โหมีโอกาสในการเสียชีวิตสูงมากซึ่งปกติต้องผ่าตัดด้วยการเปิดหน้าท้องซึ่งมันจะทำให้แบบเราเสียเลือดมากแล้วก็ฟื้นตัวช้านะคะแต่พอนำนวัตกรรมหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดเนี่ยก็จะมีการปลอดภัยมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในวงการแพทย์ไทยของเราเลยนะคะเนี่ย
0: ชื่นชมเลยนะครับเก่งมากๆนะคุณหมอที่มาอ่อนนะครับพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่วงนี้เขามีการแข่งไฮร็อกซ์กันอยู่เนา
1: ะ
0: ซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาก็จะต้องฝึกฝนเตรียมความพร้อมร่างกายกันมาเป็นอย่างดีเพราะว่าแต่ละสเตชันคือมันโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะ
1: โหดเยอะ
0: ตะกี้นี่ไปดูมาแล้วเกาะขอบแบบสนามมาแล้ว
1: ใช่ค่ะต้นปีค่ะต้นปีไปต้นปีค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณหมอแอร์นายแพทย์อกนิษฐ์ศรีสุขวัฒนาอายุรแพทย์โรคหัวใจและผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์หัวใจกีฬาได้โพสต์เตือนไปถึงคนที่ลงแข่งขันไฮร็อกซ์นะครับหลังมีข่าวว่าเฮ้ยมีนักกีฬาหัวใจวายหมอแอร์บอกว่าการเกิดหัวใจวายขณะแข่งกีฬานั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้น
1: ะ
0: สถิตินั้นอยู่ที่1ต่อแสนสำหรับประชากรทั้งหมดแต่ในกรณีที่คนที่อายุ50ปีขึ้นไปหรือว่ามีโรคประจำตัวเนี่ยสถิติอาจจะอยู่ที่1ต่อ 5,000 ได้เลยนะครับซึ่งไฮร็อกซ์นะฮะเป็นกีฬาที่ผสมทั้งการวิ่งรวมไปถึงการต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในระดับที่สูงมากๆก็มีโอกาสที่จะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันนั้นขึ้นสูงมากเป็นช่วง
1: ๆ
0: คุณหมอเลยอยากแนะนำไปยังนักกีฬานะครับว่าอย่าไปฝืนทำเวลาหรือว่ากดความหนักเกินกว่าขีดความสามารถของร่างกายของตัวเองจะรับได้ไหวในวันนั้นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วมีความดันสูงอยู่แล้วเป็นโรคเบาหวานหรือว่าสูบบุหรี่รวมไปถึงผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับอาจจะทำให้คราบไขมันเนี่ยหลุดแล้วก็เกิดหัวใจวายฉับพลันได้ระหว่างการแข่งขันก็ไม่ต้องไปกดเต็มทุกฐานก็ได้นะครับควรให้มีจังหวะผ่อนแล้วก็คุมลมหายใจโดยเฉพาะฐานไหนที่หนักๆเพื่อให้หัวใจนั้นลดภาระ

0: นะคะเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยค่ะนั่นก็คือที่หยดสมิงเขาขวางนะคะรวมถึง
1: ว่า
0: ขวางใช่รวมถึงนี่ค่ะสาวๆสี่สาวเกิร์ลกรุ๊ปจากวงแตงส์นะคะมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเขากันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
4: ่ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เก
10: ม Is that good?

0: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
1: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
2: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
3: ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: บุกเซนทันกระบี
5: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
4: 17ถึง23สิงหาคมนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
1: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
6: พรรษานี้แหละวินัยจะเลิกเล่าก
7: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
6: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: เดแฮแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮ
8: แบคเหรอ
9: แม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mew X The Next Peak
1: มาเริ่มต้นช่วงนี้กันที่ Official Teaser แรกของภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยที่หยดสมิงเขาขวางครับบอกเลยว่าน่าดูมากๆนะครับสำหรับที่หยดสมิงเขาขวางจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่พ.ศ. 2511กับภารกิจครั้งสำคัญของยักษ์และจ่าประพันธ์นะครับรวมไปถึงจุดเริ่มต้นของการพบกันของ2ตัวละครสำคัญเรื่องนี้แน่นอนยังคงได้ณเดชน์คุกิมิยะรับบทพี่ยักษ์นะครับพร้อมด้วยพี่แฉองอาจมาในบทของจ่าประพันธ์เหมือนเดิมที่สำคัญยังมีโบเมลดานะครับรวมไปถึงไบเบิ้ลวิชภาสมาร่วมแท็กทีมเปิดป่าล่าความสยองครั้งใหม่กับไอ้โหงอีกด้วยนะครับรอติดตามกันได้กับที่หยดสมิงเขาขวางจะเข้าโรงฉายนะครับในวันที่30กันยายนนี้ครับ
2: ส่วนสุดสัปดาห์นี้นะคะช่อง3ของเราก็มีคอนเทนต์แล้วก็รายการที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะเริ่มกันที่รายการตีท้ายครัวนะคะที่จะพาไปบุกอาณาจักรของนักเล่าเรื่องผีชื่อดังก็คือพี่แจ็คเดอะโกสต์

0: พร้อมเจาะลึกเบื้องหลังค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องสุดหลอนอย่างคำสารภาพของหมอผีที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ติดตามความหลอนความลับแล้วก็เบื้องหลังสุด Exclusive ของพี่แจ็คเดอะโกสต์ได้ในรายการตีท้ายครัววันอาทิตย์นี
1: ้
0: เวลา 14:15 น.ค่ะ
2: ส่วน 16:00 น.วันอาทิตย์นะครับดูกันต่อกับรายการ Pet Planet รักนี้มีหางครับสัปดาห์นี้จะพาไปบุกบ้านของพี่ชาคริตแย้มนามนะครับอันนี้ยังเป็นพี่แจ็คอยู่นะเราจบจากพี่แจ็คไปจะเป็นพี่ชาคริตแย้มนามนะครับที่เพชรเพลเน็ตรักนี้มีหางนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับกับการเปิดอาณาจักรสัตว์เลี้ยงส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้เป็น168ชั่วโมงอ่ะ
0: ใช่
2: วันอาทิตย์จัดเต็มนะครับสำหรับแบบคอนเทนต์ต่างๆทางหน้าจอช่อง3นะพี่หน่องอรุณโอชามาใช่ไหมฮะ168
0: ชั่วโมงใช่ค่ะกับ168ชั่วโมงนะคะเราจะไปพูดคุยกับพี่หน่องอรุณโอชากันเพราะว่าเขามีโปรเจกต์ใหม่ภาพยนตร์เรื่อง Her In Fame เธอในภาพนั้นที่ได้ต่อธนภพประกบคู่กับลีน่าลานีนาค่ะมาถ่ายทอดความโรแมนติกภาพทัศนียภาพอันงดงามของเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองติดตามกันได้นะคะคืนวันอาทิตย์เวลา 17:55 แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะใน YouTube Search Group Official ค่ะ
2: ติดตามกันได้นะครับกับทุกคอนเทนต์ทางหน้าจอช่อง3นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: และก่อนที่จะไปพบกับสาววงแต้งนะครับผมมีอีกหนึ่งศิลปินน้องใหม่มาแนะนำนะครับหนุ่มน้อยคนนี้บอกเลยว่าเก่งทั้งเรื่องเต้นเก่งทั้งเรื่องการแสดงนะครับเสน่ห์แพรวๆแบบสุดๆที่สำคัญอายุแค่10ขวบเท่านั้นเองกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัวแล้วนะครับกับน้องพรีเมียร์ปรินภพครับก่อนหน้านี้เราเปรยๆกันไปแล้วนะครับว่านักแสดงเด็กดาวรุ่งอย่างน้องพรีเมียร์ปรินภพพางหวนวัย10ขวบที่โด่งดังจากคลิปเต้นในโซเชียลรวมไปถึงละครซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเตรียมขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดี่ยวมีผลงานของตัวเองนะครับล่าสุดเฉลยแล้วนะครับว่าน้องจะได้เข้ามาเป็นศิลปินใหม่ในสังกัดค่าย Music Move X Search Entertainment นะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ2บริษัทเตรียมต่อยอดผลักดันน้องพรีเมียร์ให้เฉิดฉายมากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อวานนี้น้องพรีเมียร์พร้อมกับมาสคอตคู่ใจนะครับเจ้าเหมียวนี่ก็ได้ไปฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆในค่าย Music Move นะครับซึ่งได้รับความเอ็นดูจากพี่ๆแบบสุดๆไปเลยมัมมี่พี่สาวทั้งหลายที่เฝ้าเลี้ยงน้องผ่านทางออนไลน์มาตลอดนะครับก็รอติดตามผลงานซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเต็มตัวของน้องพรีเมียร์ได้เลยในเดือนหน้านี้นะครับแอบบอกว่าถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ติดปากเจนอัลฟากันแน่นอนแล้วก็นอกจากบทบาทการเป็นศิลปินนะครับเดี๋ยวแฟนๆข่าวสามสีจะมีโอกาสได้เห็นน้องพรีเมียร์ในบทบาทของนักข่าวเด็กในรายการข่าวสามสีด้วยยังไงก็ฝากฝังน้องพรีเมียร์ไว้ด้วยนะครับ
0: รถเลยล่ะแต่ตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะแขกรับเชิญของเรายังไม่มาแล้วค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะอยู่กับเราที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีวงแตง
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: ให้แนะนำตัวกับข่าวสามสีซะหน่อยดีกว่า
4: เทียเช็กส
5: ์ We are Thanks สวัสดีค่ะพวกเรา Thanks ค่ะ
2: แต่งมาเมื่อไหร่คือมาพร้อมกับความสดใสแต่วันนี้มาพร้อมกับความสดใสที่มันแข็งแรงขึ้น มาเป็นอัลบั้มกันเลยทีเดียวแนะนำหน่อยอัลบั้มเราชื่อว่าอะไรยังไงแล้วทำไมถึงทำเป็นแบบโปรเจกต์อัลบั้มขึ้นมาฮะ
6: ค่ะสำหรับอัลบั้มนี้นะคะชื่อว่า Thank the First EP อัลบั้มค่ะก็เป็นอัลบั้มแรกของพวกเราเลยค่ะ
2: ครับ
6: ค่ะคอนเซปต์ของเพลงนี้นะคะก็จะหมายถึงชื่อวงเลยก็คือ TH ที่แปลว่าไทยความหมายก็คือความเป็นไทย X ก็คือโครโมโซม X ค่ะก็เป็นพลังของผู้หญิงนั่นเองซึ่งมินนี่ความหมายพอเราเอามารวมกันก็จะเป็นความเป็นไทยแล้วก็ผู้หญิงไทยค่ะ
2: นะเป็นผู้หญิงไทยที่แบบว่าแข็งแกร่งนะ
0: ใช่แล้วอัลบั้มนี้มีการถ่ายทอดความเป็นตัวเราอย่างไรบ้างคะ
6: ค่ะสำหรับหนูรู้สึกว่าแต่ละเพลงมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่าง LL ก็จะเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นสดใสเอสหรือว่าเอฟก็จะเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่เท่ขึ้นโตขึ้นแสดงความเป็นตัวตนของพวกเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: รวมทั้งหมดมีกี่เพลงครับในอัลบั้มนี
7: ้
2: 5 เพลงนะครับถามทั้ง4คนดีกว่าว่าด้วยความมันมี5เพลงเนาะเราชอบอะไรเพลงไหนมากที่สุดสำหรับแต่ละคน
7: หนูก็ละกันหนูชอบเพลงเอทค่ะมันมีความแบบฮิปฮอปเท่ๆแล้วเป็นคนเท่ๆไง
2: เอามาใส่นี่อยู่แล้ว
7: ใช่ค่ะ
2: ครับ
6: หนูชอบ LL ค่ะเป็นเพลงแบบฟังง่ายติดหูรู้สึกว่าเพลงนี้มันแบบแสบๆซนๆดี
8: สำหรับหนูนะคะหนูชอบช้าๆก็ FYI ค่ะฟังง่าย Easy Listening ค่ะ
2: ครับ
9: ชอบเอทค่ะก็เป็นเพลงแบบแนวเท่ๆไปเลยค่ะ
2: กระจายความชอบกันไปแจ็คกี
0: ้ใช่แต่วันนี้เขามาแล้วตามสไตล์ข่าวสามสี่ของเราก็ต้องมาร้องเพลงให้เราฟัง
2: ใช่
0: ไหมล่ะวันนี้เลือกเป็นเพลงอะไรคะ
9: เพลงเอฟค่ะ
0: เอฟ
2: อันนี้ต้องตบตีกันไหม
0: เอฟ
2: ต้องแบบว่าประชุมกันก่อนไหม
0: เขาน่าจะประชุมมาแล้วจ้าที
2: ่บ้านแต่ละคนเขาชอบไม่เหมือนกันไงว่าเพลงอะไรไปโชว์ดีอะไรอย่างงี
0: ้เออ F นี่เราพูดถึงเพลง F กันก่อนไหนๆน้องก็เลือกมาละเป็นเพลงสไตล์ไหนมีคอนเซปต์ยังไงบ้างคะ
7: ค่ะก็สำหรับเพลง F นะคะจะเป็นเพลงฮิปฮอปค่ะผสมป๊อปแล้วก็จะมีความ EDM อยู่ข้างในด้วยค่ะโดยเพลงเนี่ยถ้าแปลตรงตัว

0: เอฟเนี่ยจะแปลว่าลิงค่ะแต่ว่าเราจะเล่นกับแสลงของแรปเปอร์ที่มันแปลว่าแบบความคุ้มคลั่งความบ้าคลั่งค่ะโดยเพลงเนี่ยเนื้อหาก็จะเป็นฟีลแบบว่าเราเนี่ยโดนกดขี่ทำอะไรที่แบบว่าสังคมชอบแต่ว่าไม่ใช่ตัวเราจนเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็จะวอร์นิ่งไว้ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบที่เราเป็นแบบนี้ก็ออกไปเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะปุ้มระเบิดพลังค่ะ
1: เป็นลิง
2: นะ
0: คุ้มข้างเหมือน
1: คุ้มข้างเหมือนลิงออก
0: ใน MV ก็จะซึ่งใน MV ก็จะมีน้องลิงจริงๆด้วยใช่
3: จริงๆนะคะใช
2: ่นะเอาจริงแค่ฟังน้องพูดอ่ะยังสัมผัสได้ถึงความเท่เลยนะ
1: จริง
2: จริงแบบสำเนียงการพูดของเขามันดูเท่อ่ะนะแล้วตัว MV อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือฝีมือคนไทยนะฮะ
0: ใช่
2: เป็นแบบโปรดักชั่นแบบยิ่งใหญ่อลังการคือจริงๆทุกเพลงของแตงอ่ะทุ่มทุนมากๆสำหรับ MV ในเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ MV เห็นมีเด็กๆเต็มไปหมดเลย
0: มีน้องเด็กน้องลิงเอฟแล้วก็มีพี่เอ็กซ์ตาร์ด้วยค่ะพี่เอ็กซ์ตาร์เนี่ยก็จะมีแบบหลากหลายวัยมากมีตั้งแต่วัยวัยรุ่นไปจนถึงแบบวัยผู้ใหญ่เลยวัยทำงาน
2: มีทุกเ
0: จนใช่ค่ะเพื่อที่จะสื่อว่าแบบเพลงเราเนี่ยเข้าถึงทุกเจน
1: สุดท้ายละให้น้องฝากทั้งเพลง F แล้วก็อัลบั้มนี้ดีกว่า
4: ค่ะก็ฝากอัลบั้มแรกของพวกเราเนี่ยนะคะ Thank the First EP อัลบั้มค่ะก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะรวมไปถึงเพลงเอฟนะคะก็อยากให้ไปฟังกันเยอะๆนะคะก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ YouTube Tang Official ค่ะฝากด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณสาวๆ Tang มากๆนะครับที่มาร่วมข่าวสามสีกับเราขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: น้องมาทุกซิงเกิลนะครับต้อนรับนะถ้าเกิดจะมาซิงเกิลหน้าๆอีกนะคร
0: ับ
2: แวะเวียนมาได้เลยนะครับแน่นอนครับช่วงนี้เราจะปิดเบรกกันไปด้วยโชว์นะครับจากน้องๆวงแตงกับเพลง F นะครับส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าว IT กับคุณซีฉัตรประวีกันมอบเวทีให้น้องๆเลยครับเชิญครับแตงครับ

0: รถเยอะเลือกไม่ถูก
1: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
2: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
1: โอเคจอส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
3: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเหอะ
2: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทให้กับใจดื่มแบรนด
5: ์สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
6: ่ปากเหม็นแน่
7: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
8: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
9: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
10: ครัวคุณต่อยยกครับ
11: บุกเซ็นทรัลกระบี
12: ่ทะเลสวยอาหารอร่อย
11: 17-23 สิงหาคมนี
10: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
13: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
14: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
15: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
17: ชนะแล้ว
18: อีกสักเกมไ
16: หม My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
19: เรามาเบลนกันก่อนไหม
20: ใจตรงกันเลย

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: มาติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมปรับการจ่าย

0: เงินใหม่เป็นสูตร Care คำว่า Care เนี่ยทำให้ผู้ประกันตนงงค่ะว่าเอ๊ะถึงวัยเกษียณน่ะเราจะได้เงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมเดือนละเท่าไหร่อ่ะล่าสุดมีเว็บเครื่องมือดิจิทัลตัวใหม่นะคะที่ช่วยให้เราคำนวณเงินเกษียณล่วงหน้าไม่กี่คลิกรู้เลยสำนักงานประกันสังคมเปิดตัวนี่ค่ะเว็บคำนวณ Care Pensionนะคะเครื่องมือต้นแบบให้ผู้ประกันตนเนี่ยเข้าไปทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ซึ่งเป็นสูตรที่ครม.เห็นชอบแล้วด้วยนะคะความแตกต่างก็คือสูตรเดิมเอาจากเดิมก่อนจะคิดจากฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเลยแต่สูตรแคร์จะคิดจากฐานรายได้ตลอดช่วงชีวิตทำงานทำให้สะท้อนเงินสมทบที่เราจ่ายจริงได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นอันนี้ดีนะวิธีการใช้งานง่ายมากแค่เข้าไปที่เว็บแล้วไปกรอกข้อมูลพื้นฐานนะคะเช่นอายุปัจจุบันอายุที่เริ่มส่งเงินสมทบรายได้เฉลี่ยและก็ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบระบบจะประมวลผลออกมาทันทีว่าเกษียณแล้วจะได้เงินบำนาญประมาณเดือนละเท่าไหร่แถมยังมีฟีเจอร์เทียบให้เห็นชัดๆระหว่างสูตรเดิมกับสูตรใหม่นะคะแบบ Care อีกด้วยแม้วางระบบไว้เพื่อประเมินเบื้องต้นแล้วก็จะช่วยให้เราวางแผนการเงินอนาคตได้อย่างแม่นยำเยอะมากขึ้นช่วงนี้เวลาเราเดินทางไปเที่ยวทะเลไม่ใช่แค่มีไลฟ์การ์ดคอยดูแลนะประเทศไทยนะคะเปิดตัวดอลฟินหุ่นยนต์ AI กู้ภัยทางน้ำอัตโนมัติตัวแรกของไทยนำล่องใช้งานจริงที่สพ.เชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตค่ะดอลฟินตัวนี้รูปทรงคล้ายๆท้ายเรือขนาดเล็กนะแต่ประสิทธิภาพไม่เล็กค่ะวิ่งบนผิวน้ำ7เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ420เมตรต่อนาทีนะจ๊ะแถมยังรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1,000 กิโลกรัมค่ะตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานเชื่อมต่อกับกล้อง CCTV และเซ็นเซอร์ AI ตลอดเวลาค่ะพอ AI ตรวจพบความผิดปกติเช่นมีคนกำลังจมน้ำตกอยู่ในอันตรายดอลฟินจะถูกปล่อยตัวแล่นไปหาผู้ประสบภัยได้ทันทีแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่กดสั่งการเลยค่ะเป็นไงไลฟ์การ์ด24ชั่วโมงกำเนิดขึ้นแล้วค่ะงานนี้เป็นการจับมือกันระหว่างบริษัท ZBHA จากเซี่ยงไฮ้และซุปเปอร์การ์ดของไทยยกระดับความปลอดภัยให้กับสถานที่ท่องเที่ยวโดยสัปดาห์หน้าจะเริ่มเตรียมส่งมอบให้เมืองพัทยาต่อนะคะมีแผนขยายให้ครบทั้ง11สถานีตำรวจในภูเก็ตอีกด้วยค่ะ
1: คุณคุณสีด้วยนะคะแม่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นหุ่นยนต์เนาะแล้วเอามาใช้แบบช่วยกู้ภัยนะครับขอให้มีแบบทุกๆหาดเลย
2: ใช่แล้วค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะมาย้ำกันหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26ม่วนแน่แม่มาจะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วค่ะใครนะคะที่กดบัตรเข้างานผ่านทาง www.theconcert.com ไปแล้วนะคะให้ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับริชแบนด์เข้างานได้ตั้งแต่เวลา11โมงเป็นต้นไปส่วนคอนเสิร์ตนะคะจะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงค่ะแต่จริงๆไปก่อนเวลาได้เลยนะคะเพราะว่าที่ตลาดเนี่ยเขามีตลาด
1: ใช่ที่งานเขามีตลาด
2: เขามีตลาดนะคะม่วนแน่แม่มาขายทั้งของกินของใช้ราคาถูกเพียบเลยตลาดเนี่ยนะคะเขาเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปไปชิมไปช็อปกันได้นะคะงานนี้มีใครมาบ้างนี่ขึ้นภาพแล้วนะคะมีแม่ไฮอภพรนะคะคุณสยามโมคุณจาสิงห์ชัยไปเจอกันได้เลยนะคะที่ Life House Search Studio รามคำแหง81เมื่อวานคุณสยามโมเขาก็มา
1: ใช่นี่ผมกำลังจะมาบอกคุณเลยผมดูอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าน้องสยามโมจะพูดเก่งแล้วนางเลิศนางตลกอยู่นะ
2: นางเป็นติ๊กต็อกเกอร์แล้วก็พูดคุยแบบว่าฉะฉานมีความแบบเมามอยแล้วก็การโชว์การอะไรของเขาเมื่อวานนี้คือรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนขนาดดิฉันอยู่ข้างหลังฉันยังแดนซ์เลย
1: ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: พรุ่งนี้ไปไหมอยากแดนไหม
2: อยากแดนอยู่
1: แต่ติดงาน
2: อ๋อใช่แต่อยากไปจริงๆนะคะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแดนเผื่อนะครับพรุ่งนี้โดยเฉพาะแม่ไฮเนาะจัดเต็มมากๆแม่ไฮจัดลิสต์โชว์มาเราเห็นเพลงแล
2: ้วอุ๊ยเลิกแล้วค่ะมีไหม
1: หนึ่งชั่วโมง
2: ได้ปะ
1: คุณคิดว่าเลิกแล้วค่ะอยู่ลำดับที่เท่าไหร
2: ่สุดท้าย
1: เรามาลุ้นกันว่าแม่ไฮจะเปลี่ยนสคริปต์ไหม
2: โอเค
1: จะเปลี่ยนสคริปต์ไหมนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้กดบัตรเข้าไปดูคือคุณอาจจะแบบอุ๊ยมีธุระช่วงบ่ายสองบ่ายสามแบบไปดูไม่ได้จริงๆไปเดินตลาดกันก่อนได้นะคือใครอยู่แถวๆรามคำแหงไปเลยรามคำแหง81คือตลาดเขาเปิดให้ทุกคนเข้าไปได้ใครจะเข้าไปซื้ออะไรก็ได้จะกี้ไม่ว่างช่วงบ่ายจะกี้แวะไปซื้อลูกชิ้นสักนิดก็ยังดี
2: หรือใครที่ไปส่งแม่ไงม่วนแม่มาแต่ลูกไม่ได้มา
1: ลูกไม่ได้มา
2: ใช่ไหมล่ะ
1: ก็ได้ก็ได้
2: เดินตลาดก่อนลูกก็ไปเดินตลาดก่อน
1: หรือใครแม่อยู่บ้านก็ลูกหนีแม่มาก็ได
2: ้ก็ได้หมดได้หมด
1: นะฮะไปเจอกันที่เซิร์ฟสตูดิโอรามคำแหง81กันเยอะๆนะครับวันพรุ่งนี้ม่วนแน่แม่มานะครับวันนี้หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิสีไวท์เทนนิ่งครีมนะครับรวมถึงชุดพิธีกรจาก VT Studio เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเรื่องของที่ดิน21ไร่วัดอดุลนะคะเป็นมหากาพย์จริงๆวันนี้ป้าดามาออกรายการโหนกระแสป้าดาบอกว่ายังเดินหน้าจะยื่นฟ้องทวงคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะเพราะป้าดาบอกว่าเรื่องนี้มันติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกส่วนมหาหมีค่ะวันนี้ไปที่ขอนแก่นพาเจ้าอาวาสไปยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์แล้วและคัดค้านการออกใบแทนโฉนดที่ดินด้วยมหาหมีค่ะไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยื่นคัดค้านการออกใบแทนโฉนดที่ดินซึ่งฝ่ายทายาทของคุณตาเฮียงยื่นคำขอใหม่อ้างว่าเอกสารสูญหายแล้วก็นำ

0: ดที่ดินตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ต่อหน้าสื่อวันนี้เราได้เห็นโฉนดตัวจริงเป็นครั้งแรกเลยนะคะท่านผู้ชมขณะเดียวกันค่ะยังได้ยื่นเรื่องขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีให้เป็นชื่อวัดอดุลด้วยนี่ท่านเจ้าอาวาสเอาโฉนดมาให้สื่อได้ดูเลยบอกว่าเนี่ยตัวจริงอยู่ที่นี่นะคะคือท่านไม่ได้ออกมาก่อนหน้านี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะสูญหายไปปรากฏว่าทางฝั่งมหาหมีค่ะบอกว่าวันนี้ก็ถือเป็นการเริ่มนับหนึ่งของวัดในการดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้วก็ย้ำว่าที่ของวัดก็คือที่ของวัดพร้อมขอให้หน่วยงานรัฐนำกรณีที่ดินของวัดนี้เป็นบรรทัดฐานต่อไปส่วนป้าดาค่ะกับลูกสาวคนที่4นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของคุณตาเฮียงวันนี้มาออกรายการโหนกระแสทั้งคู่เลยเจ้าตัวบอกว่าคือทายาทไม่ได้ใจร้ายไส้ระกำที่จะไล่พระนะแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นป้าดาบอกว่ามันเหมือนติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกก็ทำให้ขั้นตอนการจัดตั้งวัดไม่ถูกต้องโปร่งใสยินดีค่ะถ้าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันตรวจสอบ
1: ตรวจสอบทั้งหมดว่าเส้นทางการขอสร้างวัดเป็นมาแบบไหนอย่างไร
2: แต่ถ้าเขาตรวจสอบแล้วทุกอย่างมันถูกต้องแม่จบไหม
1: การตรวจสอบทายาทต้องไปรู้เห็นด้วย
2: เออ
1: เพราะเรารู้นะผิดหรือไม่ผิดขาวดำต่ำสูงเราดูเป็นคุณหนุ่มไม่ใช่ว่าโมเมแล้วอุปทานหมู่ อุปทานหมู่ถูกต้องครับเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับเป็นวัดยกหูไปตรงนี้เป็นวัดครับยกหูไปอย่างนั้นเรียบเป็นวัดสมบูรณ์ยังไงคุณไปดูไส้ในมันจะทำวันไหนว่ากันมาฝากไปถึงผู้ว่าจังหวัดฝากไปถึงสำนักพุทธ
2: okay.
1: พุทธใหญ่พุทธเล็กด้วย
2: เอ้
1: าในเหลิมคุณดูเอกสารของนางบัวไขสอนสมุทรพรุ่งนี้ฉันจะไปพบคุณถ้าคุณไม่หาหลักฐานมาให้ดิฉันคุณเดือดร้อนแน่
0: พี่หนุ่มถามว่าจะจบไหมป้าดูไม่ยอมลงง่ายๆนะคะคงเดินหน้าสู้ให้ถึงที่สุดค่ะส่วนเรื่องเยาวชน7คนที่ไปทำร้ายชาวญี่ปุ่นแถวๆสถานีรถไฟมักกะสันนะคะวันนี้ตำรวจสอบปากคำพร้อมกับทีมสหวิชาชีพแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาโดยทั้งหมดให้การยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถสรุปคดีได้เนื่องจากจะต้องสอบปากคำผู้บาดเจ็บก็คือชาวญี่ปุ่นเพิ่มเติมจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปหลังสอบปากคำเสร็จจะนำตัวเยาวชนทั้ง7คนส่งศาลเยาวชนขณะที่แม่ของหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะคะอายุ38ปีวันนี้คุณแม่ขอโทษเลยบอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่มีเวลาดูแลลูกชายเรียนจบแค่ป.6แล้วก็ไม่ยอมเรียนต่อทุกวันจะออกไปหาเพื่อนซึ่งตัวคุณแม่เองบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ออกไปทำอะไรกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่บอกไม่ขอโทษใครค่ะหมายถึงว่าไม่โทษใครนะคะเรื่องนี้เป็นความผิดของลูกก็ต้องรับผลกับสิ่งที่ทำเอาไว้เช่นเดียวกับคุณแม่อีกคนนึงอายุ50ปีแล้วเป็นแม่ของเด็กชายอายุ13ก่อเหตุแล้วก็แม่ก็ยกมือไหว้ขอโทษทั้งน้ำตาเลยบอกว่าที่ผ่านมาพยายามดูแลลูกให้เป็นคนดีแต่ลูกชายติดเพื่อนหนักวันเกิดเหตุเป็นวันแม่บอกวันนั้นตั้งใจจะชวนลูกชายไปกินข้าวด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งมาเกิดเรื่องขึ้นค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการสอบปากคำพลเมืองดีที่ไปช่วยชาวต่างชาติเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะส่วนคดีนายกธงชัยถูกนายฉลองก่อเหตุยิงจนเสียชีวิตนะคะล่าสุดค่ะวันนี้ตำรวจไปสอบปากคำคนขับรถของนายกธงชัยแล้วนะคะเปิดเผยถึงคำพูดคำสุดท้ายของนายฉลองก่อนที่จะตัดสินใจยิงนายกธงชัยนายฉลองบอกในช่วงเวลาที่เกิดก่อนจะยิงว่า

นาธิเบศรพร้อมพนักงานสอบสวนเดินทางเข้าสอบปากคำนายยอดที่เป็นคนขับรถของนายกธงชัยซึ่งนายยอดได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ข้อมือขวานะคะนายยอดให้การว่าตอนเกิดเหตุตัวเองเนี่ยเดินลงมาจากตึกมาที่ลานจอดรถเพื่อเตรียมรถพานายกอบจ.นนทบุรีไปที่อีกงานหนึ่งปรากฏว่าจังหวะที่นายกเดินขึ้นรถมาแล้วนายฉลองเดินมาเคาะกระจกรถนายกก็ลดกระจกลงค่ะแล้วนายฉลองก็ชักอาวุธปืนมาจ่อทันทีเลยตอนนั้นนายกก็ยกมือปัดบอกกับนายฉลองไปว่าอย่าทำอย่างนี้แล้วนายฉลองก็ยิงใส่นายกทันทีส่วนตนเองถูกกระสุนเข้าที่ข้อมือด้วยความตกใจก็รีบเปิดประตูรถหลบข้างๆรถช่วยจังหวะที่นายฉลองเดินวนหารถตนเองนะคะจากนั้นก็วิ่งหลบหนีไปจนรอดตายมาได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้นายฉลองลงมือก่อเหตุนั้นตนเองบอกว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเรื่องเงิน11ล้านบาทเคยได้ยินมาว่าสมัยที่นายกกำลังทำหมู่บ้านขายแล้วเงินขาดมือก็ไปยืมเงินจากนายฉลองมาจริงๆ11ล้านบาทแต่

แต่ได้ใช้คืนกลับไปพร้อมกับดอกเบี้ยเป็นเงินรวมเกือบ15ล้านเรื่องยืมเงินมันจบไปแล้วจนนายกถึงกับเปรยว่าเหมือนกับใช้หนี้บุญคุณฉลองไม่จบ

เลยแล้วก็มาบ่อยจนน่ารำคาญมากนี่เป็นความคืบหน้าทางคดีนะคะส่วนเรื่องการเลือกนายกอบจ.คนใหม่ค่ะจะเปิดรับสมัครในวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้กลุ่มผึ้งหลวงซึ่งเป็นกลุ่มของนายกธงชัยนะคะกับพรรคประชาชนก็จะส่งคนของตัวเองลงชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีมีรายงานล่าสุดว่ากลุ่มสมาชิกอบจ.นนทบุรีกลุ่มผึ้งหลวงกว่า30คนค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มของอดีตนายกธงชัยมีการประชุมกันเป็นการภายในเพื่อสรรหาผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีการประชุมมีการหยิบยกรายชื่อบุคคลต่างๆขึ้นมาพิจารณากันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะยังไม่มีชื่อลูกสาวของนายกธงชัยอยู่ในนั้นด้วยก็คาดว่าอาจจะขาดคุณสมบัติหรือเปล่าหรืออีกทางนึงเนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่ประสงค์ลงการเมืองค่ะเดี๋ยวต้องรอข้อสรุปต่อไปส่วนพรรคประชาชนคุณเท้งหัวหน้าพรรคยืนยันแล้วนะคะว่าทางพรรคเตรียมส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอย่างแน่นอนโดยบุคคลคนนี้ผ่านกระบวนการสรรหาเรียบร้อยแล้วกำลังรอคำตอบยืนยันจากเจ้าตัวอยู่คุณเท้งบอกว่าผู้สมัครรายนี้ถือเป็นบุคคลที่มีความพร้อมมากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนเนื่องจากมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่หากเจ้าตัวตอบรับจะถือเป็นแคนดิเดตนายกอบจ.นนทบุรีที่ดีที่สุดเท่าที่พรรคประชาชนเคย

0: ส่งลงสนามมาค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่อค่ะ
1: ครั้งแรกของไทยสู่การโคจรรอบดวงจันทร
2: ์มีพื้นที่จำกัดบนยานขึ้นไปได้แค่7เพโลเท่านั้นทั่วโลกเดย์วันแรกก็กดดันทั้งมีความที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได
1: ้ชื่อของประเทศไทยจะไปไกลถึงดวงจันทร์ดิจิทัลไทยแลนด์เสาร์นี
3: ้รับฝันคุณแม่กลับบ้านกับแฮร์รี่เปิดใจคุณพ่อป้ายแดงกับพี่สมปอง
4: เจอกันค่ะรุ่งกินโต๊ะเพื่อพร้อมตอนบ่ายเสาร์นี้

เรื่องของคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะรองผู้กำกับไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วฐานถูกทำร้ายร่างกายทีนี้พรรคประชาธิปัตย์จะเอายังไงต่อวันนี้ทางฝั่งของคนโฆษกยืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องถ้าหากผิดจริงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ยอมรับว่าข้อมูลตอนนี้ยังมีความขัดแย้งกันอยู่สิ่งที่พรรคพยายามทำในช่วง 2-3 วันนี้คือการแสวงหาข้อเท็จจริงพยานแวดล้อมรวมถึงขอคลิปเหตุการณ์เพื่อพิสูจน์ว่ามีการทำร้ายร่างกายมีการตบจริงหรือไม่ถ้าหากคุณชัยชนะทำผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องของจริยธรรมด้วยสลับไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้มีภาพคือฮาค่ะเป็นภาพที่ท่านนายกบินไปตรวจเยี่ยมกองบิน1ฐานบินโคราชแล้วก็ท่านนายกขับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปด้วยตัวเองนะคะนี่ทีนี้ภาพนี้ที่ฮือฮาท่านผู้ชมเห็นไหม F-16 บินขนาบข้างเลยเป็นการจำลองภารกิจฝึกบินอารักขาค่ะจะเห็นว่าบินแบบประชิดมาก

ากนะคะแล้วก็จะมีจังหวะที่นายกตะเบะทำความเคารพยกนิ้วให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการควบคุมปฏิบัติการทางอากาศที่ร่วมขับ F-16 ด้วยค่ะภารกิจนี้นายกยังได้รับอาร์ม F-16 ของฝูงบิน103ที่ออกแบบเป็นพิเศษและปักภาพเป็นมิกกี้เมาส์นะคะระบุข้อความว่า F-16 Fighting Mickey ก็เป็นนามเรียกขานของท่านนายกขณะที่ขึ้นบินที่เรียกว่ามิกกี้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ฝนตกหนักที่จังหวัดชิบะนะคะเบื้องต้นตอนนี้น้ำท่วมฉับพลันมีผู้เสียชีวิตแล้ว4คนค่ะแล้วก็ตอนนี้ตามรายงานเนี่ยยังมีคนติดค้างอยู่ที่สนามบินนาริตะอยู่เลยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวตามต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ

ับสนุนโดยน้ำปาระแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียเทควีและเทคเอส

จะลงเรือลำเดียวกันนะก็ต้องช่วยกันพามันไปจะไปได้ไกลสักแค่ไหนมันก็อยู่ที่พลังใจของเรานั่นแหละกังลือน่ะเลือกคุณพิสุทธิ์เข้ามาร่วมใช้ชีวิตคู่แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: หลานรักของย่าขอให้คุณพระคุ้มครองนะลูกนะขอให้อยู่รอดปลอดภัยอายุยืนยาวอย่าโดนเพศภัยใดๆหรอกนะลูกนะเธอก็เหมือนกันอ่ะมาเป็นสะใภ้สกุลฉันน่ะทำตัวให้สูงส่งหน่อยอย่าให้ใครเขาพูดว่านินทาได้นะจ๊ะแม่คุณ
1: ครองรักกันนานๆนะลูกนะยิ่งลูกครองรักกันนานแค่ไหนพ่อก็ยิ่งมีความสุขมากแค่นั้นนะลูกนะแล้วยิ่งมีลูกมาเป็นโซ่คล้องใจพ่อก็ยิ่งสบายใจ

0: จเขาใจเรานะลูกนะอย่างที่พ่อเคยบอกแล้วบ้านหนึ่งหลังเนี่ยต้องประกอบไปด้วยเสาหลายๆต้นเพื่อค้ำจุนทั้งความรักความเชื่อใจไว้ใจแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันบ้านจึงจะมีความมั่นคงไม่สั่นคลอนลูก
1: ค่ะพ่อ

0: อย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่านายหวังอะไรจากลูกสาวฉันถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะดูแลสมบัติแทนลูกโง่ของฉันเอง
1: แม่
0: แกก็เหมือนกันฉันก็ดีใจกับแกด้วยนะก็ขอให้แกเนี่ยสุขสมหวังจะได้โดนปอกลอกเหมือนที่แล้วมาสาธุ
1: แม่

0: ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเป็นชีวิตของคนสองคนนะลูกจะดีจะร้ายยังไงขอให้ทั้งสองคนเนี่ยประคับประคองกันไปนะลูก
1: ครับแม
0: ่หากว่ามีบุคคลที่สามขอจงเชื่อมั่นในคนของเรานะลูกใครก็มาแทรกกลางไม่ได้

0: เสร็จพิธีตอนเช้าแล้วผมว่าตอนนี้คงถึงขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสได้แล้วนะครับ
1: ขอเชิญคุณพิภพคุณพิภพเป็นเจ้าหน้าที่เขตและวันนี้ก็สละเวลาในการที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ในการที่จะมาจดทะเบียนสมรสให้กับวิสุทธ์แล้วก็กั้งครับเชิญครับ

0: คุณรู้ไหมถึงกั้งจะแต่งงานมา3ครั้งแต่ก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่กั้งได้เป็นเมียอย่างเต็มตัวแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กั้งจะได้เป็นภรรยาของคุณอย่างเต็มตัวแล้วก็เต็มใจคุณจะเป็นเจ้าของกั้งและกั้งก็จะเป็นเจ้าของคุณแล้วจะไม่มีอะไรมาพรากจากเราได้
1: คราวนี้ไอ้กั้งมันเอาจริงมันจับผัวคนที่4มัดติดกับเสาบ้านเป็นหมาเลย
2: เดี๋ยวก่อนคุณทนายเชิญ

0: นี่มันอะไรกันน่ะแม่
1: จะอะไรก็รักษาผลประโยชน์ให้แกไงแกอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าก่อนแต่งงานเนี่ยแกพลานสมบัติอะไรของกงแกให้ผัวแกบ้าง
0: แม่แม่พูดอะไรของแม
1: ่ก็เรือนหอราคาหลายสิบล้านนั่นไงฉันจะไม่ยอมให้แกโง่เสียรู้ให้ผัวแกอีกต่อไปฉันก็ให้นายทนายเนี่ยมาเซ็นสลักหลังเอาไว้ว่าผัวแกมีสมบัติอะไรมาก่อนแต่งบ้างจะได้ไม่ต้องมาหวังชกมือเปิบทุกอย่างเป็นสินสมรสทั้งหมด
2: นี่คุณพวงหยกคุณพูดแบบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการดูถูกเกียรติวงศ์สกุลของผมนะครับ
1: ก็ดูถูกสิดูผิดตรงไหนอ่ะทนาย
3: เดี๋ยวก่อนครับถ้าเรื่องสลักหลังเนี่ยคุณพวงหยกไม่ต้องให้ทนายทำหรอกครับเพราะผมให้ทนายของผมทำเรียบร้อยแล้ว
4: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
5: Is that good?

0: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
3: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
4: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียดแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิ่งที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์ไก่ทอดแม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษชุดไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวหนีเฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี
6: ้ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: ความรักของเราสองคน
10: สนับสนุนโดย Hilux Travel M150
11: ขอโทษนะคะดิฉันมาช้านี่คุณขจรเป็นทนายของดิฉันเองค่ะ
12: นี่เป็นเอกสารที่แสดงทรัพย์สินของคุณพิสุทธิ์นะครับส่วนของคุณกลัดเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องระบุกันตรงนี้เลยนะครับและถ้าต้องใช้เวลานะครับผมว่าหลังพิธีก็ได้ครับ
13: อาพวงหยกเป็นยังไงล่ะได้ลูกเขยที่รู้ใจหรือถูกใจหรือยังอาพวงหยก
14: เตี้ยนั่งสิจะยืนข้ามหัวฉันทำไม
15: ไม่รู้ว่าแม่มันให้กินข้าวหรือกินหญ้ากันแน่
16: กั้งต้องขอโทษแทนแม่กั้งด้วยนะคะคุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างที่ท่านบอกก็ได้นะ
17: ถึงแม่คุณไม่บอกเนี่ยผมก็ตั้งใจจะทำอยู่แล้วผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่ผมแต่งงานกับคุณเพราะผมรักคุณไม่ใช่เงินทองที่คุณมีอีกอย่างนึงพวกเอกสารพวกนี้มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเลยเพราะเราไม่ได้คิดจะเลิกกันอยู่แล้ว
16: ไม่ผิดหวังที่กั้งรักคุณจริงๆค่ะ
13: อย่าเพิ่งแสดงความรักกันจดทะเบียนกันก่อน
16: กล่องอ่ะ

ยินดีด้วยนะครับคุณทั้งสองเป็นสามีภรรยาอย่างสมบูรณ์แล้วครับและสื่อตรงกับเธอเรื่อยไปไม่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อไรก็จะรัก

0: ้งมีความสุขที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ทำทุกอย่างเพื่อก้าง
1: แค่กระดาษแผ่นเดียวไม่คิดว่าคุณจะดีใจขนาดนี
2: ้ก้างถ้าใจผมไม่อยู่กับคุณนะไอ้กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยล้างผมไว้ไม่ได้หรอกนะแต่ที่ผมอยู่กับคุณที่นี่ตรงนี้ก็เพราะผมรักคุณ
0: สามีใครคะเนี่ยน่ารักจังเลยเนี่ยปากเนี่ยหวานหวาน
3: ด้านไหนนะครับ
4: ซับหน่อยกินมึงไหมคะ
3: วันนี้ก็สูงมากเลยนะ

มาถึงขั้นนี้แล้วก็อยากจะขอขอบคุณท่านที่มีเกียรติร่วมใจกันมาในงานหลานสาวแล้วก็หลานเขยคนใหม่ของผมอย่างพร้อมเพรียงกัน

0: เธอเผื่อพี่รับได้พี่จะได้ลงจากคานสักทีไง
1: เฮ้ยจะลงจากคานแล้ววุ่นวายแบบนี้พี่ไม่เอาหรอกพี่เถอะ
2: ไป
0: แม่คะไปรับช่อดอกไม้กันไหมคะเผื่อแม่รับได้แม่จะได้มีกิ๊กใหม่มาโยพ่อไง
2: ลึ่งจะมีกิ๊กใหม่อะไรฉันไม่ได้ตัณหากลับเหมือนพ่อแกนี่ฉันอยู่คนเดียวได้

0: มารับช่อดอกไม้ของเหมือนกันเหรอคะ
1: จะบ้าเหรอฉันจะไปห้องน้ำ
2: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
3: ้กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลืองต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
5: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลย
6: ผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
7: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยใจที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
8: ซามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่าก
9: ติการุ่นสนุก1แท็บถอดสายตาฟ้องรักโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า

0: ว้า
1: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร
0: ์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
4: ์เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
7: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
8: ่รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: ของน่าใช้แม่น่าช็อป by Happy Shopping
10: สวัสดีครับเบรกเวลามาแฮปปี้ช้อปปิ้งช้อปให้มีความสุขสนุกกับการช้อปปิ้งกันไปเลยครับผมบอกเลยนะในช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับการส่องกระจกเพราะว่าส่องปุ๊บเนี่ยเห็นปัญหาต่างๆบนใบหน้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำความมันบนใบหน้าแบบด็อกเตอร์เอวันนี้จัดโปรพิเศษให้กับแม่ทุกคนแม่จ๋าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่รุ่นเล็กแม่รุ่นกลางแม่รุ่นใหญ่ผมบอกเลยว่าเซตนี้ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะเพราะว่าวันนี้26ชิ้นอยู่ข้างหน้าด็อกเตอร์เอสวยครบเซตดูดีครบสูตรแน่นอนหน้าก็สวยแป้งรับไปเลยทั้งหมด5ตลับเน้นปกปิด4ตลับเติมระหว่างวันอีก1อันนี้พิเศษมากเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากหน้าสว่างช่วงระหว่างวันนี้จัดไปเลย5ตลับจัดเต็มยังไม่พอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพัดเลติโนนตัวดังอีก2ตลับสบู่เซรั่มตามคำเรียกร้องอีก5ถุงตะข่ายขัดผิวตีปอง5ใบพาเลตแต่งหน้าสวยมากๆ10ช่องสีทาตาก็ได้ทาปากก็สวยทาแก้มก็แจ่มและที่สำคัญมาพร้อมกับโลออนน้ำหอมลิมิเต็ดอีดิชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยอีก1ขวดไม่ได้คละให้นะอันนี้ตั้งใจให้เลยเพราะว่าเป็นโลออนน้ำหอมรุ่นใหม่กลิ่นใหม่สีใหม่ล่าสุดเลยจัดไปเรียบร้อยที่สำคัญโทรติดโทรทันตอนนี้ดร.เอให้เพิ่มไปด้วยกับเครื่องประดับสีทองสวยๆพร้อมกับจี้งามๆเป็นเซตแบบนี้เลย1เซตเพื่อสาวๆโดยเฉพาะยังไม่หมดยังไม่พอสั่งซื้อสำเร็จวันนี้กระเป๋าใบใหญ่ๆที่เห็นอยู่ข้างหน้าใบใหญ่มากสีสันสวยงามมากใส่ของได้จุใจมากพอดร.เอเข้าใจแม่ของเยอะแม่เสื้อผ้าแยะแม่เก็บของไว้นานผมบอกเลยว่าทุกอย่างสามารถใส่รวมกันได้ในกระเป๋าใบใหญ่ๆจุๆแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมบอกเลยว่าปัญหาบนใบหน้ามีไว้ให้แก้ถ้าคุณเจอปัญหาแบบดร.เอไม่ต้องกังวลใจไปมีทั้งความมันมีทั้งความหมองริ้วรอยต่างๆมาครบอายุ54ปีแล้วไม่อยากพูด

ุดเพื่อแม่เพื่อสาวๆทุกๆคนบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสาวรุ่นไหนสามารถใช้เซตนี้ได้แบบสบายใจนี่ให้ได้เห็นแบบนี้นี่ได้หน้าเนียนๆเลยปัญหาที่มีรอบดวงตาโหนกแก้มล่องน้ำหมากฝ้ากะจุดด่างดำสามารถจัดการได้แล้วบอกเลยว่าบางทีเรามีความมันบนใบหน้าสภาพหน้าจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเนียนบนใบหน้าไม่ต้องกังวลใจไปได้หน้าเนียนๆแบบนี้ติดเนียนทั้งวันคนมาปรับทุกข์กับดร.เอเยอะว่าโอ้โหทาแป้งบางตลับที่เคยใช้อยู่ถึงเวลาหลุดลอกล่อนไม่ผ่านชั่วโมงเลยใช้แป๊บเดียวเหงื่อออกไหลเยอะมาเห็นฝ้ากะจุดด่างดำวันนี้อยากแนะนำให้ลองใช้แป้งแบรนด์เดอเอดูนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการใช้แป้งผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนไปไหนมาไหนเนี่ยบางคนเรียกป้าบางคนเรียกยายวันนี้ขอเรียกพี่ได้ไหมมาดูโปรโมชั่นกันเลยวันนี้จัดโปรพิเศษให้เลยนะครับทั้งหมดคือ26ชิ้นรับไปเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดรับไปเลยทั้งหมด4ตลับนะเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีและวันนี้พิเศษมากครับแถมแป้งตลับน้ำเงินสูตรเติมระหว่างวันให้ไปอีก1ตลับยังไม่พอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพัดเลติโนนสบู่เซรั่มอีก5ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีปองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีสวยมากๆโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดลิมิเต็ดเฉพาะในรายการอีก1ขวดกระเป๋าใบใหญ่และสร้อยคอสีทองพร้อมจี้ทั้งหมดนี้ 7,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยมาดูหน้าดร.เอต่อโอ้โหหลายคนบอกว่าโอ้โหสภาพหน้าเนี่ยสาหัสเหลือเกินเจอปัญหาต่างๆมาเยอะเอาอย่างนี้อันนี้เป็นแบบแห้งใช่ไหมเราขออนุญาตกล้องกว้างมาเลยจะให้เห็นว่าจุ่มอยู่นานแล้วนะครับสำหรับแป้งตลับนี้จุ่มอยู่นานจริงปัญหาเยอะมาต้องการแบบปกปิดแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ่มน้ำไปเลยจะเป็นเอาพับจุ่มน้ำก่อนจะเอาแป้งจุ่มน้ำก่อนยังไงก็ได้แล้วก็ทาปัดๆเข้าไปมีปัญหาใต้ตาอาทากดๆตบๆนิดหนึ่งมีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยสามารถจัดการได้แล้วง่ายมากไม่มีเวลาก็สามารถแต่งได้ปัญหาเยอะๆมีปานอยู่กลางหน้าหลายคนมีปัญหาแบบนี้นะหน้าไม่เรียบหน้าไม่เนียนมีฝ้ากะจุดด่างดำหน้าผากมีริ้วมีรอยสีผิวไม่ค่อยจะสม่ำเสมอเลยจะจัดการยังไงดีดร.เอผมบอกเลยว่าได้เซตนี้ไปเอาอยู่นะครับปกปิดด้วยบำรุงด้วยปกป้องด้วยทำความสะอาดด้วยสวยด้วยครบเซตครบสูตรและแถมได้กระเป๋าใบใหญ่ไว้ใส่ของแบบจุใจด้วยคือต้องบอกเลยว่าเนี่ยง่ายมากแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งก็สามารถดูดีแบบนี้ได้ผมบอกเลยนะการดูแลผิวหน้าเนี่ยนอกจากว่าต้องบำรุงให้ถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดต้องการเน้นการปกปิดผมเน้นย้ำเลยว่าการปกปิดด้วยแป้งเนี่ยผลลัพธ์เขาทันทีเลยทาปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้ทันทีอะดูด้านข้างเห็นไหมปัญหาที่โหนกแก้มปัญหาใต้ตาปัญหาริ้วรอยปัญหาที่หน้าผากปัญหาความมันบนใบหน้าให้ได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าเราสามารถจัดการได้จริงๆแป้งเบอร์1ผิวขาวนะครับเบอร์2ผิว2สีสามารถเลือกก็กันน้ำด้วยนะจ๊ะกันน้ำด้วยจริงๆผมบอกเลยว่าบางคนแบบเหงื่อออกง่ายมากๆกังวลว่าแป้งจะหลุดระหว่างวันจัดเซตนี้ไปเลยและถ้าต้องการเติมระหว่างวันง่ายๆแป้งตลับน้ำเงินที่ให้ไปต้องบอกว่าตลับนี้เจ๋งมากนะสำหรับดร.เอคือใช่เลยใช้เติมระหว่างวันเพิ่มความสว่างให้กับผิวทันทีที่ใช้และเสริมตัวส่วนประกอบสารสกัดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนหรือว่าบลูแพงต้อนใส่เข้าไปในตัวแป้งเลยให้ได้เห็นกันชัดๆแบบนี้ว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆให้ไปด้วย1ตลับในเซตคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้และที่สำคัญครีมไข่มุกพัดเลติโนนที่หลายคนเรียกร้องมาวันนี้ดร.เอให้ไปด้วยวิธีการใช้ง่ายๆตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมการบำรุงผิวหน้าไปในตัวใช้ทาก่อนแต่งหน้าจะได้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆให้ได้เห็นกันแบบนี้นะว่านี้ใช้กับไม่ใช้แล้วเคล็ดลับง่ายๆคือพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราตามต่อด้วยแป้งนะครับทาแป้งตบๆเข้าไปก็จะเน้นเรื่องการปกปิดปัญหาไปด้วยในตัวแล้วทำให้แป้งติดแน่นติดเนียนติดทนติดนานขึ้นเนี่ยให้ได้เห็นแบบนี้เลยจะเห็นถึงความเนียนขึ้นจะเห็นถึงการปกปิดขึ้นจะเห็นถึงการเกาะได้ยึดแน่นขึ้นของแป้งผมเน้นย้ำเลยนะวันนี้ไม่พูดเยอะจัดให้ทั้งหมดนี้ในราคาเหมาๆ7-8 พันไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียงแค่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นแม่

0: รุ่นไหนผมบอกเลยนะต้องรีบสั่งเพราะว่านานๆมาทีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้จุใจแบบนี้ให้เฉพาะในรายการของหลักรวมของแถมนับรวมให้อีกครั้งหนึ่ง26ชิ้นทั้งหมดนี้ 7,000 กว่าบาทเกือบ 8,000 ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมาแล้วครับโปรตามคำเรียกร้องแป้งเดอเอโกลเนเชอรัลมิราเคิล 2-way เค้กพาวเดอร์4ตลับจัดเต็มเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอครับวันนี้รับเพิ่มไปด้วยกับแป้งสูตรเติมระหว่างวันเดอเอบลูไดมอนด์ 2-way เค้กพาวเดอร์อีก1ตลับรวมเป็น5ตลับและกระบวนของแถมอีก21ชิ้นมีพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัดเลตินอนอีก2ตลับสบู่เซรั่มอีก5ก้อนทุนตะไคร้ขัดผิวตีฟองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดอีก1ขวดและที่สำคัญโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไปเลยแบบวันนี้จ่ายเพียง 1,000 บาทจัดส่งฟรี02-161-3233มีระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
1: รู้ใจประกันภัยภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
2: นางพึ่ง

0: ามหน้าแน่นะชัยออด
1: นี่ฉันจะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปหรือเนี่ย
2: กัง
3: แกมาทำไม
1: Happy Birthday จ้ะกังเป่าเค้กกันสิจ๊ะ
3: ฉันไม่เป่าเค้กเน่าๆของแกหรอก
1: ไม่เป่าก็ไม่เป็นไรนะฉันเป่าแทนเธอได้เพราะว่าฉันชอบทำอะไรแทนเพื่อนอยู่ละ
3: จำใส่หัวแกเอาไว้นะฉันไม่มีเพื่อนสารเลวอย่างแกออกไปจากงานแต่งฉันซะหรืออยากจะตายตามผัวแกก็เชิญ
1: ไม่เอานะกั้งอย่าพูดอะไรที่เป็นอัปมงคลแบบนี้สิจ๊ะเขาบอกนะว่าคนเราเนี่ยจะดีจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับคำพูดของตัวเองคงเพราะว่าเธอเป็นคนแบบนี้สินะชีวิตของไม่เอานะก้างเธอไม่อยากให้ฉันมางานแต่งของเธอแต่ว่าเพื่อนร่วมงานของฉันอยากให้ฉันมา
3: แกหมายความว่าไง
1: ยินดีด้วยนะคะคุณพิสุทธิ
3: ์หมายความว่าไงคะ
1: เอ้านี่คุณพิสุทธิ์ไม่ได้บอกก้างเหรอคะว่าเราสองคนทำงานที่เดียวกัน
3: นี่ตกลงคุณรู้จักมันจริงๆใช่ไหมทำไมคุณไม่บอกกั้งล่ะ
4: อย่าทำแบบนี้เลยครับคุณพึ่งผมขอร้อง
3: นี่ตกลงคุณรู้จักมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมคุณบอกฉันมาสิ
1: ไม่ใช่รู้จักกันแค่นั้นนะกั้งเราสองคนยังสนิทกันมากด้วยล่ะจ้ะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยต้องเจอกันทุกวันจริงไหมคะคุณพิสุทธิ์คืนนี้ฉันขอให้เธอกอบโกยอ้อมกอดจากสามีคนใหม่ของเธอให้มากๆนะเพราะว่าคืนนี้เขาอาจจะเป็นของเธอแต่ว่าคืนต่อไปเขาอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้เหมือนภูไงจ้ะ
3: หนังเพิ่ง

0: ไปช่วยมันนะ
1: เร็วสิคะ
2: ไม่ไหวแล้ว
3: เห็นแบบนี้ไงผมก็ต้องช่วยกั้ง

0: ครับ
1: ผมต้องรีบไปเลย
2: คุณพี่สุดค่ะเพื่อนนิดนึงนะช่วยเพิ่งด้วยเพิ่งกลัวเพิ่งกลัวช่วยเพิ่งด้วย
1: ผมมาส่งคุณถึงมือหมอแล้วนะครับไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับ
2: ลูกของพึ่งเป็นอะไรไปล่ะคะพึ่งจะทำยังไงลูกของพึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยทำไมกล้าต้องทำแบบนี้กล้าต้องทำ

0: ไม่ทันใดเจ้าสาวก็น้ำตาตกกลางงานซะละไหนจะมีเลือดตกยางออกในงานซะอีกไม่ต้องพึ่งอาจารย์ยานทิพย์ที่ไหนเลยฉันก็สัมผัสได้ว่าต้องเป็นลางร้ายนี่เอางี้มะไหนๆก็ยังไม่ทันได้ส่งตัวนะฉันว่ายกเลิกงานแต่งดีมะ
1: ไม่ได้นะ
0: ทายหม่อมฉันนึกว่าหม่อมจะดีใจซะอีกนะคะเห็นทีแล้วอ๋อกลัวเสียหน้าฉันก็นึกว่าหม่อมน่ะกลัวเสียผลประโยชน
1: ์พูดอย่างนี้คุณหมายความว่ายังไงเนี่ย
2: ฉันก็หมายถึง
3: นี่พงศ์หยกถ้าอาปากไม่มีความสร้างสรรค์ละครผมว่าอยู่เฉยๆดีกว่านะอย่างน้อยก็ไม่ทำให้คนอื่นก็ปวดหู
2: คุณพิสุทธิ์มาแล้วค่ะ
4: เสียใจคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอ
5: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงฉันชอบเธอคน Spotify เขารู้กัน
6: ทั้งใครจะรสดีกัน
7: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
8: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทยเท่านั้นค
9: ่
8: ะ
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: ท์แบ็คแบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี
12: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่ค่ะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
13: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่รันแต่สุดท้ายคนที่พี่รันเลือกยืนข้าง

0: ไม่ใช่แม
1: ่ตอนนี้รันเขาไม่เอาคุณแล้ว
0: ถ้าพี่รันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
2: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร์
3: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15 นาที
7: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
8: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
9: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
10: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
11: ความรักของเราสองคนก็เป็นเรื่องของเราสอง
12: สนับสนุนโดยสก็อตรังนกแท้ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
13: นั่นน้ำผึ้งเหมือนข้าวอู่ซะละไหนๆก็ทิ้งลูกสาวฉันไว้กลางงานซะอะไรงั้น
14: อ่ะอ๋อพอได้แล้ววันนี้เป็นวันที่สองคนนี่ต้องมีความสุขอย่าเอาคนอื่นมาเป็นปัญหาไปขึ้นห้องกงจะตามไปส่งตัว

ตรงมือมาให้กลมคุณพิสุทธิ์มารับมือน้องไว้อย่างนี้นะวินาทีนี้นะขอให้เป็นวินาทีสุดขอให้เป็นวินาทีแรกของความสุขในการที่จะสร้างครอบครัวเติมให้เต็มซึ่งกันและกันนี่ต่อไปนี้ไม่มีเรื่องของกั้งไม่มีเรื่องของคุณพิสุทธิ์แล้วนะจะมีแต่เรื่องของเราสองคนเท่านั้นนะไปพักผ่อนกันเถอะเหนื่อยกันมาพอแรงแล้ว

0: อย่าลืมมีร้านให้พ่อเร็วๆนะ
1: ฉันก็ขอให้บุญกุศลที่ฉันทำมาช่วยปัดเป่าราคะที่มันบังตาแกโดยเร็ววันก็แล้วกันนะ
2: แม่ไปเถอะค่ะเขาจะพักผ่อนกันแล้ว
3: กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราก็เสียสละกันมามากทุกคนแล้วนะลูก

0: มันก็ไม่รู้จะเอ่ยอะไรอะค่ะขอให้มีความสุขแล้วกันนะคะ
1: นี่ปล่อยอย่าเอามือที่คุณจับ

0: มันมาจับฉัน
1: ไม่เอานะกั้งคุณก็รู้ว่าที่ผมพาสายน้ำผึ้งไปโรงพยาบาลมันเพราะอะไร
0: ก็เพราะว่าคุณเลือกมันไงคุณแต่งงานกับฉันคุณก็ควรจะอยู่เคียงข้างฉันสิแต่คุณกลับทอดทิ้งฉันและไม่ช่วยเหลือคนที่มันเคยทำร้ายฉันน่ะแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันว่าคุณทำงานที่เดียวกับมัน
1: ผมคิดจะบอกคุณหลังเราแต่งงานกัน
0: แล้วทำไมต้องรอหลังแต่งงาน
1: ก็ผมกลัวคุณเป็นแบบนี้ไงกั้ง
0: บอกนี่คุณกลัวว่าฉันจะไปอารวาสใส่มันใช่ไหมคุณเลยไม่บอกฉันน่ะคุณตั้งใจจะปกป้องมันใช่ไหม

0: วันนี้วันแต่งงานของเราทำไมต้องให้คนคนหนึ่งมามีอิทธิพลต่อเราด้วยกั้ง
1: ก็บอกว่าเด็กบ้าทำเงินคลอดออกมามันเป็นลูกของผัวเก่ากั้งไงกั้งเป็นเพื่อนกับมันมาทั้ง10ปีกั้งรักมันแต่มันกลับแทงข้างหลังกั้งคุณลองเป็นกั้งบ้างสิ
0: เรื่องนั้นมันผ่านมานานแล้วกั้งสายน้ำผึ้งเขาก็ชดใช้กรรมไปแล้วคุณขอสิกรรมให้เขาเถอะ
1: ไม่มีทางต่อให้มันต้องดิ้นตายต่อหน้ากั้งก็เกิน
0: นั่นมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาของเรื่องนี้เลยกั้ง
1: แต่นี่คือวิธีแก้ปัญหาของกั้งยังไงคุณก็ต้องออกจากงานคุณต้องออกจากงานได้ยินไหมคุณต้องออกจากงานไม่งั้นคุณไม่ต้องมาแตะต้องตัวฉัน
0: ตอนนี้คุยอะไรไปก็คงจะไม่รู้เรื่องอะนะเอาไว้คุณพร้อมจะฟังเหตุผลผมเมื่อไหร่เราค่อยมาคุยกันแล้วกัน

0: All-New Nissan Kicks E-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้นแท้ๆซองนี
1: ้หอมฟิน
0: เข้มเต็มรสชาติ
1: กลมกล่อม
0: ลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลย Birdie 3 in 1
2: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
3: ้เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมา
5: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
6: เฮ้ย
7: ไปเลย
6: มึงลงกูแล้ว
8: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
9: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
10: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
11: น้อง
12: มันน่าเจอใครวะ
13: คน
11: ย่อง
14: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
15: สะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋วซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1 108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
16: ้เรามาเบรนกันก่อนไหม
17: ใจตรงกันเลย

0: อาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จ
1: ส่งตัวแล้วเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวห้ามออกจากห้องค่ะ
2: ผมอยากได้ยา
1: คืนแรกอยากได้ยาโดปเลยเหรอคะ
2: ผมหมายถึงผมปวดหัวนะผมอยากได้ยา
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณพิสุทธิ์ไปรอที่ห้องนะคะเดี๋ยวนวลเอาไปให้ที่ห้องค่ะ
2: ไม่ต้องหรอกผมอยากอยู่ตรงนี้เงียบๆนะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวนวลเอามาให้นะคะ

0: ไรนะนวลสองคนนั้นทะเลาะกันจนไม่นอนห้องเดียวกันเลยเหรอนี่นวลดูแลสองคนนั้นให้ดีๆนะแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรีบโทรมาหาฉันด่วนเลยเข้าใจไหมโอเค
1: โอ้ยสาธุกุศลผลบุญของฉันได้ผลจริงๆปัดเป่าราคะที่มันบังตายายก้างได้คืนแรกแยกกันนอนอาทิตย์หน้าก็คงหย่ากันเลย
2: นี่คุณเคยได้ยินไหมคุณยิ่งแช่งใครเนี่ยนะเขายิ่งอายุยืนคุณแช่งก้างกับพิสูจน์เขาก็ยิ่งรักกันมากขึ้น
1: แล้วคุณเคยได้ยินไหมยิ่งรักกันมากอุปสรรคก็ยิ่งเยอะและฉันเนี่ยแหละจะเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ของใหญ่ก้างเงินทองของฉันเนี่ยไม่ได้สอยมาจากต้นมะม่วงนะฉันหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่ยอมให้ไอ้พวกปิงพวกนั้นมาเสวยเงินของฉันหรอกคุณเองก็เหมือนกันอย่าคิดนะว่าฉันจะเชื่อว่าเลิกกับนางเนื้อแพรจริงๆรอให้ฉันมีหลักฐานซะก่อนเถอะแม่จะล้างบางให้หมดทั้งบางเลยคอยดู

0: ันไม่ผิดคุณควรเป็นฝ่ายที่มาง้อฉัน
1: ถ้าจะอยู่ด้วยกันคุณก็ต้องรู้จักยอมคนอื่นบ้าง
0: ฉันไม่ยอม
1: ถ้าคุณไม่รู้จักยอมคุณก็ต้องอยู่คนเดียว
0: หรือว่าฉันควรจะยอม
1: ผมดีใจนะที่คุณรู้จักยอม
2: เหมือนเอายามาให้ค่ะ

0: ที่สุดสุดเขายังอยู่กับพึ่งใช่ไหม
1: พึ่งเลิกเลี้ยงหาผู้ชายได้แล้วคนแรกที่พึ่งควรจะถามหาตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือเด็กที่มันนอนพะงาบอยู่ในตู้อบนอนเด็กที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยแต่มันต้องเกือบตายก็เพราะความอิจฉาริษยาของแม่มัน
0: นรัตไม่ได้เป็นพึ่งนรัตไม่เข้าใจหรอก
1: ใช่น้าไม่เข้าใจหมูหมามันเป็นสัตว์มันยังรักลูกของมันเหรอแต่นี่พึ่งเป็นคนพึ่งไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอพึ่งก็รู้นี่ว่าตัวเองเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดพึ่งก็ยังไปอาละวาดในงานแต่งของกั้งพอฟื้นขึ้นมาก็เรียกหาผัวของกั้งพึ่งไม่ได้รักลูกของพึ่งเลยใช่ไหมพึ่งอยากให้มันเป็นเด็กที่ไม่มีใครรักแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองเหมือนพึ่งใช่ไหมแล้วถ้าพึ่งมีลูกของพึ่งเองพึ่งจะรักลูกของพึ่งให้มากมากให้เหมือนที่พึ่งอยากให้พ่อแม่ของพึ่งรักพึ่งพึ่งจะไม่ปล่อยให้เขาเหงาจะไม่ยอมให้ใครมารังแกลูกของพึ่ง

0: ทอดแม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษชุดไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวหนีเฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี
1: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับ Nescafe Go
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: โตโยต้าตูฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
8: ้ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ไม่ไปไงไม่ไปกายภาพจะดูทีวี
10: ไม่
9: วันนี้ผมก็โอเคอะนะแต่พอพวกคุณมาแล้วผมรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
11: อาจารย์ครับนี่เป็นผลข้างเคียงของตัวยาหรือเปล่าครับ
10: ไม่ใช่ผลของยาหรอกค่ะแต่เป็นผลจากนิสัยมากกว่า
9: อ้าวอ้าวอ้าวคุณพูดงี้ไม่ถูกนะในเมื่อตัวคุณเองก็ไม่ดีไปกว่าใครว่าผู้ชายโกหกเจ้าชู้กะล่อนแต่ตัวเองก็โกหกไม่แพ้กันนั่นแหละ
10: นี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยแล้วฉันไปโกหกคุณตอนไหน
9: จันหมอครับผมขอร้องเรียนนะครับผมไม่ต้องการให้แพทย์ฝึกหัดคนนี้มาดูแลผมอีกแล้วไงไม่ไปแล้วกายภาพไม่ไปแล้ว
10: ไปค่ะไปค่ะ

0: ชั้น5ค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคุณโอ้โหคนกำลังจะเข้าไม่เห็นเหรอจ่าอีกคนนะโทรศัพท์ดิหลวงพ่อผมอยากออกจากโรงพยาบาลวันนี้เลยครับก็เรื่องของหมอสิครับนี่ผมเป็นลูกชายคนเดียวของนายศรัทธาลีพาณิชย์นะโอ้เอ้ยเราก็จ้างหมอดูแลที่บ้านก็ได้นี่โอเคนะครับครับพ่อสวัสดีครับเอาเห็นระวังนะบอกให้ระวังไง

0: ไม่ได้นอนใช่ไหมคะรอคุณวิสุทธิ์ใช่ไหม
1: ใครบอกว่าฉันรอล่ะในเมื่อเขาเห็นคนอื่นสำคัญความสุขของฉันปล่อยเขาไปสิ
0: ปล่อยเขาไปสิปล่อยไปสิคุณกั้งคะคุณกั้งจะทานอาหารเช้าเลยไหมคะนนจะได้ให้เด็กตั้งโต๊ะเลยอะคะ
1: แย่เหรอเอาไปสิ
0: ค่ะค่ะค่ะค่ะกาแฟนะคะ
2: กาแฟแก้วเดียวเนี่ยมันจะไปอิ่มอะไรเอาข้าวต้มให้เขากินแล้วไม่ต้องบอกนะว่าผมไม่เอาไปให้
0: ค่ะ

0: สารแน่ฉันสั่งกาแฟไม่ได้สั่งข้าวต้มเอามาใหม่เลย
1: ค่ะค่ะค่ะสารแน่ฉันขอกาแฟไม่ได้ขอข้าวต้มคุณกั้งพูดอย่างนี้ค่ะ
2: ไปบอกเขาว่าเครื่องต้มกาแฟเสีย
1: เสียอ๋อค่ะค่ะคุณกั้งคะเครื่องต้มกาแฟพังค่ะ
0: ถ้าเครื่องพังก็ไปซื้อใหม่สิ
2: ไปบอกเขาว่าผมสั่งให้เขากินข้าวต้ม
1: ค่ะค่ะคุณกั้งคะคุณพิสูจน์ให้คุณกั้งทานข้าวต้มค่ะ
0: โอ๊ยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่กินถ้าเขาอยากฉันกินแล้วก็ขึ้นมาสั่งฉันเองสิ

0: ฉันไม่กินถ้าเขาอยากให้ฉันกินก็ให้เขาขึ้นไปบอกฉันเองแล้วก็ล้มตัวล้มนอนที่เตียง
1: ไปบอกเขาว่าถ้าเขาไม่กินเนี่ยผมจะขังเขาไว้ในห้องแบบนั้นน่ะแหละ
2: กังวลในนี้ค่ะ
3: บอกเขาไปเลยว่าฉันไม่กลัว
2: ให้ลงไปบอกเหรอคะ
3: ไป
2: คุณกั้งไม่โทรไปแล้วค่ะ

0: บอกว่าฉันไม่กลัว
1: บอกเขาว่าต้องกิน
2: ไม่กิน
1: ต้องกิน
2: ไม่กิน
1: ต้องกิน
2: ยังไงฉันก็ไม่กิน

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่14สิงหาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริ
1: กันคือ19สิงหาคมนี้นะครับและจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการคือ31สิงหาคมคุณผู้ชมจะแคปหน้าจอนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์จากท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีอีวันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นชุดที่มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหลังประชุมท่านรัฐมนตรีชัยชนกก็ยืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการ THAI Passportขณะนี้สำนักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องการทำสัญญาแนบท้ายกลับมาเป็นที่เรียบร้อยเตรียมเปิดทดสอบการลงทะเบียนพร้อมกัน19สิงหาคมนี้ครับและจะจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการคือ28สิงหาคมเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้หลังจากนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวแจ้งช่องทางการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายใน 1-2 วันนี้ครับส่วนเงื่อนไขของ

0: การรับสิทธิ์ให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงครับเพราะฉะนั้นข้อเดียวเลยคุณผู้ชมเป็นคนไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปและผ่านการยืนยันตัวตนเดี๋ยวอีก 1-2 วันจะแจ้งช่องทางในการลงทะเบียนส่วนจะมีการขยายโครงการเพิ่มเติมอีกหรือไม่รัฐมนตรีดีอีบอกว่าเบื้องต้นเดี๋ยวขอประเมินผลโครงการครั้งนี้ก่อนว่าหลังจากใช้การไปแล้วเป็นอย่างไรผลออกมาเป็นอย่างไรต้องดำเนินการต่อหรือไม่และอีกส่วนเนื่องจากเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่อง AI ก็มองว่าเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะต้องมาประเมินกันใหม่อีกครั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกฝ่ายบ้างฮะพรรคประชาชนครับคุณธีรชาติก่อตระกูลคณะทำงานผู้นำฝ่ายค้านและทีมนโยบายดิจิทัลบอกว่าคือประกาศไทม์ไลน์ออกมาแบบนี้อาจจะไม่เป็นธรรมกับประชาชนครับเพราะโครงการนี้ยังมีข้อสงสัยอยู่มากมายทำเป็นระบบปิดแล้วบอกจะแก้ไขสัญญาแต่รายละเอียดเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้คณะกรรมการบริหารงบเนี่ยเชิญรัฐมนตรีชัยชนก4ครั้งก็ไม่เคยมาเลยบอกจะเดินหน้าโครงการอย่างเดียวไม่สนใจข้อซักถามของสังคมอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวอย่างมากคุณธีรชาติบอกว่าที่สำคัญเอกสารที่ทางกรรมการขอไปคือขอข้อเสนอทางเทคนิคของทั้ง3เจ้าปัจจุบันได้มาเจ้าเดียวอีก2เจ้าก็ไม่ส่งมาให้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปิดบังอะไรกันมากขนาดนี้กับโครงการที่เรียกว่าโครงการสำคัญของกระทรวงนอกจากนี้จากรายงานการประชุมที่ส่งมาก็เพิ่งจะพบความ
1: ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนมากเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือข้อสงสัยเนี่ยมีอยู่อย่างมากมายสิ่งที่ทำคือเป็นระบบปิดแล้วก็บอกว่าจะแก้ไขสัญญาแต่รายละเอียดเป็นยังไงก็ยังไม่มีใครได้รับรู้การเชิญท่านมาที่กรรมาธิการติดตามงบประมาณก็เชิญไป4ครั้งท่านก็ไม่สนใจกลไกรัฐสภาแล้วก็บอกว่าจะเดินหน้าอย่างเดียวผมว่าอันเนี้ยมีความสุ่มเสี่ยงว่าท่านไม่ได้สนใจข้อซักถามของสังคมเลยน่ากังวลเป็นอย่างมากรายงานการประชุมที่ส่งมาก็เพิ่งพบความจริงที่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็คืออาจารย์สมเกียรติทีดีไอกับคุณประกรณ์นิมประพันธ์ทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันที่อนุมัติโครงการนี้มันก็เลยเป็นคำถามว่าอ้าวตกลงโครงการนี้ถูกอนุมัติโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์อยู่เลยหรือด้านกฎหมาย
2: จะลงไหมคะจะลงทะเบียนไหมคะอยากรู
0: ้ตูนถามใหญ่เลยลงสิของฟรีต้องใช้
2: หนูดูแล้วค่ะวันพุธหน้า19สิงหาคมคุณผู้ชมแสดงความเห็นหน่อยนะคะคิดว่ายังไงจะไปลงทะเบียนกันไหมคะจะใช้กันไหมคะ สำหรับมาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเมื่อวานที่เรานำเสนอไปอะค่ะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนึงนะคะ มาไทยคือแฟนเป็นคนไทยก็มาไทยปรากฏว่าไปโดนคนรุมทำร้ายใจกลางเมืองเลยค่ะบริเวณแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันวันนี้ตำรวจเนี่ยคือจริงๆตั้งแต่เย็นวานนะคะไปตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้7คนเป็นเยาวชนทั้งสิ้นเลยวันนี้มันก็เลยจะมีบรรยากาศของผู้ปกครองนะแต่ละคนก็จะพูดคล้ายๆกันว่าลูกตัวเองไม่ได้เป็นหัวโจกหรอกแต่ว่าเพราะว่าเพื่อนเป็นคนชักจูงไปในทางที่ผิดค่ะเมื่อวานนี้นะคะผู้บาดเจ็บชาวญี่ปุ่นชื่อว่าคุณยูกิอายุ43ค่ะไปแจ้งความที่สน.มักกะสันนะคะบอกว่าถูกคนรุมทำร้ายหวังชิงทรัพย์ที่ป่ารกร้างแกใช้คำนี้เลยใจกลางเมืองนะ
0: ป่ารกร้าง
2: ป่ารกร้างซึ่งดูภาพมันก็ดูเป็นป่ารกร้างจริงๆอะค่ะป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันกลางดึกของวันที่12สิงหาคมบาดเจ็บหลายจุดตามร่างกายค่ะทั้งใบหูหลังคอและที่ขาเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ก้อนหินตีเข้าที่ท้ายทอยคุณผู้ชมดูภาพนี้สิจริงๆนี่แอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันจริงๆข้างๆเนี่ยมันขนาดนี้เลยอะค่ะทีนี้พอตำรวจไปดูวงจรปิดนะคะพบว่าหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายทั้ง7คนก็ขี่มอเตอร์ไซค์2ข้างแยกโบสถ์พระแม่จากนั้นวิ่งตรงไปยังถนนประชาสงเคราะห์ที่สุดเมื่อวานช่วงเย็นค่ะตำรวจก็ไปเชิญตัวเยาวชนทั้ง7คนที่ร่วมกันก่อเหตุมาสอบปากคำเพราะว่าทั้งหมดก็อาศัยอยู่ตรงแฟลตข้างสน.ดินแดงนั่นแหละค่ะตำรวจเชิญผู้ปกครองของเยาวชนมาด้วยนะคะในเบื้องต้นเพื่อที่จะมาชี้แจงก่อนแล้วนัดให้มาสอบปากคำอีกครั้งพร้อมสหวิชาชีพที่สน.มักกะสันค่ะวันนี้เยาวชนทั้ง7พร้อมผู้ปกครองก็มาตามนัดสอบปากคำพร้อมสหวิชาชีพทีมข่าวได้คุยกับผู้ปกครองหลายคนนะคะมีท่านนึงอะค่ะชื่อคุณมนัสท่านอายุ75ละเป็นทวดของหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุบอกว่าพ่อแม่หลานแยกทางกันไม่ได้กลับมาเลี้ยงดูหลานเลยตัวเองเป็นทวดอายุ75ต้องเป็นคนดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลานเนี่ยติดเพื่อนสาเหตุทั้งหมดคุณทวดบอกติดเพื่อนการเรียนหนังสือเกรดก็ต

0: ลงตัวเองกับน้าของหลานก็ดุด่าตักเตือนไปผลที่ได้คือหลานหนีออกจากบ้านค่ะหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่ต้นปีมารู้ข่าวอีกทีก็คือเมื่อวานนี้แม่ของหลานแจ้งมาว่าถูกตำรวจจับคุณทวดบอกเสียใจมากแต่คิดว่าหลานน่ะไม่ใช่หัวโจกหรอกหลานน่ะเป็นเด็กตัวเล็กขี้แยใจไม่สู้คนแล้วตอนอยู่กับตัวเองก็ปกตินะแต่คิดว่าไปโดนเพื่อนชักจูงไป
1: เขามาก่อเหตุอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็เป็นคนเลี้ยงมาแล้วก็ปกติมันก็ไปชดไม่มาเลยไปอยู่กับเพื่อนแถวนู้นแถวนั้นไปไหนนอกจากไม่มีตังค์โทรมาแล้วก็โอนให้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้กีดกันเรื่องเงินทองเรื่องการกินอยู่นี่ไม่หวงเพราะเราเลี้ยงเรามาแต่นี่อยู่กับที่แม่เขาว่าเขาไม่ค่อยได้เอาใจใส่ลูกเท่าไหร่ผมก็คิดว่าไม่ได้เป็นผู้นำเพราะใจไม่กล้าคุยแล้วถามเนี่ย
0: มัน
1: เขาบอกว่าไปกับพวกไปกับเพื่อนๆเราก็อยากขอโทษแหละมันเป็นคดีอุกชะกันใช่ไหมเราก็อยากว่าเออมีอะไรก็โหดที่กันไปเราขอโทษที่หลานเราไปก่อเหตุอย่างนี้มันก็เที่ยวประกันได้ออกมาวันนี้ผมก็ต้องเอากลับมาบ้านผมเอามาอบรมห้ามออกนอกบ้านไปแต่ตอนนี้เราก็ต้องดูแลเพราะช่วงก่อนนี้เขา
0: ส่วนแม่ของเด็กชายอายุ13ปีนะคะอีกคนหนึ่งคุณแม่นี่อายุ50ยกมือไหว้ขอโทษทางน้ำตาค่ะบอกว่านี่ครั้งแรกเลยนะที่ลูกชายมีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้แต่ยอมรับว่าลูกอ่ะติดเพื่อนก็เลยไม่ค่อยอยู่บ้านวันเกิดเหตุ12สิงหาคมจริงๆเป็นวันแม่คุณแม่บอกก็ตั้งใจจะชวนลูกไปทานข้าวด้วยกันแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหนที่สุดก็มาเกิดเรื่องอยากจะให้ลูกกลับตัวกลับใจยังรักลูกอยู่เสมอ
2: ขอโทษนะคะกับขอโทษแทนเด็กๆด้วยแล้วก็คิดว่าเขาก็คงไม่ตั้งใจ
3: เพราะอะไรครับ
2: ถามเขาเขาก็ไม่คุยเขาจะแบบว่าไม่ฟังไม่อะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดกับเขา
3: ลูกแม่นี่ปกติติดเพื่อนไหมครับหรือว่าอยู่บ้านหรืออะไรยังไงไหม
2: ไม่อยู่บ้านเลยคือเขายังเด็กอยู่เราก็อยากจะแบบกอดลูกอยากจะให้ลูกอยู่ด้วยกินข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะมันแม่ก็อยากจะพาไปทานข้าวไปอะไรอย่างนี้แต่เขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เขาไปอยู่ตรงไหน
3: เป็นไปได้อยากบอกอะไรลูกไหมแม
2: ่ก็อยากได้ลูกกลับมาต้องบอกลูกอยากให้ลูกยังเชื่อฟังแม่เมื่อวานแม่บ่นไม่พูดอะไรพลังเนี่ย
3: แล้วส่วนเรื่องคดีเป็นไปตามกฎหมายเลยหรือว่ายังไงแม
2: ่ก็แล้วแต่ต้องอยู่ที่ว่าเจ้าทุกข์มาแล้วก็จริงๆอยากเจอตัวจริงเขาก็อยากขอโทษ
0: ท่านผู้กำกับสน.มักกะสันพันตำรวจเอกอุหินทุบศีรษะผู้เสียหายหรือใช้ก้อนหินปาใส่อันนี้ก็ต้องสอบปากคำให้ชัดเจนประเด็นหนึ่งเพราะว่าพื้นที่เกิดเหตุนะคะมันก็ค่อนข้างมืดก็อาจจะกล้องก็ไม่ได้เห็นชัดเจนหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายก็อาจจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ชัดเจนเหมือนกันส่วนเรื่องทรัพย์สินก็ยังต้องสอบให้ชัดนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยมีการปล้นทรัพย์หรือว่าเอาทรัพย์สินผู้เสียหายไปหรือเปล่าค่ะก็ขอสอบทั้งเยาวชนทั้งผู้เสียหายให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะถึงจะแจ้งข้อหาคือเบื้องต้นเนี่ยพิจารณาเป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายไว้ก่อนนะคะและสุดท้ายเมื่อสรุปสำนวนเสร็จสิ้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นเยาวชนหมดทุกคนนะคะ
4: ครับท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทาครับสนับสนุนโดย BYD คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะครับตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่แล้ววันนี้ติด Hashtag ความจริงมีหนึ่งเดียวไม่ใช่ครูปรีชานะครับแต่เป็นป้าดามหาปลัยคืออันนี้โซเชียลเขาตั้งฉายาให
0: ้อ๋อบางคนก็ป้าดาปืนกล
4: หลายฉายาเลยวันนี้มาออกรายการโหนกระแสแล้วทิ้งท้ายก่อนจะออกจากช่อง3ไปสบายใจแล้วเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวอันไหนลองฟังปิดเบรกซะหน่อยแล้วช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
0: ค่ะไปด้วยไหมคะ
5: ขอโทษนะคะ
6: สบายใจนะครับสบายใจ
7: แล้วค่ะสบายใจแล้ว
8: ถอดแว่นหน่อยได้ไหมครับ
9: ขอดูหน้าสวยๆหน่อย
8: ขอดูหน้าสวยๆหน่อย
9: ไทยรัฐเลยไ
8: หมมั่นใจขนาดไหนมั่นใจแบบว่าเป็นของเรา
10: ความจริงมีหนึ่งเดียวค่ะ
11: จริงจริงหนึ่งเดียวแล้วป้ากันนะ
12: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแรงโกซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่7-Eleven

0: นาคารออมสินเปลี่ยนบ้านให้เป็นทุนหมุนเวียนด้วย2สินเชื่อเคหะพร้อมข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษช่วยให้บริหารการเงินได้คล่องตัวมากขึ้นกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีและสินเชื่อเคหะบ้านใหม่ผ่อนสบายดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 1.79% ต่อปีผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนพร้อมสนับสนุนค่าประเมินหลักประกันสูงสุด 5,000 บาทและค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทผู้สนใจยื่นกู้ได้ตั้งแต่16กรกฎาคมถึง15ตุลาคม2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่15พฤศจิกายน2569สมัครได้ที่แอป MyMo หรือที่ www.gsb.or.th
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Oceanด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
3: ์นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: โฮลิพัทจะให้
5: เร็วๆนี้
6: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองประเดิมที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์สบายใจได้ไม่มีใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวพี่ง่ายๆหรอกนะเลิกคิดเรื่องไร้สาระได้แล้ว
8: ฉันกับปอนเป็นแฟนกันแล้วอะ
7: แล้วคุณรู้หรอว่าธุรกิจผมคืออะไรมันน่าสนใจตรงไหนแล้วคุณจะนำเสนอไง
9: แม่นะเอาเรื่องของปอนเนี่ยไปอวดเพื่อนด้วยนะนาน
10: าก็เลยตัดใจเงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: Home Pro ลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเซนเครื่องซักผ้า20กิโลกรัมเพียง 9,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-31 สิงหาคม2519ที่ Home Pro เมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
13: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีกก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
15: แก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้หมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
16: วันนี้ยังคงมีประเด็นเรื่องของป้าดากับที่ดินพิพาทวัดป่าอดุญญารามนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมามองในฝั่งของป้าดาบ้างว่าแกคิดยังไงแต่ว่าวันนี้ในส่วนของวัดนะคะก็มีคนมาช่วยเยอะเลยค่ะมีมหาหมีมามีสำนักพุทธนะคะไปพาท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามไปที่ที่ดินจังหวัดขอนแก่นทำสองเรื่องเรื่องแรกคือยื่นคัดค้านการออกใบแทนโฉนดที่ฝั่งป้าดาไปยื่นไว้อันนี้ที่ดินบอกทำได้เลยนะเพราะโฉนดมันไม่ได้หายคือท่านเจ้าอาวาสเอาโฉนดตัวจริงไปค่ะประเด็นที่สองก็คือยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดจากชื่อของคุณตาเฮียงเป็นชื่อวัดป่าอดุญญารามค่ะเมื่อเช้านี้นะคะก่อนที่จะพากันไปที่ที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ไปพบท่านเจ้าอาวาสพระครูอดุลสารนิเทศที่วัดก่อนนะคะโดยมีคุณกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยมหาหมีหรือคุณประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมซึ่งก็เป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกค่ะ ท่านผู้ตรวจราชการสำนักพุทธก็ยืนยันนะคะว่าโฉนดเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์วัดแน่นอน 100% ตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่กรมที่ดินละจะเข้าไปกันวันนี้นี่แหละแล้วจะใช้กระบวนการนับจากวันนี้ไปอีกประมาณ1เดือนค่ะในการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินท่านผู้ตรวจสำนักพุทธยังบอกนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัดป่าอดุญญารามนี่เป็นกรณีศึกษาเลยนะเดี๋ยวจะใช้ไปเป็นแนวทางในการจัดการกับ

0: ที่พบหารือท่านเจ้าอาวาสเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นมีการร้องขอกำลังตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นด้วยค่ะให้มาคุ้มกันอารักขาท่านเจ้าอาวาสไปนะคะคุณผู้ชมไม่ลืมก่อนหน้านี้มันมีกลุ่มบุคคลมาเอาท่อมาปิดพังเข้าแล้วก็มากันหลายคนเทปูนบ้างอะไรบ้างวันนี้ขอกำลังตำรวจเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจากวัดไปที่ดินเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรแต่ก็นั่นแหละค่ะให้ตำรวจท่านมาคุ้มกันมีทั้งรถยนต์สายตรวจมีทั้งมอเตอร์ไซค์สายตรวจนะคะก็พากันเข้าไปที่ที่ดินแล้วพอไปถึงนี่ตำรวจก็คือเรียกว่าประคองท่านเจ้าอาวาสไปเลยอะค่ะจากนั้นก็ได้คุยกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นคุณพงสุวัฒน์ชัยต้นเทือกนะคะอย่างที่บอกว่า2ประเด็นประเด็นแรกยื่นคัดค้านใบแทนโฉนดฝ่ายที่ป้าดานนำออกมาอ้างประเด็นที่2คือแก้ชื่อในโฉนดค่ะจากชื่อคุณเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อวัดป่าอดุญญารามมหาหมีค่ะคุณประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นการนับหนึ่งในการดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะจริงๆเนี่ยในทางกฎหมายที่วัดมันคือที่วัดอยู่แล้วเพียงแต่ที่ผ่านมาทางวัดยังไม่เคยมีนโยบายในการเปลี่ยนชื่อในโฉนดอ่ะมันก็เลยเป็นช่องที่ทำให้มีคนมากล่าวอ้างแบบนี้ดังนั้นวันนี้มหาหมีบอกเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะยื่นเอกสารทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้ครบถ้วนแต่นับจากวันนี้ไปยังต้องใช้เวลานะคะในการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดให้มาเป็นชื่อวัดเพราะมันยังต้องผ่านอีกหลายหน่วยงานอ่ะหน่วยงานของรัฐทั้งกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีผู้มีหน้าที่ตรวจสอบต่างๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าฝั่งโน้นฝั่งทายาทเขาจะดำเนินการยังไงเขาก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวเหมือนกัน
1: วันนี้จะเป็นวันที่เรานับหนึ่งมีคนถวายที่วัดสร้างวัดเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้โอนโฉนดผมว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นวัดนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย 5,000 ถึง 8,000 วัดนะยังไม่สำรวจคนที่ถวายเนี่ยวายชนไปแล้วหลักฐานการถวายไม่มีมีแต่หลักฐานการเป็นวัดเราก็ไปสืบคนที่สำนักพุทธชาตินะก็ได้เอกสารมาหลายฉบับนำไปสู่การที่เจ้าพนักงานที่ดินยอมโอนให้ที่วัดตรงเนี้ยจะต้องได้รับการแก้ไขและที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นโมเดลทั่วประเทศนะผมกล่าวเรียนเมื่อกี้นี่ว่า 7-8,000 ที่หรืออาจจะเป็นหมื่นที่ในประเทศไทยทุกวัดจะต้องดำเนินการโอนให้หมด
0: ส่วนทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นคุณพงสุวัฒน์ชัยต้นเทือกค่ะบอกว่าสิ่งที่ทำได้เลยในวันนี้ก็คือการยื่นคัดค้านการออกใบแทนโฉนดที่ฝั่งทายาทมายื่นไว้เพราะวันนี้นี่ค่ะโฉนดฉบับจริง
2: มาแล้ว
0: มาแล้วค่ะท่านเจ้าอาวาสเอามานะคะเพราะว่ามันต้องใช้เมื่อมีโฉนดฉบับจริงแปลว่ามันไม่ได้สูญหายดังนั้นเหตุผลข้อกล่าวอ้างที่ฝั่งทายาทเอามาใช้ในการยื่นขอออกใบแทนโฉนดมันใช้ไม่ได้วันนี้ก็เลยให้ท่านเจ้าอาวาสค่ะให้ถ้อยคำและลงลายมือชื่อในเอกสารคัดค้านได้ทันทีจบไปแล้วหนึ่งเรื่องนะคะแต่ว่าเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อของวัดป่าอดุญญารามก็ตามขั้นตอนนะสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นต้องไปรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนแต่มันจบลงในแง่ทางกฎหมายแล้วที่ดินบอกเลยเพราะว่ามันถึงข้อสิ้นสุดแล้วนะคะเรื่องข้อพิพาทสำนักงานที่ดินก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยกระบวนการส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทายาทหรือครอบครัวของนายเฮียงใดอย่างใดท่านเจ้าพนักงานที่ดินได้กล่าวเอาไว้ค่ะท่านเจ้าอาวาสเองนะคะวันนี้ท่านก็ฝากบอกญาติโยมด้วยค่ะว่าที่ญาติโยมเป็นห่วงอ่ะเพราะมีกลุ่มคนมาปิดทางเข้าออกวัดเป็นห่วงสุขภาพท่านท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลท่านก็ปลอดภัยดีประกอบกับตอนนี้ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงนะคะท่านก็เบาใจลงซึ่งพูดถึงค่ะตำรวจเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ดูแลความปลอดภัยให้ที่วัดอย่างเดียวนะคะวันนี้ท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นท่านนำไปเองเลยพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตท่านเอาเงินบริจาคที่รวบรวมจากตำรวจในโรงพัก3,457 บาทค่ะนำไปมอบให้กับกรรมการวัดเพราะอะไรรู้ไหมท่านบอกว่าวัดมีกล้องวงจรปิดน้อยมากพี่ไก่ตำรวจรู้เพราะว่าตำรวจทำคดีนี่แหละที่มีคนมาปิดทางเข้าออกวัดอ่ะปรากฏว่าในกล้องมีกล้องอยู่เพียงแค่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสจุดเดียวแต่รอบนอกบริเวณรั้ววัดไม่มีวงจรปิดตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีอ่ะจะได้ดูแลความปลอดภัยเลยรวบรวมเงินกันเองค่ะโถเผื่อมีกล้องวงจรปิดเจ้าไหนอยากจะเข้าสปอนเซอร์สามารถเข้าได้นะนี่ตำรวจท่านก็รวบรวมกันมาเอง3,457

0: บาทเมื่อกี้ตุนยังถามพี่ไก่อยู่ว่ามันติดได้กี่จุดเนี่ยนะแต่ถ้าข้อพิพาทยังไม่จบเนี่ยถ้ามันมีหลายจุดหน่อย
1: ก็
0: อาจจะดีนะคะ
1: ครับ
0: จากนั้นท่านผู้กำกับท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีที่ว่านี้แหละที่มีกลุ่มบุคคลเอาท่อมาวางแถมยังเทปูนปิดทางเข้าออกวัดบอกว่าคดีนี้เป็นคดีใหม่จริงๆเนี่ยทางวัดถือว่าได้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินอยู่แล้วดังนั้นบุคคลภายนอกเข้ามาทำแบบนี้ก็นับได้ว่าเป็นการรบกวนสิทธิการครอบครองที่ดินของวัดเข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ที่วัดครอบครองพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะสอบปากคำวยาวัจกรและเจ้าอาวาสวัดไว้ในฐานะพยานแล้วและรถที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ก็เจอหมดแล้วนะคะ4คันมีรถตู้2รถปูน1รถกระบะที่ขนท่ออีก1ก็ออกหมายเรียกคนที่เกี่ยวข้องกับรถตู้2รายเบื้องต้นเอาไว้ก่อนแล้วนะคะมาเจอในฐานะพยานคนขับรถปูนก็ทราบตัวและเชิญมาให้ปากคำแล้วเหมือนกันคนขับรถปูนบอกกับตำรวจอย่างนี้ค่ะว่าตัวเองอ่ะก็ทำตามออเดอร์ผู้จัดการร้านเขารับออเดอร์มาว่าให้มาเทปูนตรงนี้คนขับก็ไม่รู้อะไรก็คิดแค่ว่าอ๋อเขาคงมาทำเรื่องทำถนนอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรมั้งก็เลยขับมาแล้วก็มาเทปูนตามคำสั่งขับไม่รู้ว่ามันเป็นประเด็นพิพาทเดี๋ยวตำรวจก็จะต้องเจอเชิญผู้จัดการร้านหรือว่าเจ้าของกิจการร้านมาให้ปากคำเพิ่มในประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนกระบะที่ใช้ขนท่อตำรวจก็มีข้อมูลแล้วเหมือนกันคนที่เกี่ยวข้องกับกระบะคันนั้นจะมาพบตำรวจเย็นวันนี้แหละดังนั้นณตอนนี้นะคะหมายเรียกที่ออกไปทั้งหมดเนี่ย5ฉบับคนอื่นเป็นพยานหมดเลยค่ะคนที่เกี่ยวข้องกับรถอ่ะยกเว้นป้าดาคนเดียวป้าดาเนี่ยตำรวจบอกว่าเห็นในวงจรปิดด้วยค่ะป้าดาเป็นผู้ต้องหานะคะตามหมายเรียกของตำรวจก็ส่งหมายเรียกไปยังที่อยู่ในกรุงเทพของป้าดาเรียบร้อยกำหนดให้พบภายใน15วันอีกประเด็นหนึ่งที่ตำรวจท่านก็พูดค่ะเรื่องตกลงแล้ววัดเนี้ยมีความเป็นวัดไหมที่ป้าดาแกเอามาเป็นข้อต่อสู้อ่ะบอกว่าได้ตรวจปัสสาวะกันบ้างไหมวัดเนี้ยเป็นแหล่งมั่วสุมพฤติกรรมไม่ถูกต้องต่างๆนานาผู้กำกับบอกว่าอ๋อมาตรวจอย่างน้อย3รอบไม่เจออะไรผิดปกติเลยนะคะจากการตรวจปัสสาวะยกเว้นมีครั้งเดียวเจอเด็กวัด1คนซึ่งก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
2: สภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับได้มาทำงานเกี่ยวกับวัดปรากฏว่าเราไม่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเราไม่พบกล้องวงจรปิดคือตัวของกล้องวงจรปิดเนี่ยมีเฉพาะของกุฏิหลวงพ่อนะครับส่วนรอบนอกเนี่ยประตูทางเข้าต่างๆเนี่ยไม่มีซึ่งมันก็เป็นปัญหาในด้านความปลอดภัยของตัววัดเองนะครับทางข้าราชการตำรวจเล็งเห็นตรงนี้นะครับก็เลยรวบรวมเงินกันมาเพื่อมาบริจาคให้วัดเพื่อที่วัดจะได้นำเงินตรงส่วนเนี้ยไปดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดเรามาตรวจฉี่วัดนี้ประมาณ3รอบเป็นอย่างน้อยเนื่องจากว่ามีผู้ร้องเรียนไปนะครับว่าวัดนี้เป็นแหล่งมั่วสุมไปตรวจปัสสาวะทั้งพระลูกวัดเองทั้งบุคคลที่อยู่ในวัดเองที่เป็นเด็กวัดนะครับผลการตรวจเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะไม่พบมีพบอยู่ครั้งเดียวใช่ไหมครับเป็นเด็กวัดแค่นั้นเองดำเนินคดีไปเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าวัดเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมนะครับเราก็ไปเห็นแล้วว่าทางกำแพงต่างๆเนี่ยก็มีรูมีอะไรต่างๆนานาเราก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ว่าน่าจะเอากล้องวงจรปิดมาติดรอบวัด
3: ชายเสื้อสีม่วงเนี่ยที่เป็นประเด็นสังคมจับตาว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาม .112 หรือเปล่าตอนนี้มีคนมาแจ้งหรือยังคะท่าน
2: ยังครับแต่ว่าก็เห็นว่าทางของกลุ่มบุคคลต่างๆเนี่ยเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ครับว่าจะเข้าข่ายความผิดฐานมาตรา112หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอฟังอีกทีนึงครับเราออกหมายเรียกไปทั้งหมด5ฉบับนะครับเป็นหมายเรียกตัวของผู้ต้องหา1ฉบับนะครับก็คือตัวของคุณป้านะครับหมายเรียกพยานนะครับ4ฉบับก็คือตัวของเจ้าของรถทั้ง4คันนะครับที่เป็นคนขับก็จะได้เร่งรัดการสอบสวนโดยเร็วครับ
4: ยืนยันใช่ไหมครับว่ามีป้าดาเข้ามาส่วนร่วมในวันน
2: ั้
4: น
2: ในภาพของกล้องวงจรปิดพบภาพของป้าดาแล้วก็ตัวของทางพยานก็ยืนยันว่าภาพวันนั้นที่เห็นในเหตุการณ์เป็นตัวของป้าดาครับ
1: เดี๋ยวเรื่องหมายเรียกเนี่ยป้าดาจะว่ายังไงเดี๋ยวได้ฟังตอนเบรกหน้านะครับแต่ว่าเพื่อความครบถ้วนปิดท้ายเบรกนี้อีกหนึ่งคำถามสำคัญก็คือหนังสือสัญญาที่ตาเฮียงยกที่ให้กับวัดคือมันยกเลิกได้ไหมอะตาเฮียงก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นวัดก็ยังไม่เป็นวัดนี่เป็นข้อต่อสู้สำคัญด้วยของทางฝั่งป้าดาวันนี้จะมีมุมมองของอดีตผอ.สำนักพุทธขอนแก่นครับมาเปิดเผยนะครับว่าหนังสือสัญญาที่นายเฮียงแสดงเจตนายกให้วัดนั้นมันยกเลิกไม่ได้ครับมันเปรียบเสมือนพินัยกรรมมันทำให้ทายาทเนี่ยทำต้องทำตามเจตนารมณ์ของเจ้าของสัญญาถึงแม้เจ้าของสัญญาผู้มีกรรมสิทธิ์จะเสียชีวิตไปแล้วไอ้หนังสือสัญญาฉบับนี้นี่แหละ มันถูกทำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ทายาททวงคืนที่ดิน
5: นายอำเภอเห็นไหมที่พี่บอกนะกับเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเห็นไหมเนี่ยมีเป็นพยานเนี่ยตามกฎหมายเลยตรงนี้ถ้าจะเปรียบก็คือพินัยกรรมนี่เองที่ทำขึ้นมานะครับผมตรงนี้นะนะครับแม้เมื่อเจ้าตัวตายไปก็ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ตายเพราะว่าเหตุผลที่ต้องให้ทำสัญญาตรงนี้คือป้องกันไม่ให้หนึ่งถ้าเกิดมีคนตายคือเจ้าของที่ดินตายมาแล้วในเมื่อเราดำเนินการสร้างวัดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยอ้าวตายเลยเราก็เสียหายดังนั้นกฎหมายตรงนี้คือป้องกันหรือญาติเนี่ยอาจจะเอาคืนอย่างเงี้ยป้องกันไม่ให้ตรงเนี้ยนะครับเลยต้องมีหนังสือสัญญาตรงนี้ไว
6: ้
5: นะครับผมฮะเกิดว่ามีการล้มตายไปแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แล้วอุตส่าห์สร้างไปไอ้เงินจากประชาชนที่มาร่วมกันสร้างก็จะมาลายหายสิ้นไปแล้วก็มานั้นซึ่งไม่ได้ดังนั้นเขาจึงต้องมีหนังสือสัญญายกที่ให้สร้างวัดก่อนครับผมตรงเนี้ยเพื่อมันก็เปรียบเหมือนกับพินัยกรรมต่อจะให้คนตายไปแล้วนะครับมันก็จะป้องกันหนึ่งไม่ให้มีการกลับคำนะครับเลยทำสัญญานี่คือเจตนาของกฎหมายที่ได้ตราตรงนี้ออกมาครับผมก็จะกำหนดไว้เลยครับท่านนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายครับ
7: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงคน Spotify เขารู้กัน
8: ป้าเขาจะมา
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: มีมี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
12: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
13: งบประมาณมาตรฐานก็ไม่มี
14: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
15: จะไปจ้างช่างที่ไหน
16: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
17: ตามกล้องเจอร์นี่วันเสาร์นี้พาบุกอาณาจักรแห่งภูมิปัญญาไทยสุดอลังการของดีของหายากและฝีมือสุดประณีตส่วนเสริมพลังความเชื่อแบบมีสไตล์ไปกับรายการ
18: ตามกล้องเจอร์นี
19: ่ทุกวันเสาร์7โมง25นาที
20: เสาร์นี้เตรียมพบกับเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ประจำปีเปรี้ยวปากเฟสติวัล2026รวมร้านเด็ดที่คัดมาแล้วว่าอร่อยและดาราอินฟลูมาแน่นทุกวันพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกชาวเปรี้ยวปากเตรียมท้องไว้ได้เลย
21: เชิญด้านนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวขอเขาก็น่าจะขอเขา
22: ไม่ชอบขี้หน้าบอกหน้าผม
23: หือแหมก้าวได้แค่ก้าวเดียวแหละ
24: หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
25: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
24: ก็คนทั้งโลกก็เลยตกหลุมรักภรรยาของนีนี่ค่ะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
25: แม่เป็นทุกอย่างที่หลังแต่สุดท้ายคนที่พี่รันเลือกยืนข้างกลับไม่ใช่แม
21: ่ตอนนี้รันเขาไม่เอาคุณแล้ว
25: ถ้าพี่รันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
24: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร์
26: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20นาฬิกา30นาที
27: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
29: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
30: ไก่ทอดแม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษชุดไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวหนีเฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี
31: ้ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
32: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
0: วันนี้ป้าดามาออกรายการ

0: หนกระแสนะครับแน่นอนนอกจากป้าดาแกจะย้ำเรื่องของกระดุมเม็ดแรกที่ติดผิดเนี่ยวันนี้เราได้เห็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะป้าดาบอกว่าคำพิพากษาที่มันออกมาเนี่ยวางไว้เลย
1: พี่หนุ่มวางเอาไว้เลย
0: วางไว้เลยหันไปบอกทนายตุ๋ยด้วยอย่ามาเอาแต่ข้อกฎหมายสิมันต้องดูรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์ด้วย
1: อย่าเอาแต่กฎหมายหรือว่านิติศาสตร์อย่างเดียวแต่รัฐศาสตร์มันต้องมีไม่งั้นบ้านเมืองล่มสลาย
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ฟังเต็มๆนะครับแต่จะให้ดูบรรยากาศล่าสุดครับหลังจบรายการโหนกระแสคือต้องยอมรับว่าในรายการโดยเฉพาะช่วงท้ายๆช่วงออนไลน์ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ติดตามเนี่ยโอ้โหบรรยากาศมันร้อนแรงมากพอจบรายการปุ๊บคุณบอสชยศเนี่ยก็เข้าไปถามเลยคุณป้าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นปรากฏว่าป้าดาบอกว่าสบายใจสบายใจทำไมถึงสบายใจก็เพราะพี่หนุ่มประกาศในรายการแล้วว่าจะไปตรวจสอบกระดุมเม็ดแรกก็คือวัดเนี่ยมันมีความเป็นวัดไหมกรรมสิทธิ์มันคือของในตาเฮียงอยู่แล้ววัดมันมีความเป็นวัดตามที่ตาเฮียงตั้งใจจะมอบให้หรือเปล่า
2: ใช่
3: นะ
4: แม่เซ็นชื่อก่อน
5: แม่ขอเล่นเพื่อนหนึ่งค่ะ
2: โทรศัพท์จ้า
4: เอามีใครอีกไ
3: หมแม่จะเอาใครรักต่อใช่ไหม
2: ใช่ใช
3: ่บอกนะแม่
2: ฮะ
3: ลืมนะ
2: ค่ะไม่ลืมไม่สะดวกไม่ไปเลยไปเลยไปไทยรัฐเลย
3: ต้องไปค่ะให้ตามไปไทยรัฐด้วยแม่บอกมาให้เลย
6: แม่ก็สั้นๆนิดเดียว
2: ก็สบายใจพ่อก็บอกไปแล้วคุณหนุ่มก็ประกาศบอกไปแล้วว่าให้มีการตรวจสอบการขอสร้างวัดตั้งแต่วันเริ่มต้น
6: เดวันไปเลย
2: ค่ะ
6: มันก็คือเป็นตามเจตนารมณ์ที่เราต้องการที่
2: ใช่
6: ให้เขาทำแต่แรกถูกไหม
2: ครับใช่มีข้อเดียวที่แม่ต้องการ
6: ก็คือย้อนกลับไปข้อหนึ่งนี่แหละ
2: มันย้อนกลับไปข้อหนึ่งใช่จะตรวจสอบว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เท่านั้น
4: ไป
2: ไทยรัฐแม่รีบแม่รีบค่ะต้องขออภัยลูกต้องขออภัยแม่รีบแม่รีบไปสัก
7: น
2: ิ
7: ด
2: ห
7: นึ่งแม่ว่าอยากจะพูดอะไรนิดนึงบ้าง
4: ห
7: ร
4: ือ
2: เปล่าวันนี้ก็รู้สึกสบายใจแล้วค่ะมีจะมีการตรวจสอบการสร้างวัดว่ามีที่มาของวัดถูกต้องหรือไม
4: ่ซึ่งประดาว่ายังคงเชื่ออยู่ว่าการมาของวัดที่สร้าง
2: ไม่ชอบค่ะเราต้องให้พิสูจน์ค่ะต้องตรวจสอบค่ะขอ
4: ที่9ที่เขาบอกว่าคุณป้าเป็นขุนบุญธรรมจริงหรือไม่มีเอกสารไหมคะ
2: อ๋อไม่ต้องถามหรอกหนูไม่ถ้าไม่ใช่ญาติไม่มีส่วนเข้ามาร่วมในตรงนี้หรอกผู้จัดการมรดกพี่สาวแม่ก็มาไม่ต้องถามอันนี
4: ้คุณป้าค่ะยังเห็นวันนี้คุณป้าพูดถึงอาจารย์ทองทองอะค่ะว่าการลงไปวันอาทิตย์นี้คุณป้าจะไปด้วยไหมคะ
8: สบายใจขึ้นนะครับสบายใจหมดนะ
4: คุณป้าค่ะยังเห็นวันนี้คุณป้าพูดถึงอาจารย์ทองทองอะค่ะว่าการลงไปวันอาทิตย์นี้คุณป้าจะไปด้วยไหมคะ
9: ขอโทษนะคะ
8: ขึ้นนะครับสบายใจหมดนะ
9: สบายใจแล้ว
10: ถอดแว่นหน่อยได้ไหมครับ
4: ข
10: อดูหน้าสวยๆหน่อยขอดูหน้าสวยๆหน่อย
4: ตามไปไทยร
10: ั
4: ฐเลยไป
10: มั่นใจขนาดไหนแม่มั่นใจแบบว่าเป็นของเรา
11: ความจริงมีหนึ่งเดียวค่ะ
10: จริงหนึ่งเดียวนะป้าแล้ว
0: ถอดแว่นหน่อยได้ไหมคุณป้าตอบว่าพอดีตาเจ็บและเมื่อสักครู่มีอารมณ์ขึ้นนิดนึงตอนที่นักข่าวถามว่าสรุปเป็นลูกบุญธรรมตาเฮียงจริงหรอเอาเรื่องนี้เรื่องแรกเลยวันนี้เนี่ยป้าดามาออกรายการโหนกระแสพร้อมกับป้าบัวไข่ป้าบัวไข่เนี่ยคือลูกคนที่5ของตาเฮียงนะฮะและป้าบัวไข่เนี่ยก็เป็นผู้จัดการมรดกด้วยรวมไปถึงผู้หญิงเสื้อดำคนสุดท้ายคุณนกครับคุณนกเป็นหลานป้าบัวไข่เอาประเด็นแรกก่อนสรุปแล้วป้าดามีศักดิ์เป็นอะไรถ้าจะเทียบกราฟิกของเมื่อวานอันนี้เราพูดถึงเมื่อวานก่อนนะเมื่อวานเนี่ยป้าดาเป็นหลานของน้องสาวของนางน้อย จะอยู่ฝั่งขวาเลยคือไม่ได้เป็นญาติสายตรงแล้วเมื่อวานที่เราเล่าไปว่าตาเฮียงเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินกับนางน้อยมีลูก9คนเนี่ยมันจะเป็นญาติสายตรงไหลลงมาข้างล่าง
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าวันเนี้ยป้าดาก็ยอมรับข้อเท็จจริงข้อนั้นนะว่าป้าดาเนี่ยเป็นหลานฝั่งนางน้อยแต่มันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็คือวันนี้ป้าดาก
1: ลายมาเป็นลูกคนที่9ค่ะ
0: เป็นลูกบุญธรรมคนที่9พี่หนุ่มก็ถามว่ามายังไงป้าบัวไข่นั่นแหละบอกว่าฉันรับเองเลยว่าให้เขาเป็นลูกบุญธรรมของตาเฮียงเลย
1: ซึ่งพี่หนุ่มก็ยังถามแยงว่าเอาแล้วคุณตาเฮียงกับคุณยายนางรู้เรื่องไหมล่ะท่านเสียชีวิตแล้วน่ะอยู่ดีๆไปรับมาเป็นลูกบุญธรรมให้เฉย
0: เอ้าพ่อแม่ฉันก็ต้องอนุญาตสิฉันก็รักของฉันแล้วเขาก็ดูแลด้วยนี่เขาดูแลยายน้อยมาตลอดเลยด้วยนะ
2: ทายาทฝั่งนางน้อยนางเป็นคนร้อยเอ็ดนาง
12: น้อยเป็นภรรยาของนายเฮียง
2: ถูก
12: นะครับทีนี้เขาก็มีลูกกัน9คนแล้วแม่มาจากไหนคนที่9นั่นน่ะ
2: ยายเป็นพี่น้องกับนางน้อย
12: แล้วใครไปเขียนคนลูกคนที่9ไว้นั่นน่ะ
2: ทางครอบครัวเขาอุปการะดูแลเขาก็อยากให้เป็นลูกเองต้องถามคนนี
12: ้อ้าวเดี๋ยวก่อนนะจริงๆก็มีลูกกี่คนเนี่ย
13: 8คน
12: 8คนอ้าวแล้วลูกคนที่9โผล่มายังไงน่ะ
13: ก็โผล่สิเพราะว่าเป็น

0: าญาติเหมือนกันเพราะว่าแม่นี่ยกให้คุณดาเนี่ยเป็นน้องสาวเป็นยกให้หมดทุกอย่างละ
1: แล้วเขาตายไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้มารับทางฝั่งป้าดาไปเป็นลูกเลยแล้วป้าบัวไข่เนี่ยไปเอามาเป็นลูกของพ่อแม่เราเหรออ
0: ้าวก็มาเป็นที่หลังที่เขาอุปราฉันน่ะ
2: อุปการะ
0: อะไรเขาก็ดูแลฉันทุกอย่างฉันก็ไม่ยกให้ยังไงฉันไม่มอบให้ยังไงเขาดูแลทุกอย่างเลยค่ะ
1: ดูแลทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: ก็เลยให้เขามาเป็นลูกคนที่9ของพ่อแม่เรา
2: ก็คือเป็นความรักที่
3: ม
2: ี
3: ต
2: ่
3: อ
2: พ่อลูกหลานอย่างนี้แหละ
1: ใครอนุญาตก่อน
2: ใครอนุญาตอ่ะก็ความรักมันมอบให้ใครก็ได้คุณหนุ่มมันไม่มีพรมแดน
1: ใครเคียงกับยายนางเขาให้เหรอ
2: ทำไมจะไม่ให้อ่ะ
1: ยายทูบบอกยัง
2: ก็ยายนางก็ฉันก็ไปดูแลอยู
0: ่ยายนางก็เป็นแม่ดิฉันก็รู
1: ้จริงๆเนี่ยคือแม่ดาเนี่ยเป็นหลานของน้องสาวของยายนางใช่ไหม
2: ก็ในเครือญาติเนี่ยแค่นั้นล่ะก็ในเมื่อญาติพี่น้องนี่ฉันเป็นอย่างเงี้ยไหวไหม
1: ก็บอกแม่เป็นพวกมือปืนไงรับจ้าง
2: ก็จะยิงปากคนพูดเหรออ
1: ุ้ยตายแล้วแต่ไม่ใช่ผมใช่ไหมแม
2: ่ก็แล้วแต่ใครพูดก็พูดสิใครผิดใครถูกไม่ใช่สังคมมาประณามครอบครัวเราหรือว่าดาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทำไมคุณปัญญา
1: อุ้ยตายแล
2: ้วว่าคุณต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงไม่จริงสังคมจะอยู่กันได้
4: ต้องยอมรับว่าวันนี้รายการมีสีสันมากนะครับคุณผู้ชมครับแต่เอาส่วนที่เป็นเนื้อหาก่อนวันนี้เนี่ยคุณนกหลานป้าบัวไข่ออกมาเล่าถึงวันที่มีการถ่ายรูปกันเอาทีมงานมีรูปไหมครับรูปที่ตาเฮียงยื่นโฉนดให้พระปี33นะครับเป็นภาพในพิธีงานพระป่ารูปนี้ที่มาที่ไปเนี่ยคุณนกบอกว่ามันเป็นการถ่ายรูปเชิงสัญลักษณ์ในงานมันไม่ใช่การมอบที่ดินคุณนกยืนยันว่าหลังเสร็จพิธีเนี่ยตาเฮียงเก็บโฉนดกลับบ้านนะแล้วในเคนแดนอีสานในเคนแดนอีสานเนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวของตาเฮียงในสมัยนั้นมาเอาโฉนดไปบอกว่าจะไปใช้ประกอบขออนุญาตสร้างวัดตาเฮียงก็ยินยอมให้ไปเพราะไว้วางใจแต่มีข้อตกลงว่าต้องทำนิติกรรมตามขั้นตอนให้ถูกต้องคือต้องเป็นวัดก่อนก็ย้ำคำเดิมต้องเป็นวัดก่อนนะถึงจะไปทำนิติกรรมอื่นๆแต่หลังจากนั้นโฉนดก็สูญหายไปเลยทีนี้ทั้ง3คนเลยฮะป้าดาป้าบัวไข่แล้วก็คุณนกยืนยันว่าที่ดินผืนดังกล่าวตาเฮียงไม่ได้มีเจตนาจะยกให้ทั้งหมดตั้งแต่แรกด้วยซ้ำแต่เกิดจากการที่โฉนดที่ดินถูกนำไปใช้แล้วไม่เอามาคืนครอบครัวพยายามตามมา20ปีก็ไม่ได้คืนจนต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ทีนี้ในรายการคุณนกเปิดเพิ่มอีกคุณนกบอกว่าช่วงปีประมาณ38อ่ะคุณนกเนี่ยเขาเปิดร้านถ่ายเอกสารอยู่แถวมหาวิทยาลัยวันนึงหลานแท้ๆของหลวงพ่อสุภัทรเจ้าอาวาสขี่มอเตอร์ไซค์เอาโฉนดตัวจริงมาเสร็จปุ๊บคุณนกบอกโอ้โหพอดูปุ๊บเฮ้ยนี่มันโฉนดตัวจริงนี่ว่าก็เลยแอบถามหลานว่าจะเอาไปทำอะไรถ่ายเอกสารหลานของหลวงพ่อสุภัทรบอกว่าหลวงพ่อจะเอาไปแบ่งขายคุณนกบอกตกใจรีบไปบอกครอบครัวเลย
1: ตอนนั้นพ่อเฮียงเองเนี่ยเอาโฉนดเนี่ยไปให้ทางวัดก่อนแล้วนะไปให้ทางพระก่อนแล้วนะนี
0: ่อันนี้คือเอาไปให้ดูนะเนี่ยนะเอาไปให้ดูเฉยๆนะแต่แม่รู้นะ
3: มันมีพิธีทางศาสนาคือพระป่าถูกไหมคะก็เลยทำเป็นสัญลักษณ์อะไรอ่ะที่มันจะแบบว่าถ่ายต่อเจ้าพระหลวงพ่ออะไรนี่แหละค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคือตาเฮียงเอากลับบ้านนะคะ
0: ใช่
3: เอากลับบ้าน
0: กลับมาแล้ว
1: ที่ถ่ายแล้วเอากลับบ้าน
3: ใช่แค่เป็นพิธีในพระป่าค่ะแล้วถ่ายเป็นแบบว่าเก็บไว้เป็นหลัก
1: คุณรู้ได้ไงคุณอยู่ทุนทัน
3: คือตอนนั้นหนูเป็นเด็ก10ขวบแล้วค่ะแต่ว่าถามว่าคุณรู้ได้ไงคือเราก็ต้องถามเพราะว่ามันมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องรู้แล้วในเคนแดนอีสวนด้วยฐานะที่เป็นเลขาเนี่ยเลยไปขอตาเฮียงว่าจะเอาไปขออนุญาตสร้างวัดเอาไปก็คือหายเลย
1: เคนเนี่ยมาขอยืมโฉนด
3: ไม่ได้ขอยืมค่ะคือแบบว่าจะเอาไปประกอบในการจะไปขอสร้างวัด
1: ในเฮียงอนุญาตไหมว่าจะให้สร้างวัด
3: อนุญาตค่ะ
1: อนุญาต
3: แต่ว่าต้องเสร็จก่อนนกเปิดร้านถ่ายเอกสารถูกไหมคะเพราะมันเป็นข้างมหาลัยหลวงพ่อสุภัทรเนี่ยท่านจะมีหลานแท้ๆเลยหลานคนนี้จะปกติจะดูแลท่านนะคะคนที่มาถ่ายเอกสารกับนกอ่ะวันนั้นประมาณนกจำได้ประมาณเกือบจากหกโมงเย็นละจะขี่มอเตอร์ไซค์มาเย่ถ่ายเอกสารให้นะถ่ายคือด้วยที่คนยืนถ่ายเอกสารเราต้องดูอยู่แล้วเพราะเราต้องพลิกหน้าหลังของวัดตัวนี้มึงจะไปเฮ็ดหยังจะไปเฮ็ดหยังมันก็ยิ่งเกาหัวผมกับว่าลูกครับใหญ่โอ้ถ้าว่าหลวงพ่อสิไปเอาไปจัดสรรแบ่งขายอย่างนี
1: ้นี่คือหลวงพ่อดุลถูกไหม
2: ใช่
1: เจ้าว่าปัจจุบันนะ
3: ใช่แต่ก่อนน่ะหนูจะเรียกว่าพระสุภัท
1: พระสุภ
3: ัทเป็นนามของท่านค่ะก็เลยรีบโทรหาเลยแม่เป็นยังคือไม่การซื้อขายอะอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยที่ความรู้สึกของเราว่าทำไมถึงเอาไปขายได้เพราะเราโตแล้วเรามีครอบครัวแล้วเราพอจะรู้อยู่
1: คุณเลยบอกพระสุภัทจะเอาที่ดินแปลงนั้นไปขาย
3: ใช่ไอเราไม่รู้หรอกว่าท่านตัวท่านเองจะไปจริงไหมแต่ไอ้ร้านเนี่ยมันพูดเพราะมันเป็นคนเอามาถ่ายมันเป็นของตาเราเราก็เลยเอ่ยถามเขาไปว่าเอาไปทำอะไรแล้วตอนนั้นอ่ะถ้าถามตัวหนูนะหนูรู้แล้วล่ะว่าทางยายไขบัวเรียนอะไรเนี่ยเขาคุยเรื่องโฉนดที่หลวงพ่อไม่ยอมให้สัก
1: เราเข้าใจไปเองหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวหลวงพ่อแต่มันเป็นคนอื่นที่พูด
3: ก็เป็นหลานหลวงพ่อไงคะ
4: ช่วงหนึ่งในรายการที่อารมณ์ของป้าดาขึ้นถึงจุดสูงสุดนะครับนั่นก็คือช่วงที่พี่หนุ่มพยายามจะบอกว่าแต่คำพิพากษาศาลมันออกมาแล้วป้าดาก็เลยบอกว่าพี่หนุ่มวางคำสั่งศาลไว้แล้วฟังป้ามันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกทีนี้ทนายตุ๋ยก็เลยมาย้ำว่าแต่ศาลตัดสินไปแล้วว่าที่ดินตกเป็นของวัดทีนี้ป้าดาหันมาคุณทนายต้องเป็นกลางนะอย่าไปยึดแต่ข้อกฎหมายสิกฎหมายมันต้องมารวมถึงรัฐศาสตร์ด้วยอย่าเอาแต่นิติศาสตร์อย่างนี้ไม่ได้มันจะไปกันไม่รอดทนายตุ๋ยย้อนกลับแต่ทุกวันนี้เราอยู่กันด้วยกฎหมายนะครับทุกคนบนโต๊ะนี่ก็ต้องเคารพกฎหมายนะครับป้าดาตอบกลับทันทีครับแล้วเราไม่เคารพกฎหมายตรงไหนเราเคารพกรรมสิทธิ์สิกรรมสิทธิ์ที่ดินของตาเฮียงมันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกไงพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าแต่ล่าสุดนี่ป้าดาถูกออกหมายเรียกแล้วนะจะเรียกก็เรียกมาเลยตำรวจต้องถือกฎหมายตำรวจต้องแหกตาดูด้วยใครถือกรรมสิทธิ์
5: แต่ละเรื่องอ่ะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ทุกครั้งไงครับป้าดาแต่
2: คุณทนายคุณจะพูดแบบว่าคุณพูดเป็นกลางเนี่ยคุณพูดให้ทางนายเฮียงเขา
5: ไม่ใช่ผมพูดเป็นกลางนี่แหละครับ
2: เออคุณอย่าไปยึดแต่ข้อกฎหมายสิก็บอกว่านิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์มันต้องไปคู่กันบ
5: ้
2: านเม
5: ือง
2: จะพังนะ
5: ใช่ครับ
2: มันจะไปไม่รอด
1: มาถูกทางละ
2: มันจะไปไม่รอดพูดเออะขึ้นมาก็กฎหมายคุณก็มาดักดันอยู่กับข้อกฎหมายเนี่ย
5: ถูกต้อง
2: แล้วคุณจะไปยังไงอ่ะ
5: แต่มันไม่อยู่
2: ในกฎหมายได้
5: ได้
1: เ
5: ล
1: ยนะแม่
5: เราอยู่กันด้วยกฎหมายนะครับ
2: ก็กฎหมายแล้วทำไมเราว่าคนอื่นทำไมไม่เคารพกฎหมายเราเคารพกฎหมายเราเคารพเนี่ยกรรมสิทธิ์เนี่ย
5: เราก็เคารพกฎหมายทุกคนนะครับ
2: ไม่เราก็เคารพเราไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยเคารพกฎหมายเนี่ยกรรมสิทธิ์เรายึดกรรมสิทธิ์เนี่ยถ้ากรรมสิทธิ์บ้านพ่องเราเนี่ยอยู่กันอยู่ดีๆมีคนมาไล่เราออกจากบ้านเราจะยอมไหม
5: ประธานพูดมุม
1: ไม่ยอมเลยไม่ยอมใครจะไปยอมเราจะมาไล่เราได้ยังไง
2: เราก็นี่ไงเราอย่างนี้กรรมสิทธิ์ของเราเข้าไปตำรวจบอกว่าเฮ้ยมีหมายเรียกหมายจับโซเชียลว่อนเลยฉันบอกฉันไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะแล้วคุณจะมาจับเราเรื่องอะไร
1: เออล่าสุดออกหมายเรียกแม่แล้วนะ
2: ก็เรียกที่ก็จะไปถามว่าตำรวจถือกฎหมายคุณแหกตาดูนี
1: ่เออ
2: กรรมสิทธิ์ของใครเราเข้าไปนะ
1: เออ
2: แล้วเข้าไปในที่ของใครก็กรรมสิทธิ์มันของนายเฮียงน่ะใครบุกรุก
1: เออ
2: ไอ้กระต๊อบที่อยู่เนี่ยมันที่อ้างว่าเป็นวัดเนี่ยมันถูกต้องไหมต้องไปตรวจตรงนั้น
1: เออ
2: ไม่ใช่จะมาเอาเป็นเอาตายกับเราออกหมายเรียกนู่นนี่นั่น
1: ไปดูหน่อยก็ไม่ได้
2: ไม่ได้
1: เออ
2: แล้วตำรวจยืนกันเป็นฝูงอ่ะคุณหนุ่มไปดู
1: เห็นแล้วเป็นกองร้อยเลย
5: แล้วป้าลองคิดดูว่าถ้าเกิดทางวัดเขาเอาคำพิพากษามาแล้วบอกว่านี่ไงคำพิพากษาบอกไม่ต้องโอนได้กรรมสิทธิ์เหมือนกันจะตำรวจจะทำยังไงครับป้า
2: ไม่ใช่คือตำรวจ
1: กระดุมเม็ดแรก
2: กระดุมเม็ดแรกมันกลับมาที่เดิมคุณยอมรับกฎหมายไหมกฎหมายก็คือกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงคำพิพากษามาทีหลังคุณไม่ยอมรับกรรมสิทธิ์เหรอ
5: ยอมรับครับแต่คำพิพากษาก็มีผลบังคับนะ
2: ก็มีผลแต่เราก็ยอมรับว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยโฉนดที่คุณอยู่พื้นแผ่นดินเนี่ยมันเป็นของตาเฮียง
5: ก็ศาลท่านก็คงพิพากษาตามที่แม่นางเนี่ยเบิกความไว้
2: เข้าใจคุณหนุ่มจะพูดยังไงก็ช่างกลับมาข้อหนึ่งว่าไอ้กระดุมเม็ดแรกเนี่ยความเป็นวัดเนี่ยมาชอบไหมเพราะว่าพศ2533-34เนี่ยคุณสร้างวัดแล้วหรือสร้างหรือยังก็ในเมื่อที
5: ่ขออนุญาตสร้างปี35ครับ
2: ก็เข้าใจว่าก็ในเฮียงบอกว่าสร้างเสร็จแล้วเป็นวัดแล้วถึงจะมอบให้ไง
5: ครับ
4: ส่วนที่เป็นเนื้อหาซะให้ครบถ้วนนะครับก่อนที่ช่วงหน้าจะได้กลับมาดูสีสันมีการพูดถึงเรื่องของการไปปล่อยตัวเฮียที่นู่นที่นี่ด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่เป็นข้อต่อสู้สำคัญของป้าดาก็คือวัดยังไม่มีความเป็นวัดปรากฏว่าพี่หนุ่มก็เลยโฟนอินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นคุณเนตรทิพย์เข้ามาในสายแล้วก็ยืนยันว่าวัดเป็นวัดด้วยเอกสารที่มีอย่างนี้อย่างนี้ป้าดาก็เลยสวนกลับเลยว่าแล้วตอนที่ฉันไปขอสำเนาเอกสารน่ะทำไมบอกฉันว่าไม่มีทีนี้ก็มีการโต้กันระหว่างผอ.สำนักพุทธกับป้าดาแล้วพี่หนุ่มก็พูดขึ้นมาเออกลายเป็นว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นมันมีข้อดีนะเพราะเห็นว่าเขาจะไปตรวจสอบความเป็นวัดทั่วประเทศเลยผอ.สำนักพุทธก็บอกว่าใช่ค่ะเรื่องนี้จะได้เป็นบรรทัดฐานสำคัญในการตรวจสอบวัดเหมือนกันทั่วประเทศ ฟังเสียงนี้ก่อนนะครับปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้ากลับมาไปปล่อยตัวเหี้ย

0: ที่ไหนป้าดาแกยืนยันว่าเป็นการทำบุญด้วยนะเดี๋ยวสักครู่มาฟังฮะ
1: พอยืนยันว่าอะไรเป็นวัดท่านเนทิพย์ครับตกลงเป็นวัดหรือยังไงฮะ
2: เป็นวัดถูกต้องในพระพุทธศาสนาค่ะประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาหน้าที่24เล่มที่115ตอนที่55งวันที่4มิถุนายน2541ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาอาศัยความตามข้อ4แห่งกฎกระทรวงฉบับที่1พ.ศ. 2505ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505และด้วยความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่าวัดป่าอดุญญารามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้วัดป่าอดุญญารามสถิตสถาพรตลอดกาลนานประกาศณวันที่27เมษายนพุทธศักราช2541
3: ทายาทของนายเฮียงไปขอถ่ายเอกสารว่าการสร้างวัดว่ามีความเป็นมาอย่างไรทำไมมันถึงถ่ายไม่ได้ครับเพราะอะไร
2: ไม่ได้อยู่ที่เราค่ะเราไม่มีค่ะ
3: เอาแล้วไปอยู่ที่ไหนคะจะได้ตามไปถ่ายเอา
2: สำนักการพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะวัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อ2541ขณะนั้นนะคะอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการอยู่กรมการศาสนาทีนี้ในการย้ายโอนมาเนี่ยก็มีการถ่ายโอนมาในปีพ.ศ. 2545ก็ไม่ทราบอันใดพอเขาถ่ายโอนมาเนี่ยข้อมูลทั้งหมดก็จะต้องอยู่ที่ส่วนกลางเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายในจังหวัดค่ะเขาถ่ายข้อมูลจากกระทรวงสู่กระทรวงค่ะคุณพี่
3: ตกลงแล้วอยู่ที่ไหนกันแน่ไปตรงไหนก็ไม่ได้แม้แต่เอกสารของทางเราถวายฎีกาไปส่งไปจังหวัดจังหวัดก็ไม่ยอมให้เราถ่าย
2: เมื่อจังหวัดไม่ได้รับฎีกาของท่านเลยนะคะ
3: ไม่ได้รับใช่ไหมคะยืนยันว่าไม่ได้รับนะคะ
2: จังหวัดไม่ได้รับค่ะเพราะว่าถ้ารับเนี่ยเราจะมีหนังสือลงรับทุกฉบับค่ะท่าน
1: ล่าสุดเห็นบอกว่าสำนักพุทธเองมีประกาศนะครับว่าให้มีการตรวจสอบวัดทั่วประเทศหากใครก็ตามแต่วัดใดก็ตามแต่มีลักษณะนี้ให้ใช้กฎกระทรวง2ข
2: ้อการค่ะ
1: ให้ใช้กฎกระทรวง2ข้อที่นำมาเสนอถูกไหมครับ
2: ค่ะท่านใช่ค่ะ
1: นั่นก็คือหมายถึงข้อ6และข้อ11ถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะฮะเป็นบรรทัดฐานกับวัดที่มีข้อพิพาททั่วประเทศลักษณะนี
2: ้
1: ถ
2: ู
1: กไหมครับสำนักพุทธใหญ่ส่งมาแล้วขอให้ประกาศเลยว่าใช้กฎกระทรวง2ข้อนี้แล้วแม่
4: วันนี้เรามาดูทัศนสติที่สำคัญคาดเข็มขัดทุกครั้งเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางและอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกขับขี่ปลอดภัยตามกฎจราจร
5: ขับดีนะคะ
6: คุณก็เหมือนกันนะครับ
4: ขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดี
7: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
8: ์ดำดิ่งรสชาติแห่งปลาไทย
9: ตัวนี้ก็คือปลากุ้งวันนี้เอามาโชว์ว่าหายากระดับต้นๆของประเทศไทย
10: สุกี้ปลาไทยแบบปลาท้องถิ่นปลาเขาเพลิง
9: Hidden Gem ของทะเลไทยค่ะ
8: ลิ้นติดดาว Around the World
11: 2 4พี่น้องไผ่มากับเพื่อน
12: มากับเพื่อน
11: โอ้กินมาเลย
12: อ่ะกินมาหอมมากหอมมาก
13: เมนูเด็ดของทางร้านนี่คือข้าวหมูปั้นก้อน
14: เป็นอาหารแบบบ้านด่วนๆจานด่วนง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะ
15: เนื้อมันเนียนมันไม่แข็ง
16: อร่อยมาก
17: ความรู้การเงินเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่น่าสอนในโรงเรียนมากครับต่อยครับผมขอพูดแค่ดอกเบี้ยทบต้นอันเดียวครับต่อยถ้าคนเข้าใจดอกเบี้ยทบต้นจริงๆนะครับคนเหล่านี้จะไม่มีทางเลยที่จะไปเป็นหนี้บัตรเครดิต
18: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
19: ไม่รู้เรื่อง
20: ไป
21: คุณลงโลกูแล้ว
22: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
23: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
24: ท่านครับผมเข้ามาในค่ายมวยแล้วครับท่าน
25: น้อง
26: มันน่าเจอใครวะ
25: คน
27: ย่อง
28: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
29: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: ลดเปลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
31: ์เรามาเบรนกันก่อนไหม
32: ใจตรงกันเลย

0: ช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภูมิโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: ของป้าดาเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าช่วงนี้มันมีการแชร์คลิปซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อปี2562ปรากฏภาพของป้าดาไปที่สำนักงานที่ดินพระโขนงเอาตัวเหี้ยไปปล่อย4ตัว
2: เอามาฝากครับ
3: ไปผมไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครรู
4: ้ทำข่าวเลยวุ่นวายขึ้นนะครับวันนี้ป้าเขามาบอกว่าที่เขาโดนโกงนะครับ
1: คนถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าเรียกเป็นป้าตั้งแต่ปี62แล้วป้าคนนี้แกบอกแกถูกโกงแล้วถ้าได้ยินในคลิปก็จะได้ยินเสียงป้านะฮะป้าดาบอกกูถูกโกงกูถูกโกงเอาตัวเหี้ยมาปล่อย4ตัววันนี้ในรายการโหนกระแสพี่หนุ่มถามถึงเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าดาบอกว่าก็เอาเหี้ยไปปล่อยนี่ไม่ได้เคยทำแค่นี้นะทุบกำแพงก็ทำมาแล้วฉันน่ะไม่ไว้ใครหรอกฉันน่ะมีที่ดินอยู่7ไร่กว่าแต่หาว่าที่ดินฉันตกน้ำก็ยอมรับแหละตอนนี้ฉันโดนเป็น10คดีและกระทืบคนฉันก็ทำหมายจับปลอมไงมันออกหมายจับปลอมมามันมาอุ้มฉันยัดคดีฉันเจ็บปวดมากคนอย่างฉันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการอุ้มฆ่ามาแล้วเป็น10ครั้งพี่หนุ่มถามว่าเอาเรื่องตัวเหี้ยก่อนสรุปมันยังไงคือมันถึงขั้นต้องเอาไปปล่อยแบบนี้เลยหรือป้าดาบอกว่าฉันไปทำบุญฉันเอาไปปล่อย4ตัวเชื่อไหมคนนั่งวีลแชร์เดินไม่ได้นะพอเห็นตัวเหี้ยนะลุกขึ้นวิ่งเลยเห็นไหมฉันทำบุญนะเนี่ย
5: คุณจะเอาไข่หงไปให้ไอ้วรนุชมันฟักเหรอมันฟักออกมามันก็คือไอ้ตัวเดิมมันจะเป็นหงไม่ได
6: ้
5: ถ้ามันผิดไหมข้อหนึ่งผิดก็คือผิดคุณอย่าไปสนใจเรื่องอื่น
6: เ
5: ราพูดแบบนี้คุณก็จะมาวนเวียนอยู่ศาลเนี่ยมาทีหลังเรา
6: ไม่ได้ไปขอรับศาลศาลไม่เอาแล้วตรงนี้ไม่เอา
5: ศาลเนี่ยมาทีหลัง
6: เก็บผมเก็บไปเลยผมเก็บไปสำนักงานที่ดินพระโขนงแม่ไปทำอะไรไว
5: ้เอาเหี้ยไปปล่อย
6: อุ้ยทำไม
5: ก็มันเป็นแบบนี้ไงก็เป็นแบบนี้ไงไม่ไปปล่อยอย่างเดียวฉันทุบกำแพงฉันยังทุบเลย
6: ฮะ
5: การมีการโกงกันเนี่ยทุบกำแพงฉันไม่ไว้หรอกบอกว่าที่ดินผืนแผ่นดิน7ไร่3งาน27ตารางวาตกน้ำที่ดินกลางกรุงตกน้ำหายไปจากผืนแผ่นดิน
6: เขาบอกอย่างนี้แม่ฟังผมก่อน
5: ไม่ต้องฟังจะเล่าให้ฟังคุณหนุ่มฟังที่ดินบอกนี่พระโขนงนี่เป็นท่าเรือ18ดีท่าเรือ18ดีค่ะพี่น้องพื้นแผ่นดินไทยดิฉันโดน10คดี10คดีเพราะไปกระทืบคนโดน10คดีค่ะเรื่องจริง
6: 10คดีเลยเหรอ
5: แล้วฟังก่อน1หมายจับปลอมยัดคดีอุ้มพยายามฆ่าหน้าบ้านดิฉันนี่ติดป้ายหรูคนอย่างฉันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการอุ้มฆ่ามาเป็น10ครั้ง
6: เอาเหี้ยไปปล่อยกี่ตัว
5: 4ตัว
6: โอ้ตายแล้ววิ่งหนีกันตีนแตกเหรอ
5: ฉันก็ได้ทำบุญอยู่
6: ล่ะ
5: มันมีคนนั่งวีลแชร์ไปคอยทำนิติกรรมที่ดินลุกขึ้นมาวิ่งได
6: ้เอาล่ะครับ
5: หายเลยเขาตกใจกับไอ้ตัวเหี้ย4ตัวเนี่ยนี่คือการไปสร้างกุศลในครั้งหนึ่งเหมือนกันเขาเดินไม่ได้เขานั่งอยู่ในรถแล้วเขาเห็นตัวเหี้ยเขาตกใจกระโดดลุกขึ้นมาวิ่งเลยเหลือแต่รถลูกก็วิ่งตามหาว่าพ่อหายไปไหนทำไมมีแต่รถวีลแชร์นั่งอยู่มันเป็นอย่างนี้จริงๆดิฉันเองก็มีปัญหาตรงพักขนงดิฉันเอาลงศพไปหมดไปโรงพักไปศาลดิฉันเอาไปทุกที่ดิฉันไม่กลัวคุณหนุ่มไม่กลัว
6: อะไรกันแม
5: ่จะเอาให้ดู
6: อะไรกันฮะ
5: จะให้ดูจะให้ด
6: ูให้ดูอะไร
5: ต้องดู
6: นี่ลูกบุญธรรมนะ
5: เออลูกบุญธรรมดู
6: เออ
5: ลูกเป็นคนดังก็ต้องดู
6: ต้อง
5: ช่วยกัน
6: เออมาดูสิ
5: ช่วยกัน
6: โอ้ย
5: สังคมจะอยู่ได้บอกว่าแล้วเป็นกระบอกสิ

0: กับประชาชนให้กับชาวบ้าน
1: กูเนี่ยตายแล้วตายเล่าเนี่ยตายทุกวันเลยตอนเนี้ย
0: ด้วยการบอกช่วยสังคมก็ต้องช่วยจริง
2: ๆ
0: คุณน่ะเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณนุ่ม
1: อ้าวไหนๆดูสิแม่ลงศพไปตั้งหน้าหน้าอะไรเนี่ยหน้าศาลเหรอ
0: หน้าศาล
1: ทำไมล่ะแม
0: ่ก็หมายจับปลอมจะให้ดิฉันทำไงอ่ะ
3: เอาลงศพไปตั้งหน้าศาลเพราะถูกออกหมายจับปลอมแล้วในรายการก็พี่หนุ่มได้เป็นลูกบุญธรรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ช่วงหนึ่งพี่หนุ่มก็ถามถึงศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นและเห็นว่ากำลังจะลงพื้นที่ป้าดาบอกจะไปวันไหนฉันจะไปดักเลยพี่หนุ่มบอกไปวันอาทิตย์ป้าดาบอกเดี๋ยวจะไปดักรอแล้วก็ร่ายวลีของอาจารย์ธงทองที่อาจารย์ธงทองเคยกล่าวไว้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังนะกันร่ายยาวแล้วได้แบบลาบลื่นแบบไม่ขัดเลยอ่ะแล้วแกอธิบายบอกว่าสรุปรวมเลยนะบ้านเมืองมันจะล่มสลายนะเพราะกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ชี้ไปที่ทนายตุ๋ยทนายเนี่ยก็เอาแต่ท่องจำกฎหมายมาพูดทนายก็บอกว่าก็บ้านเราอ่ะมันต้องอยู่กันด้วยกฎหมายคือเถียงกันไปเถียงกันมาพี่หนุ่มบอกไอ้แจ๊ดชวนชื่นมึงเตรียมก๊อปเลยกูรอดู
1: ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง
0: ท่านธงทองจันทรังสุขก็มีแต่กูรูทั้งนั้นล่ะ
1: นี่มีตำแหน่งสำคัญล่าสุดก็คือประธานกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของนายกนะครับ
0: รู้แล้วเมื่อวานนี้ดูแล้วท่านโคตรอยู่
1: ท่านจะลงไปแล้ว
0: ลงไหม
1: ลง
0: ท่านจะลงวันไหนดิฉันจะไปดัก
1: ท่านจะลงไปขอนแก่นวันอาทิตย์
0: อ๋อดิฉันจะไปดักดิฉันอยากรู้เหลือเกินจะไปถามท่านธงทองจันทรัง
1: วันอาทิตย์ที่ท่านจะไป
0: อ๋อวันนี้ของท่านมีนะท่านธงทองท่านบอกว่ากรรมใดใครก่อขึ้นควรคะนึง
1: ไอ้แจ๊ดมึงก๊อปป้าไว้เลยนะกูจะรอดูมึงเลยไอ้แจ๊ด
0: ดังตวนตามตึงติดไว
1: ้เออ
0: เสียงสาบแช่งส่งถึงปาราโลกยุติธรรมสร้างขึ้นบ่งชี้เจตนา
1: แม
0: ่วลีของท่านธงทองจันทรังสุขหมายความว่าบ้านเมืองมันล่มสลายขบวนการยุติธรรมก็ล่มสลายมันไม่มีหลงเหลืออะไรให้เป็นที่พึ่งทนายก็เหมือนกันคุณจะไปยึดไอ้กระดาษข้อกฎหมายท่องจำมาพูดอยู่นั่นแหละ
1: 30
4: บ้าก็วนมาหาผม
0: ท่องจำกฎหมายแต่คุณ
1: 30
4: บ้าแต่เราอยู่กันด้วยกฎหมายจริงๆนะครับ
0: ก็คุณเคารพกฎหมายไหมเลยคนที่อ้างข้อกฎหมายคุณเคารพกฎหมายไหม
1: เขาหมายถึงกระดุมเม็ดแรก
0: กระดุมเม็ดแรก
1: เออเม็ดแรก
0: คนที่มีกรรมสิทธิ์ไม่ยอมรับไม่มีใครพูดให้กำลังใจทายาทเลยหน้าสลอน
4: หน่วยงาน
0: เออทำไมอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นไหมป้าอย่างงุ่นอย่างนี
1: ้เดี๋ยว
0: ใครอ่ะ
1: ท่านผอ.ไงยังอยู่เลย
5: ยังอยู
0: ่อ๋อไม่ต้อง
1: ผอ.ครับ
6: สายได
1: ้
6: ยัง
1: คะอ๋อวางได้แล้วผอ.ผมขอโทษผมลืมท่านผอ.ไปเลยครับ
0: วางไปเลยไม่เกี่ยวกับผอ.แล้ว
1: ขอบคุณครับผอ.ครับขอบคุณครับ
3: พอดีพออสำนักพุทธที่ขอนแก่นนะครับเขาอยู่ในสายอยู่ครึ่งชั่วโมงพอดีติดพันป้ากับนะติดพันก็จริงๆวันนี้เนี่ยป้าดาพาเครือญาติมา2คันรถตู้นะครับนั่งอยู่หลังกล้องเต็มเลยครับแต่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายออกจากรายการด้วยความสบายใจ
5: ปรากฏการป้าดาค่ะวันนี้ใครๆก็พูดถึงนะคะจริงๆ3วันละแต่เอาวันนี้นะคะเพจดาวแปดแฉกก่อนก็ได้นะคะจริงๆโพสต์หลายเรื่องค่ะแต่มีอันนึงน่าสนใจบอกว่ากลับไปที่กระดุมเม็ดแรกได้ยินกันทั้งประเทศไหมลูกแท้ๆของตาเฮียงเรียกป้าดาว่าคุณดาเออทนายเจมส์นิติธรแก้วโตค่ะโพสต์ว่าเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามยันโฉนดจริงยังอยู่ความซวยก็จะพุ่งเป้าไปหาคนที่ขอออกโฉนดใบแทนแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าหายจุดๆๆหายแววอาจารย์จตุรงจงอาสาค่ะนักวิชาการด้านพุทธศาสนาพวกโกงที่ดินวัดนี่ตุยไปยังไม่ได้เป็นเปรตนะครับยังต้องไปใช้กรรมที่อเวจี1กับจากนั้นพอมีเศษกรรมเหลือจึงมาเป็นเปรตต่อเจริญพรทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ค่ะโพสต์นึงบอกว่าเป็นญาติไม่ใช่ทายาทเป็นผู้จัดการมรดกก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของมรดกประกอบข้อความในโพสต์นะคะว่าป้าดาหลานฝั่งเมียไม่ได้แปลว่าเป็นทายาทฝั่งผัวเครือญาติไม่ใช่ Wi-Fi จะได้ต่อกันติดทั้งบ้านหรือเป็นเจ้าของมรดกได้โดยอัตโนมัติมีอย่างเดียวที่จะเอาป้าลงได้คือลิฟต์นี่ทนายไพศาล อ่ะปิดท้ายค่ะโพสต์นี้ของดาว8แฉกเอ๊ะยังไงบอกหมายจับปลอมแต่ติดคุกจริง#ดื้อด้านพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
7: แม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษชุดไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวหนีเฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี
8: ้เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้า

0: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
1: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: เราอยู่กันที่สะพานบางลำพู
5: ใช่แล้ว
6: จะพาไปทำขนมญี่ปุ่นค่ะ
4: ว้าว
6: นะคะ2เมนู
5: จะรอดหรือจะร่วงไปดูกันเลยค่ะ
7: อาทิตย์นี้พบกับพระเอกในตำนานและลูกชายคนโปรด
8: ชาคริตแย้มนามและน้องโพที่เปิดบ้านให้เราได้ดูความน่ารักของสัตว์เลี้ยงค่ะ
9: ติดตามได้ในรายการเพศเพลิดรักนี้มีหางนะคะอาทิตย์นี้4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
10: รับฝันคุณแม่กลับบ้านกับแฮร์รี่
11: เปิดใจคุณพ่อป้ายแดงกับพี่สมปอง
12: เจอกันค่ะรุ่งกินโต๊ะเพื่อพร้อมตอนบ่าย
13: เสาร์นี้
14: บาลารีไม่เด็กแล้วค่ะหนูตกลงค่ะ
15: เสียวจริงๆหอบอย่างนั้นออกไปได้ยังไงอะ
16: แล้วถ้าเกิดลูกต้องแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อเลือกเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อล่ะ
17: รินแต่งงานกับคุณสรันแทนเยบุได้ไหม
18: ข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่ก็ไม่รู้
19: เขายอมให้ลูกสาวแต่งงานกับผมทำไมหรือว่าเขาไม่รู้ข่าวที่ปักใต
20: ้ที่ปักใต้มีอะไรเหรอลูก
21: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
23: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: มาการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้มีภาพที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นท่านนายกขับเครื่องบินไปในภารกิจนะท่านไปกองบิน1โคราชค่ะเป็นเครื่องบินส่วนตัวท่านนายกปรากฏว่ามี F-16 บินประกบ3ลำนะคะคือกองทัพอากาศเนี่ยก็ถือเป็นการจำลองภารกิจการฝึกบินอารักขาไปด้วยนี่ตรงกลางคือเครื่องบินนายกท่านขับเอง
24: ครับ
4: ประกบซ้ายขวากับอีกลำนึงประกบด้านบนนะคะ F-16 กองทัพอากาศ3ลำค่ะนี่คือการจำลองภารกิจการฝึกบินอารักขาแบบที่มีบุคคลสำคัญร่วมบินจริงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็บินจะเห็นว่าบินแบบประชิดมากๆนะคะมีภาพจากหลากหลายมุมนี่จากบนเครื่องบินของท่านนายกนะคะนี่เห็นใกล้ขนาดนี้แล้วก็อีกมุมนึงตูนเข้าใจว่าภริยาท่านนายกอาจจะเป็นผู้ถ่ายนะคะเห็นภาพท่านนายกตะเบะแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้กับนักบิน F-16 คือเป็นภาพถ่ายจากตรงนี้เลยบนห้องนักบินนี่แล้วท่านนายกก็ตะเบะด้วยนะคะ
24: จังหวะที่ F-16 ขนาบข้างพอดี
4: ใช่ค่ะซึ่งในบรรดานี่ภาพ
24: นี่ถ่ายออกมาจาก F-16 อีกลำหนึ่งหรือเปล่า
4: ไกลมากคาดว่าค่ะคาดว่า
24: ครับ
4: ซึ่งในบรรดานักบิน F-16 ที่ไปคุ้มกันท่านนายกนะคะมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการควบคุมปฏิบัติการทางอากาศหรือผบ.คปอ.ด้วยนะคะไปบินด้วยตัวเองนะคะนี่ค่ะจากนั้นเมื่อเดินทางถึงที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านนายกก็ลงจากเครื่องนะคะแล้วก็ขึ้นแท่นรับความเคารพค่ะมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกคราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับค่ะท่านนายกไปคราวนี้ท่านไปเยี่ยมชมการสาธิตภารกิจกองทัพอากาศมีการบินจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air ค่ะและชมการแสดงขีดความสามารถของลูกระเบิดเครื่องบินรบต่างๆพร้อมกันนี้ท่านนายกอนุทินชัยวีรกูลก็ยังได้มอบนโยบายสำคัญ5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวค่ะทั้งเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเรื่องกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและภารกิจครั้งนี้ค่ะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการควบคุมปฏิบัติการทางอากาศพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ค่ะได้มอบ

0: ามค่ะหรือแพช F16 ของฝูงบิน103ให้กับท่านนายกนี่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมปักภาพมิกกี้เมาส์ระบุข้อความ F16 Fighting Mickey นี่มิกกี้เนี่ยเป็นนามเรียกขานของท่านนายกหนูอนุทินขณะขึ้นบินค่ะ
1: โอ้ครับ
0: เข้าใจว่ามิกกี้เมาส์เป็นหนูก็เลยกลายมาเป็นนามเรียกขานของท่านนายกขณะ
1: ม
0: ิกกี้ค่ะนี่ F16 Fighting Mickey นะคะส่วนที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะวันนี้มีหลายเรื่องถ้าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยคุณผู้ชมจำได้นะคะเมื่อวานที่เรานำเสนอไปว่ามีรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักเลยว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเอาเรื่องคอบบ้าโกก็คือการฝึกร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐไปเจรจาต่อรองเรื่องภาษีกับสหรัฐแล้วเผอิญว่าพินค่ะท่านปฏิเสธนะคะบอกว่าการหารือกับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายคุณเอลบริดจ์โคบี้เมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้คุยเรื่องการค้าเรื่องภาษีเลยคุยกันแต่เรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงเรื่องการทหารซึ่งรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันกับเรื่องการเจรจาการค้าแล้วก็บอกว่าบรรยากาศการหารือเมื่อวานก็เป็นไปได้ด้วยดีมากๆส่วนนักข่าวถามต่อไปอีกว่าแล้วการฝึกผสมคอบราโกจะเป็นไปตามปกติไหมท่านนายกอนุทินบอกว่าปกติเพราะทำมาหลาย10ปีแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดประเด็นกระแสข่าวนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆมันไม่มีเลยถามต่อไปว่าแล้วท่านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รายงานเรื่องเจรจาภาษีการค้ามาบ้างแล้วหรือยังท่านนายกบอกว่าเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายังมีการประชุมอัปเดตข้อมูลกันอยู่เลยทุกอย่างก็อยู่ในกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้อีกประเด็นนึงที่แทรกขึ้นมาคือมีกระแสข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานผลิตโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยค่ะเรื่องนี้ท่านนายกก็ปฏิเสธอีกเช่นกันนะคะบอกว่าไม่มีนะยังไม่ได้รับรายงาน
2: รายงานเรื่องสหรัฐจะตั้งโรงงานผลิตโดรนในไทยคร
3: ับยังไม่ได้รับรายงานครับ
4: แสดงว่าเรื่องที่แบบมีการพูดกันว่าจะแบบเราจะใช้เรื่องความมั่นคงไปต่อรองภาษีเนี่ย
3: ไม่มีเลยครับเมื่อวานผู้ช่วยเดี๋ยวอันเดอร์เซคเตอรี่ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มาพบผมที่ทำเนียบรัฐบาลไม่มีเรื่องนี้เรื่องการค้าเรื่องภาษีก็เป็นการเจรจาในโหมดของการค้านะครับเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงก็เป็นเรื่องของทางการทหารไม่ให้มันมาเกี่ยวข้องกันครับบรรยากาศการพบปะหารือเป็นไปด้วยดีมากๆ
2: แต่ว่าคอบบ้าโกก็ยังมีการฝึกตามวงเวลา
3: ก็ปกติครับครับไม่ใช่สิ่งที่ทำมาเป็นหลายสิบปีแล้วไม่ทราบว่าใครเป็นคนเปิดกระแสนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่มี
4: แสดงว่าท่านจุติได้รายงานเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องของสหรัฐบ้างแล้ว
3: ก็ได้มีการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาอัปเดตแล้วก็ทุกอย่างก็ยังอยู่ในไทม์ไลน์ที่ทางทีมเจรจาได้กำหนด
0: หลังจากเสร็จสิ้นตรวจเยี่ยมกองบิน1โคราชท่านนายกอนุทินก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลนะคะมีรายงานว่าท่านมาเซ็นเอกสารต่างๆก่อนที่จะบินไปอีกไปอุบลราชธานีต่อค่ะเพราะว่าค่ำวันนี้1 ทุ่มนะคะมีงานสวดพระอภิธรรมศพคุณเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและอดีตส.ส. อุบลหลายสมัย1 ทุ่มตรงค่ะก็จะจัดขึ้นที่วัดมงคลโกวิทารามและเป็นที่จับตานะคะเพราะว่าในงานเนี่ยเชื่อว่าท่านนายกอนุทินจะได้พบกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกแพทองธารชินวัตรอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งน่าจะเดินทางมาร่วมพิธีสวดศพคุณเกรียงกันตินันด้วยนักข่าวได้ถามท่านนายกอนุทินเรื่องนี้นะคะคุณอนุทินบอกว่าโอ๊ยผมต้องไปเพราะว่าคุณเกรียงก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยของผมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากต่อกันประกอบกับตอนที่ท่านป่วยเนี่ยไม่ทราบว่าท่านป่วยหนักก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยม
3: เย็นเย็นเย็น
2: มีโอกาสได้พบกับคนการเมืองก็ทำเยอะหลายคนกันตาม
3: โอ้ยผมต้องไปเพราะว่าท่านเกรียงเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยของผมเป็นท่านเป็นมท.3ตอนอยู่ก็น่ารักกันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต้องมีน้ำใจท่านเป็นคนก็รู้อยู่แล้วท่านเป็นคนกว้างขวางในอุบลราชธานีแล้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่ตอนอยู่ก็อยู่ด้วยกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆต่อกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้1 ทุ่มนะคะก็คาดว่าอาจจะได้เห็นภาพ4 นายกร่วมเฟรมก็คือนายกคนปัจจุบันนายกอนุทินอดีตนายก

0: ษิณอดีตนายกแพทองธารและอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ค่ะนอกจากนั้นนะคะมีรายงานว่าคนเพื่อไทยไปกันเพียบเลยค่ะอดีตรัฐมนตรีก็คงจะเต็มแน่นอ่านรายชื่อไม่หมดนะคะเยอะมากจริงๆนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องยอมรับว่าหลายโรงเรียนยังไม่กลับสู่ภาวะปกติครับสืบเนื่องจากมันมีลักษณะของพฤติกรรมเรียนแบบส่งข้อความข่มขู่ว่าจะเกิดความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายโรงเรียนต้องหยุดเรียนเลยนะฮะคุณผู้ชมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่จังหวัดเลยโรงเรียนดังในวันนี้ตอนเช้าครับประกาศหยุดเรียน1วันสืบเนื่องจากอันนี้เป็นแชทในกลุ่มของผู้ปกครองคุณผู้ชมดูข้อความล่างสุดไอ้คนที่เคยแกล้งกูไว้สักวันนึงกูจะลากพวกมึงไปลงนรกไอ้สุดอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะแต่หลังจากนั้นแชร์กันเป็นภาพอะไรปืนฮะนี่พอเริ่มมันมีภาพปืนออกมาปุ๊บทีนี้ถูกส่งต่อแล้วฮะส่งไปตามแชทนู้นแชทนี้ยกตัวอย่างแชทถัดไปเนี่ยก็เริ่มคุยกันแล้วว่าเอ๊ะตึก6มันจะไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเริ่มมีการคาดเดาแล้วมันเป็นฝีมือของไอ้เด็กกลุ่มนี้หรือเปล่านี่ๆแชร์ภาพเด็กต่อกันแล้วครับว่าเฮ้ยกลุ่มนี้มีปืนนะเฮ้ยไอ้นี่ซื้อปืนออนไลน์มาเฮ้ยสุดท้ายมันจะเอาไปก่อเหตุหรือเปล่าจนที่สุดโรงเรียนประกาศหยุดเรียน1วันขอให้เรียนทางออนไลน์คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนนี้และก็ไปคุยกับผอ.โรงเรียนนะฮะดร.จิตติศักดิ์นามวงศาบอกว่ากำลังรีบดำเนินการหาข้อเท็จจริงอาจจะเป็นการพูดเล่นของเด็กก็ได้แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันไม่มีคำว่าพูดเล่นแล้วมันต้องป้องปรามเอาไว้ก่อน
2: จากโพสต์นะครับตอนนี้โรงเรียนก็กำลังอยู่ในระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริงว่ามีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้โพสต์อย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบ้านที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันก่อนหน้านั้นเราไม่มีพฤติกรรมที่เด็กเกิดพฤติกรรมเช่นนี้นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นการพูดเล่นหรือพูดข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับก็เรียนว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างดูข้อเท็จจริงตอนนี้โรงเรียนได้เข้มข้นกับการสแกนไม่ว่าจะเป็นป่าตอนเช้าและก็การอยู่ในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตอยู่การเรียนแล้วก็ถึงการเดินทางกลับในช่วงการเรียนประมาณเวลา 15:30 น
1: ถึงตำรวจนะครับผู้กำกับโรงพักเมืองเลยครับสืบไปจนหาต้นตอของแชทได้ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กต้นเรื่องเอาเรื่องปืนก่อนภาพปืนที่ส่งต่อกันสรุปเป็นปืนอัดลมก็เชิญผู้ปกครองและเด็กมาที่โรงพักสาเหตุรู้แล้วฮะเด็กกับเพื่อนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายแล้วถูกตำรวจจับเด็กโกรธก็เลยไปโพสต์กับเพื่อนๆในทํานองหยอกล้อว่าจะไปยิงตำรวจที่มาจับแล้วก็โพสต์ภาพปืนซึ่งเป็นปืนอัดลมแต่เพื่อนๆน่ะมันตกอกตกใจพอมันส่งต่อกันไปเรื่องนึงมันกลายเป็นอีกเรื่องนึงกลายเป็นจะมายิงเพื่อนที่โรงเรียนก็สอบสวนเสร็จก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยเด็กไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้ที่เลยนะ
0: ที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะอันนี้พูดชัดเลยนะคะคือมีการส่งเข้าไปในแชทกลุ่มเป็นกลุ่มไลน์ผู้ปกครองค่ะโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะส่งเข้าไปบ่าย3เมื่อวานนี้ค่ะคนส่งเนี่ยใช้ชื่อว่าจักรพันธ์แล้วดูสิคะพรุ่งนี้ตอน8โมงกูจะกราดยิง
1: โอ้โห
0: อันนี้ชัดเลยอ่ะคนก็มีตำหนิบ้างหรือว่าก็แสดงความกังวลออกมาจากเหตุการณ์นะคะที่สุดเมื่อวานนี้ช่วงค่ำโรงเรียนก็เลยต้องแจ้งผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์ค่ะว่าขอปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันนี้คือวันศุกร์ที่14สิงหาคมเป็นการเรียนออนไลน์แทน1วันเรื่องนี้ผู้กำกับสภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกไพฑูรย์พรหมเขียนค่ะก็ทันทีที่ทราบเรื่องนะคะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือลงแบบนี้นี่โรงเรียนอะแต่ก็ต้องไปกันแบบนี้นะคะรวมถึงฝ่ายปกครองด้วยหลังจากนั้นก็ไปติดตามผู้ใช้ชื่อว่าจักรพันธ์ในกลุ่มไลน์เจอตัวแล้วนะคะเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้นี่แหละพี่ไก
1: ่
0: เป็นเด็กอายุ16ปีตอนพบตัวมีอาการตื่นตกใจแล้วก็หวาดกลัวมากคือตอนตำรวจไปอ่ะก็คงจะแบบตกใจอ่ะเจ้าตัวบอกว่ายอมรับคึกขนองพิมพ์ข้อความเล่นไม่ได้คิดว่าจะนำไปสู่ความตื่นตระหนกและนำไปสู่เรื่องบานปลายจนถึงขั้นว่าต้องเรียนออนไลน์แบบนี้ก็ขอโทษต่อโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองและคนที่ได้รับผลกระทบทุกคนตอนนี้ตำรวจกำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะดำเนินการยังไงได้บ้างก็เป็นการพิจารณาร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนด้วยค่ะ
1: อันนี้จะเป็นหมวดหมู่พฤติกรรมเรียนแบบชัดเจนเลยครับแล้วก็ส่งข้อความกันทางไลน์ส่งต่อๆกันไปส่วนที่สุพรรณอันนี้เป็นอาการหวาดผวาจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครูนักเรียนประสานไปที่ตำรวจให้มาช่วยดูหน่อยฮะชายเร่ร่อนอยู่ข้างโรงเรียนแล้วมีลักษณะที่เด็กกังวลว่าจะไม่ปลอดภัยนี่ฮะขอให้ตำรวจอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเข้ามาตรวจมันเป็นลักษณะของโรงเรียนอนุบาล

ปานครับที่บ้านท่าพระยาจักรครับพฤติกรรมของชายต้องสงสัยนะฮะแบกสัมภาระมานั่งอยู่ข้างป้ายโรงเรียนริมสนามฟุตบอลเด็กๆ ก็กลัวกันพอตำรวจมาก็เข้าไปคุยฮะทราบชื่อต่อมาผู้ชายคนนี้ชื่อนรงอายุ61เป็นชาวอำเภอ2พี่น้องนายนรงบอกว่าเคยบวชเรียนอยู่ที่นู่นที่นี่แต่

0: มีสมาคมยิงปืนออกมาโต้แย้งว่าถ้าเข้มงวดมากเกินไปเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการฝึกซ้อมและการแข่งขันท่านนายกก็บอกว่าเรื่องปืนนะตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองเรื่องการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมกีฬาเดี๋ยวเขาประสานแล้วก็พูดคุยกันอยู่คือพอพูดคำว่าควบคุมเนี่ยประเด็นมันก็จะเกิดขึ้นอีกอะเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพอบอกว่าไม่ให้เอาออกจากบ้านเดี๋ยวก็จะมีคนตั้งคำถามอีกแล้วย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรทำนองแบบนี้มันมีรายละเอียดเยอะก็ท่านนายกบอกว่ามันก็เป็นหน้าที่ต่างๆที่ต้องช่วยกันอย่างของเจ้าหน้าที่เนี่ยกรณีตำรวจเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์ทำแผนงานทำวิธีการปฏิบัติงานคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วมันไม่ยากหรอกแล้วก็ยังย้อนถามนะนายกย้อนถามคนที่บ่นนี่เขาเป็นใครกันหรอถ้าหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการก็ขอให้เขาไปคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารเดี๋ยวเอาเรื่องนี้เข้ามาพูดในที่ประชุมทุกเรื่องมันมีทางออก
1: ท่านนายกได้คุยกับสมาคมกีฬายิงปืนหรือว่าคนที่ใช้ปืนในด้านการกีฬานะครับความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล
2: ตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
3: เคยมีเจ้าหน้าที่แบบเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่บางคนก็อุ่นว่าจะทำงานยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ต้องด่วน
2: ก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์ทำแผนงานทำวิธีการปฏิบัตินะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่ยากหรอกครับเรื่องที่มันเป็นในหน้าที่ราชการก็ให้ไปคุยพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาเขาก็จะต้องนำเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในเวลาเราประชุมผู้บริหารหน่วยงานราชการมันมีทางแก้มันมีทางออกอยู่แล้ว
4: มาอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมจำชื่อเล่าตาได้ไหมคะฉายาของเขาคือราชายาเสพติดเมื่อก่อนเราจะได้ยินชื่อเขากันเยอะมากแต่หลังจากได้รับการจับกลุ่มนะคะเมื่อปี59ตำรวจจับได้เสร็จรับโทษตอนนั้นคือจำคุกตลอดชีวิตนะคะหลังจากนั้นปรากฏว่ามีการอภัยโทษลดโทษทั้งหมด6ครั้งจากโทษจำคุกตลอดชีวิตเหลือ8ปี3เดือนวันนี้เล่าตาได้รับอภัยโทษปล่อยตัวแล้วค่ะวันนี้ก็มีข่าวออกมาตอนแรกนะคะว่านายเล่าตาแสนลี่อายุ85ผู้ต้องขังคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญได้รับอภัยโทษปล่อยตัวทีมข่าวได้โทรศัพท์สอบถามผู้บัญชาการเรือนจำบางขวางคุณปราโมททองศรีค่ะท่านก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานขอเวลาในการตรวจสอบถ้าชัดเจนเดี๋ยวจะแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมราชทัณฑ์ให้ออกเอกสารข่าวค่ะแต่ในอีกทางนึงนะคะแม้ว่าท่านผู้บัญชาการเรือนจำในตอนนั้นยังไม่ยืนยันแต่มันก็มีรายงานว่าเล่าตาได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าเขาได้รับทั้งหมดเนี่ย6ครั้งจนที่สุดวันนี้ที่เรือนจำบางขวางซึ่งมีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังจำนวนมากที่เข้าเกณฑ์หนึ่งในนั้นก็คือเล่าตานี่แหละค่ะแต่วันนี้เนี่ยเข้าใจว่าภาพจะไม่ได้เหมือนในแฟ้มภาพที่เรากำลังชมอยู่เพราะเล่าตาณวันนี้ที่มีการปล่อยตัวนั่งรถวีลแชร์ออกจากเรือนจำนะคะด้วยวัย85ปีย้อนกลับไปคุณผู้ชมคะเล่าตาเนี่ยหลังจากที่จับกุมไปใช่ไหมคะแล้วเมื่อปี61ศาลพิพากษาให้เขารับโทษจำคุกตลอดชีวิตเขาได้รับการเลื่อนชั้นนักโทษ4ครั้งนะคะครั้งแรกคือธันวาคม62เลื่อนมาเป็นนักโทษชั้นกลางครั้งที่2กันยายน64จากชั้นกลางเป็นนักโทษชั้นดีครั้งที่3ธันวาคม64จากชั้นดีเป็นชั้นดีมากครั้งที่4เดือนมิถุนายน65จากชั้นดีมากเป็นชั้นเยี่ยมก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ6ครั้งค่ะครั้งแรกปี2563นักโทษชั้นกลางกำหนดโทษตลอดชีวิตแต่ยกเว้นค่าปรับครั้งที่2ปี63เหลือโทษ35ปี6เดือน20วันครั้งที่3ปี64เหลือโทษ25ปี3เดือน13วันครั้งที่4เหลือโทษ17ปี8เดือน13วันครั้งที่5

0: ปี68เหลือโทษ12ปี1เดือน21วันและครั้งที่6ครั้งสุดท้ายของปี69เหลือโทษ8ปี3เดือน28วันนายเล่าตายังเข้ารับการอบรมโครงการโคกหนองนารุ่นที่3ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษค่ะวันนี้พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์กลับไปสอบถามหนึ่งในชุดจับกลุ่มเล่าตาเมื่อปี59ตอนนี้ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะพลตำรวจตรีทินกรรังมาศท่านก็บอกว่าก็ได้รับรายงานเหมือนกันเมื่อเช้านี้ว่าเล่าตาจะได้รับการปล่อยตัวออกมาก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ถ้าย้อนถามถึงตอนนั้นว่าจับยากไหมเล่าตาคือจริงๆตอนนั้นเราทำข่าวกันมาที่ไหนเราจะรู้ว่าเล่าตานี่คือแบบโอ้โหมันเป็นแบบราชายาเสพติดแล้วจับยากมากจริงๆท่านทินกรก็เล่าบอกว่าโอ้มคือมันยากเพราะว่าเล่าตาเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลมากเป็นผู้มีบารมีมากเป็นราชายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วเขาเป็นคนระวังตัวคือจะไม่อยู่กับยาเสพติดทำให้เวลาจับแต่ละครั้งอะค่ะหลักฐานที่จะโยงไปเอาผิดถึงตัวเขาเนี่ยมันยากมากตำรวจต้องล่อซื้อหลายครั้งกว่าจะจับกุมได้ยกขบวนการตอนนั้นพอจับได้พร้อมของกลางเป็นไอซ์20กิโลกรัมเล่าตากับภรรยาสารภาพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตส่วนอีก3คนให้การปฏิเสธศาลก็สั่งจำคุกตลอดชีวิตเช่นกัน
1: ที่สำคัญคืออายุก็ผมว่าน่าจะเกิน80แล้วนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเข้าหลักเกณฑ์ของการที่รับอภัยโทษแล้วก็ปล่อยตัวครับโดยส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่ากระบวนการขัดเกลานะครับในราชทัณฑ์นะครับที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางเล่าตาอาจจะคิดเยอะนะครับว่าจะต้องทำต่อไหมหรือยังไงนะครับครับอยากจะบอกคุณเล่าตาและครอบครัวนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่ดำเนินการมาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าได้รับโทษทันตามอาทานุรูปแล้วนะครับก็อยากจะบอกท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างหยุดได้หยุดเถอะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ต่ออ
2: ่ะปิดท้ายรายการคุณผู้ชมเห็นกันหรือยังฮะน่าดูมากนะฮะ Official Teaser ครับ M Studio และช่อง3ปล่อยตัวอย่างที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจล่าไอ้โหงเสือสมิงกินคนแห่งเขาขวางครับเตรียมกลับเข้าสู่จักรวาลความสยองนะครับที่แฟนๆรอคอยครับเมื่อ M Studio และช่อง3ปล่อย Official Teaser ที่หยดสมิงเขาขวางพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่พ.ศ. 2511นะครับกับภารกิจครั้งสำคัญของยักษ์และจ่าประพันธ์รวมถึงจุดเริ่มต้นของการพบกันของ2ตัวละครสำคัญนี้ครับก่อนจะต้องไปเผชิญหน้ากับตำนานความคลั่งของไอ้โหงเสือสมิงกินคนแห่งเขาขวางเป็นการเปิดตัวอย่างภารกิจนะครับด้วยการที่ยักษ์และจ่าประพันธ์ฮะนำทหารฝีมือดีเข้าป่าเพื่อตามหาคนหายท่ามกลางผืนป่าเขาขวางที่เต็มไปด้วยอันตรายนะครับแล้วก็เรื่องเล่าถึงสิ่งลี้ลับแต่ภารกิจกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับไอ้โหงเสือสมิงกินคนที่สามารถจำแลงร่างได้สารพัดทำให้ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นมันคือผีร้ายหรือมันคือสัตว์กันแน่และใครกันแน่ที่กำลังเป็นฝ่ายถูกล่า
0: ที่หยดสมิงเขาขวางค่ะได้คุณณเดชคูกิมิยะนะคะกลับมารับบทยักษ์อีกครั้งหนึ่งได้คุณแฉะองอาจเจียมเจริญพรกุลรับบทจ่าประพันธ์มีน้องโบเมลดาสุศรีค่ะรับบทน้ำเพชรและคุณไบเบิลวิชภาคเนตรคุณรับบทเทวินเตรียมเปิดป่าล่าความสยองครั้งใหม่กับไอ้โหงสมิงกินคนที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อหลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ไอแม็กค่ะ
2: วันนี้คือเรื่องเด็ดเดี๋ยวนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: English on tour ร่วม on tour โดย New X The Next Peak
4: ขอโทษนะคะเดี๋ยวขอเมนูสั่งกลับบ้านหน่อยนะคะ
5: ทานคนเดียวเยอะขนาดนี้คิดถึงคนที่บ้านค่ะ
4: ขอสั่งกลับบ้านนิดนึง
5: คำว่าซื้อกลับบ้านหรือสั่งกลับบ้านภาษาอังกฤษเนี่ยพูดได้หลายคำเลยนะคะใช้กันบ่อยๆได้ยินบ่อยๆก็ take away คำนี้นิยมใช้ในอังกฤษรวมถึงในร้านอาหารบ้านเราด้วยค่ะกะว่าจะมาสั่งสุกี้รวมมิตรข้าวหน้าเป็ดย่างแล้วก็บะหมี่หยกเป็ดย่างเอาไปฝากคนที่บ้านค่ะช่วงนี้สั่งจานแรกเนี่ยจานที่2เขาลดแรงถึงครึ่งเลยนะคะจัดทานที่นี่หรือจะสั่งกลับบ้านก็ได้ค่ะ Can I get this for takeaway please? Can I get this for takeaway please? ขอสั่งแบบนี้กลับบ้านได้ไหมคะหรือจะใช้คำว่า take out อันนี้ก็นิยมใช้ในฝั่งอเมริกาค่ะกับอีกคำหนึ่ง to go อันนี้ก็ใช้แทนคำว่า take away ได้เหมือนกันค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณเขาทอดยาวสุดตาแผ่นฟ้ากว้างไกลสุด

0: นับสนุนโดย
1: เครื่องดื่มโค้ก LifeWorks ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: แกทำงานได้ดีมากนะรู้จักหลบหลีกทำให้ฉันไม่ต้องไปเสียเบี้ยบ้ายรายทาง นี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นนะแกยังหาเงินได้มากกว่านี้อีกเยอะแกทำถูกแล้วคิรีชีวิตคนเราเนี่ยนะมันต้องดิ้นรนเพื่อพุ่งในวันข้างหน้ามองให้เห็นอนาคตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้มีเงินก็เท่ากับมีอำนาจมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในวันข้างหน้าทุกคนจะต้องก้มหัวให้แก

0: ณดารารัตน์กำลังเพิ่มเงินลงทุนมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาร่วมลงทุนเยอะเลยนะคะ
1: ดีลงเงินกันเข้ามาเยอะๆฉันกำลังต้องการขยายการลงทุนอยู่

0: ลูกที่แกทิ้งมันกำลังจะมีสะพ้ายรวยๆให้ฉันแล้วรู้เอาไว้ซะด้วยนะไอ้ผัวเฮงซวย
1: ต้องแก่ลูกไปซอกถึงหิมาลัยฉันก็ต้องได้เจอลูก

0: ไปเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่หิมาลัยกันไหมไปพรุ่งนี้เลยก็ได้วีซ่าก็ขอไว้หมดแล้วเงียบแปลว่าไม่อยากไป
1: อยากสิ
0: แต
1: ่เอาตรงๆนะฉันยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรของคุณเลยอะเรื่องพ่อแม่คุณอะคุณเล่าให้ฉันฟังได้ไหมที่บ้านฉันอะคุณยังไปลุยมาแล้วเลย
0: ผมไม่ชอบพูดเรื่องที่บ้าน
1: แม้กระทั่งกับฉัน
0: กับทุกคน

0: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
1: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
2: ชนะแล้ว
3: อีกสักเกมไ
1: ห
3: ม
1: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
4: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักยวน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักยวน
7: เชิญด้านนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวจะมาชกกันนะ
8: ไม่ชอบที่หน้าไม่ชอบที่หน้ามองหน้าผม
9: แหมก้าวได้แค่ก้าวเดียวแหละ
10: ตำนานล่ำลือว่าหากหน้ากากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว
11: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกลายเข้าไป
12: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
13: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
10: ทำไมเราต้องมาชิงหน้ากากกันเองด้วย
14: ถ้ามึงอยากได
13: ้เข้ามา
15: พูดที่มันกินวิญญาณผมเป็นอาหาร
16: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละ
17: ตอนเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระ
18: มุขจะปกป้องไว้เหมือนกัน
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
22: ฉันชอบตัวเอง
21: เงินใน ATCOUN คน Spotify เขารู้กัน
23: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
24: อร่อยที
25: ่ทำถึง
26: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
27: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ดถึงแฟนเหรอวะนั่งมองมือถือทั้งวัน
1: แถวนี้ไม่มีสัญญาณ
0: อาชีพอย่างเรามีความรักไม่ได้มันจะเป็นตัวถ่วง
1: สำหรับผมความรักคือความหวังและถ้าชีวิตมีความหวังก็จะไม่มีความกลัว

0: นี่เลิกทำเพจไปแล้วจริงใช่ไหมเนี่ย
1: ผมไม่ได้จะมาคุยเรื่องครอบครัวผมแต่ผมมีเรื่องส่วนตัวอยากจะบอกคุณผมซื้อดาวไว้ดวงหนึ่งตั้งชื่อว่าดาวดานิกาหมายถึงดวงดาวยามเช้าที่สวยที่สุด

0: ัน
1: ดวงดาวยามเช้าที่ผมรอจะได้เห็นทุกวัน
0: นี่ฉันมีดาวเป็นของตัวเองจริงเหรอเนี่ย
2: ขอบคุณนะสกายคุณทำอะไรให้ฉันตั้งเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
1: ผมขอแลกแค่อย่างเดียวรอยยิ้มของคุณไง
3: แล้วเราบินไปดาวของฉันได้ไหมอ่ะฉันอยากจะหาที่สร้างบ้านแล้วก็ฉันจะสร้างระเบียงใหญ่ๆนะเอาไว้ปูเสื่อนั่งมองดูโลกฉันอนุญาตให้คุณไปด้วยก็ได้นะ
4: ไหนดูสิ

0: หายไปไหนวะเด็กอีกคนหนึ่งหายไปไหนกูถามว่ามันหายไปไหนถ้ากูรู้ว่าใครช่วยมันหนีมึงตายลบไปลบไป
1: จะหนีไปไหนวะ
2: Oh!

0: าคารังเอวะเอวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังสุหังคิปะเมวะสมิสตุสตุสุเลตุสังกาจันโตปะนะละโตยะ
1: งานแกนี่รายได้ดีนะทำไม่เท่าไหร่ก็มีบ้านมีรถแกทำถูกแล้วล่ะเราต้องดิ้นรนพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดให้ได
2: ้เด็กถูกเขาไฟคะ
3: ทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์เก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
6: กรุงเทพประกันชีวิต
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
9: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
9: สไลด์เลมอนสูตรใหม
10: ่คำแนะนำจากกรมอนามัย
11: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
12: เด็กบีบนิดเดียวได้
13: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
14: เพื่อฟูออไลน์ที่เพียงพอ
15: และแปรงวันละ2ครั้ง
16: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
17: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
18: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในไก่

0: ัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
2: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
1: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่คะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
3: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่หลันแต่สุดท้ายคนที่พี่หลันเลือกยืนข้างกลับไม่ใช่แม
4: ่ตอนนี้หลันเขาไม่เอาคุณแล้ว
3: ถ้าพี่หลันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
5: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร
6: ์วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ไก่ทอดแม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษชุดไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวนี้เฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้
10: อยากผมยาวสวยทำไงดี
11: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
12: คุณเขาทอดยาวสุดตาแผ่นฟ้า
13: สนับสนุนโดยM150 Hilux Travel
4: เข้ามา

0: ค่าเหนื่อยของแกกุญแจบ้านใหม่ของแกที่เจ้าของเก่าเพิ่งตายไปฉันยิงมันทิ้งเองแหละเบี้ยวหนี้นี่นะแกพาแม่เข้าไปอยู่ซะที่นี่
1: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก
0: เปลี่ยนคำขอบคุณของแกเป็นทำงานให้คุ้มเงินค่าจ้างของฉันก็แล้วกัน

0: ไปครับ
1: บ้านใหม่ของเราครับแม่

0: ว้เดี๋ยวผมจะไปรับลุงแกว่งมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับแล้วจะหาคนงานคอยทำความสะอาดให้
1: งานแกนี่รายได้ดีนะทำไม่เท่าไหร่ก็มีบ้านมีรถแกทำถูกแล้วล่ะเราต้องดิ้นรนพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดให้ได
0: ้ผมสัญญาแล้วนี่ครับว่าผมทำทุกอย่างเพื่อแม
1: ่ทำเพื่อแม่ยังไม่พอแกต้องทำเพื่อตัวเองด้วยใครที่มันเคยกดหัวดูถูกเราเราจะเหยียบหน้ามันขึ้นไปใช้เงินสร้างทุกอย่างให้มันมาก้มกราบขอโทษเราต้องอยู่เหนือพวกมัน

0: ชื่อแม่สิคนที่ไม่มีเงินคือคนที่ตายไปแล้วมันไม่มีค่าอะไรให้จดจำหรอกแกต้องฝันให้ไกลแล้วก็ใช้เงินสร้างอนาคตสุดท้ายความรักมันก็จะตามมาเองแหละ
1: ครับแม่
0: แกยังรักเจ้าของร้านอาหารคนนั้นอยู่หรือเปล่า
1: คุณนิก้าร
0: ักก็ต้องเอาเขามาเป็นของเราของของเราคนของเราที่สู้มาตลอดก็เพื่อเขาไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
2: ผมรักแม่นะครับ
0: แม่อยากเห็นรอยยิ้มของลูกอีกครั้งยิ้มสิยิ้มยิ้มยิ้มเยอะๆ

0: ถ้าแกเข้าใกล้ดานิกาอีกก้าวเดียวแกตาย
1: ไก่ทอดแม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษชุดไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวหนีเฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ไม่ซื้อหรอบาทเดียวเองนะ
3: ว่าจะไม
2: ่บาทเดียวเองนะ
3: ว่าจะไม
4: ่ไม่พลาด
5: แท้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่2 1บาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 ด้วยกัน23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
6: ท็อปพิกคุ้มขนองย่างเบสจอยรักสูงสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี
7: ้คุ้มครบวัยอุณหภูมิท็อปพิก
8: นี่คือการติดช่างใครมาท็อปพิกก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึง
9: ท็อปพิก
10: บาลารีไม่เด็กแล้วค่ะ

0: ตกลงค่ะ
1: เสียวจริงๆพ่อเป็นอย่างนั้นออกไปได้ยังไงอะ
2: แล้วถ้าเกิดลูกต้องแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อเลือกเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อล่ะ
3: รินแต่งงานกับคุณสรันแทนเยบุได้ไหม
0: ข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่ก็ไม่รู้
4: เขายอมให้ลูกสาวแต่งงานกับผมทำไมหรือว่าเขาไม่รู้ข่าวที่ปักใต
0: ้ที่ปักใต้มีอะไรเหรอลูก
5: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: สบายใจได้ไม่มีใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวพี่ง่ายๆแบบนั้นเลิกกินเรื่องไร้สาระแล้ว
8: ฉันกับปอนเป็นแฟนกันแล้วอะ
9: แล้วคุณรู้หรอว่าธุรกิจผมคืออะไรมันน่าสนใจตรงไหนแล้วคุณจะนำเสนอยังไง
10: แม่นะเอาเรื่องของปอนเนี่ยไปอวดเพื่อนด้วยนะ
5: เดอะรันนิ่งเงินงานความรักคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาสแกนเลย
12: เรามาเบรกกันก่อนไหม
13: ใจตรงกันเลย

0: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลาร
1: สดีซุปก่อนผสานซุปสกัดจากเอียวเล้งและขาตังหอมอร
2: ่อย
1: ต้องรสดีซุปก่อนอ่ะขาย
3: คิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อน
4: คิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อน
1: ต้องรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมูแค่โค้ก10บาท
5: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
6: ขอบคุณนะคะ
7: เชิญด้านในครับ
8: ได้ดูดวงเฮงๆขอบคุณพี่โก้ลงทีเดียวนะครับ
9: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
10: เชิญค่ะ
7: เชิญค่ะ

0: ผมควรจะต้องอวยพรร้านน้ำพินของคุณว่าอะไรดี
1: ก็ขอให้เฮงเฮงเฮงเฮงเฮงไงคะ
2: ผมว่าธรรมดาไปนะครับนี่ผมว้าวมาตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะร้านสวยขนาดนี้ลูกค้าแน่นชัวร์ครับผม
3: ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจจนทำให้นิก้ามีร้านเป็นของตัวเอง
4: อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษหรือเปล่านะเขาทั้งส่งกำลังใจส่งยิ้มส่งหัวใจให้รัวๆแบบเนี้ย
5: ว่าแต่แกล่ะนิก้าชอบหรือเปล่าแบดบอย
6: แต่ว่าอยากจะเป็นดาวเคราะห์หมุนรอบตัวแกอะไรเงี้ย
5: ทำไมตอบด้วยอ่ะ

0: เฮ้ยเดี๋ยวฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ฝาดหรอกครับชัดมาก
2: ไอ้ฮิริจะมาทำไม
3: ผมมาแสดงความยินดีกับร้านใหม่ของคุณ
0: เสียงก็ใช่ตัวก็ใช่ชัดล้านเปอร์เซ็นต์เลยแก
2: แกหายไปไหนมาแกรู้หรือเปล่าว่านิก้ากลองเข้า
4: พวกแก3คนไปต้อนรับแขกไป

0: มมีเรื่องอยากคุยกับคุณตามลำพัง
1: คนอย่างแกไม่มีหน้ามาใช้คำว่าลำพังกับดานิกา
2: หยุดถ้าจะมีเรื่องกันเนี่ยก็ออกไปนอกร้านฉันเลยสกายขอบคุณนะที่มาฉันขอตัวไปดูแลแขกก่อน
0: ผมจะกลับมาอีกจนกว่าเราจะได้คุยกัน
1: ถ้าแกเข้าใกล้ดานิกาอีกก้าวเดียวไม่ว่าแกจะอยู่ที่ไหนแกตาย
0: คำขู่ของแกทำอะไรฉันไม่ได้อีกแล้วฉันจะมาหานิก้าที่นี่หรือว่าไปหาที่ไหนใครก็ห้ามฉันไม่ได้

0: มันหายไปไหนมาตั้งนานทำไมเพิ่งมาโผล่ตอนนี
1: ้ท่าทางมันก็ดูไม่ได้ตอกต่อยเหมือนเดิมด้วยแสดงว่าที่มันหนีจากงานแต่งไปมันต้องแอบไปอัพตัวเองมาน
2: ี่ยังไม่ถึงปีนะครับมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ทำไมอัจฉริยะมันก็ต้อง
0: งานนอกกฎหมาย

0: คุณนิก้าเขาไม่ดีใจเหรอที่เห็นแกกลับมา
1: คุณนิก้ายังคงตกใจอยู่นะครับแม
0: ่ตกใจที่เห็นว่าแกหล่อขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ดีขึ้นทุกอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นนะแกก็ต้องหาโอกาสไปแจกแจงให้เขารู้ว่าทำไมแกถึงได้หายไปรับรองไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่จะปฏิเสธผู้ชายที่เสียสละตัวเองเพื่อความสุขของแม่ฟังนะหมดเวลาที่จะมานั่งอดทนรอให้เขาเข้าใจเองแกให้แม่มามากแล้วแกก็ต้องได้ด้วยไปไปซะพรุ่งนี้เลยแม่เชื่อว่าเขายังมีใจให้แกอยู่จำไว้นะลูกชายแม่ไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมแพ้ง่ายๆ

0: มขอคุยด้วยนะครับผมคิดถึงคุณ
1: คิดถึงฉันไม่รู้หรอกนะว่าความคิดถึงของเธอเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วฉันก็ไม่สนใจด้วยว่าเธอจะคิดถึงฉันตอนไหนเพราะว่าตั้งแต่ที่เธอหายหัวไปฉันก็ได้แต่เฝ้าถามตัวเองซ้ำๆว่าฉันเคยทำร้ายเธอหรอฉันเคยดูถูกเธอสักครั้งไหมหรือว่าฉันเคยทำอะไรไม่ดีกับครอบครัวเธอหรือเปล่าตอบมาสิไม่ตอบพอรู้ว่าตัวเองทำผิดหรือพอคิดว่าฉันจะยกโทษให้
0: ผมมีเหตุผล
1: เหตุผลของคนเห็นแก่ตัวขี้ขลาดฉันเคยฝากความไว้ใจความหวังดีทุกอย่างไว้กับเธอแต่มันหมดแล้วคิดดีเธอเป็นคนทำลายทุกอย่างมันไม่เหลืออะไรระหว่างเราแม้กระทั่งความเป็นเพื่อน
0: ผมขอโทษนะครับ

0: แหวนวงนี้ผมเตรียมมาให้คุณ
1: หายไปตั้งนานเพื่อไปหาแหวนวงนี้มาให้ฉันน่ะหรอฉันไม่อยากได้หรอกนะเธอคงคิดว่ามันแพงพอที่จะแทนคำขอโทษ
0: มันไม่ได้แพงที่ราคาคุณไม่รู้หรอกว่าผมได้แหวนมายังไงผมแลกทั้งชีวิตทั้งหมดเพื่อแหวนวงนี้วงเดียว
1: ถ้าอยากจะขอโทษก็ไม่ต้องเอาแหวนวงนี้มาไม่ต้องมาหา
0: จะให้ผมทำยังไง
1: ก็คิดดูเองสิ
0: คุณจะเอาแบบที่ผมคิดจริงๆใช่ไหม
1: คีรี
0: ผมขอโทษนะครับ
1: คีรีปล่อยคีรี
2: ฉันก็อยากรู้ว่าเขาหายไปไหนมา
0: อยากรู้จนยอมให้มันก่อนเลยนะ

0: พอมันกลับมาความหวังลมๆแรงๆที่มันหลอกไว้ก็เลยกลับมาด้วยอ่ะ
1: ถ้าไม่รู้จักฉันดีพอเนี่ยก็ออกไปจากร้านฉันเลย
2: คนบางคนไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่เคยเลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าฉันจะว่านอนสอนง่ายหรือว่าโดนหลอกง่ายๆฉันไม่ให้อภัยคนที่ดูถูกฉันต่อให้อ้างความรักความหวังดีอ้างว่ารู้สึกผิดแค่ไหนจำไว้ด้วยนะว่ามนุษย์เราต่างจากสัตว์เพราะว่าเรามีสติสติจะคอยเตือนให้เราคิดก่อนทำสติจะบอกเราว่าอย่าทำอะไรที่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังอย่าทำอะไรทั้งที่รู้ว่ามันผิดรู้ว่ามันย่ำยีศักดิ์ศรีของคนอื่น
2: ผมรู้ว่าคุณต้องโกรธแต่ผมมีเหตุผลที่ต้องไป
3: แกเก็บเหตุผลของแกไปเลยมาพูดวันนี้ไม่มีใครอยากฟังของแกแล
2: ้
3: ว
2: ไม่จำเป็นต้องบอกคนนอกผมขอคุยแค่สองคนนะครับ
3: คนนอกก็คือแกมันเป็นคนนอกตั้งแต่วันที่ไม่รับผิดชอบความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้แหละ
2: เราต้องคุยกันตามลำพัง
1: ฉันไม่อยากจะฟังคำแก้ตัวของเธอถ้าจะพังร้านฉันเนี่ยก็ออกไปเลยทั้งคู่

0: แกกลับมาทำให้ดานิกาเสียใจอีกทำไม
1: แค่ฉันกลับมาแกก็กลัวจะตกไปอยู่ในที่ที่แกเคยอยู่เป็นได้แค่เศษหินรอบดวงดาวได้แต่มองฉันกับนิก้ารักกัน
0: พูดเก่งขึ้นแต่งตัวดูแพงรวยขึ้นในเวลาสั้นๆเข้าใจว่างานที่เสริมสร้างฐานะแกเนี่ยคงไม่ได้สุจริตนะขอเตือนคนผิดยังไงมันก็กลบความผิดได้ไม่นาน
1: ที่แกพูดออกมาเนี่ยเพราะแกก็ผิดเหมือนกันหรือว่าแกผิดมากกว่าแต่ปกปิดได้แนบเนียนกว่า

0: ว่าคีรีเขาไม่เหมือนเดิม
1: งั้นฉันถามให้เองแต่แกห้ามเปิดใจให้มันอีกนะ
2: นี่เขามีเรื่องค้างคาใจอะไรกันเนี่ยก็ให้คนสองคนเขาปรับความเข้าใจกันเองสิจ๊ะเราแค่ดูอยู่ห่างๆคอยระวังหลังเท่านั้นก็พอหัดเชื่อใจเพื่อนซะบ้างนะยะหลวงข้าว
0: ฉันอยากรู้อะว่าอะไรที่เปลี่ยนคิดดีไปได้ขนาดเนี้ย
3: ต่อไปนี้แกไม่ต้องไปทำงานบนเรือแล้วนะอยู่บนฝั่งแทนคอยจัดการเกี่ยวกับเรื่องติดต่อลูกค้า
4: ครับ
3: พี่พบแกไปดูแลบ่อนอย่าให้รายได้ของฉันตกล่ะ
4: ครับนาย
3: วินไทยแกก็ต่องานเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเถอะทำให้มันดีๆนะเว้ยอย่าให้ตำรวจสากลมันละแค่ระคายเด็ดขาด
5: ครับนาย
6: นายครับแต่ผมอยากช่วยเรื่องส่งคนด้วยครับ
3: เอาก็ฉันให้คีรีกับไอ้วินไทยมันจัดการแล้วนี่ก็มีปัญหาอะไรของแกนักหนาวะ
6: ไม่มีครับ
3: คีรีไอ้สกายมันยังมาป้วนเปี้ยนกับลูกสาวฉันอยู่หรือเปล่าม
4: าครับ
3: ฉันให้สิทธิ์แกเต็มที่เลยนะในการดูแลดานิกาจัดการไอ้สกายให้มันพ้นหูพ้นตาฉันสักทีอย่าให้ฉันเห็นแม้แต่เงาของมันยิ่งดี
4: ได้ครับ
3: ไปแล้วล่ะฉันปั้นอีกคิรีขึ้นมาใหม่เพราะมันมีประโยชน์มากกว่าที่จะมาเป็นมือเป็นตีนทำงานให้เราอย่างเดียวมันรักลูกสาวของฉันก็เท่ากับมันเป็นศัตรูกับไอ้สกาย
6: นี่นายตั้งใจให้คิรีกำจัดไอ้สกาย
3: ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอมือฉันจะไม่ต้องเปื้อนเลือด มันน่าซาบซึ้งจะตายที่ผู้ชายสองคนต้องมาฆ่ากันเองเพราะรักลูกสาวของฉัน

0: คิดดิกุญแจรถฉัน
1: เราต้องคุยกัน
0: ไม่มีแล้วสินะคิดดีคนซื่อคนที่ไว้ใจได
1: ้คุณยังไว้ใจผมได้นะเชื่อใจผมนะครับผมกลับมาเพื่ออนาคตของเรา
0: อนาคตของฉันเนี่ยมันไม่มีเธออยู่ด้วย
1: แล้วคุณมีใครสกายเหรอ
0: ฉันจะคบกับสกายในฐานะไหนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องบอกคนหน้าซื่อใจโคตรอย่างเธอ
1: คุณคิดว่าไอ้สกายมันไว้ใจได้มากกว่าผมเหรอ
0: ไอ้เหรอมันเหรอสรรพนามเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเลยนะ
1: ครับผมเปลี่ยนไปที่ผมหายไปผมไปทำงานไปเก็บตังค์ให้ได้มากที่สุดผมไปเปลี่ยนตัวเองนิก้าผมตั้งใจไว้แล้วนะผมจะไม่ใช่ไอ้กระจกไม่ใช่ต้นเหตุให้คุณโดนดูถูกอีกต่อไป
0: เงินคงมีความหมายกับเธอมากกว่าน้ำตาของฉัน
1: ไม่ใช่นะครับเพราะคุณสำคัญที่สุดผมเลยกลับมา
0: ฉันไม่เชื่อ

0: ณยังอยากพาฉันไปดูดาวที่ฮิมาลัยอีกไหม
1: แม่ครับผมรักคุณนิก้า
2: เอาความรักให้มันเป็นพลังผลักให้แกทำได้ทุกอย่าง
1: นิก้าไปไหนกับไอ้สกาย
3: หยุด
4: นิก้าต้องรักผมต้องเลือก

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Brand and Brew Colgate Total
2: ผมจะไปขอผู้หญิงที่สวยที่สุดในพระนครแต่งงานครับ
3: แต่งงานกับผมได้ครับ
4: ต้องขอโทษนะดวงแต่งงานกับรันไม่ได้แล้วจริง
5: วิธีแก้อกหักที่ดีที่สุดหายเร็วที่สุด
6: ทำยังไงครับ
5: มีรักครั้งใหม
3: ่ไม่มีพ่อแม่คนไหนจะส่งลูกสาวไปแต่งงานกับปลัดจนๆที่กำลังจะเดินทางไปปักใต้หรอกครับ
7: จะคุยกับราลีเองสรันเป็นลูกคนเดียวคุณหญิงแก้วก็แก่ลงทุกวันถ้าได้สะใภ้ที่ดีไปแบ่งเบาภาระก็เหมือนว่าฉันได้ตอบแทนในศักดิ์เพื่อนรักที่ตายไป
8: ท่านเจ้าคุณคุณหญิงคะคุณพนิดมาขอพบค่ะ
9: ใครจะขออนุญาตชวนคุณบรารีออกไปทานข้าวด้วยกันครับ
10: คือว่าคุณพนิดไม่อยากให้ดูน่าเกลียดนะครับก็เลยชวนผมไปเป็นเพื่อนลาบปากแท้ๆเลยนะฮะ
9: เรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยนะครับ
7: ต้องขอตัวละหนุ่มๆสาวๆไปกันเถอะ
11: ยายบุไปด้วยไปรินอยากไปไหมฉันอนุญาตสุกี้ราชวงศ์เชียวนะ
12: ถ้าคุณบุไปแล้วก็คงไม่มีอะไรค่ะรินอยากอบผ้าให้เสร็จนะคะ
11: อะไรยายแจ๋ว
12: คันหัวนะคะน้ำลายไหลด้วยว่าจะไปเช็ดน้ำลายแกงส้มในครัวนะคะ
13: งั้นเดี๋ยวบุขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะ

0: ปาราลีเดี๋ยวไปช่วยแม่จัดของว่างหน่อยนะ
1: คุณแม่คะให้รินไปแทนเถอะค่ะ

0: ลูกคิดยังไงกับคุณพนิช
1: คุณแม
0: ่ที่เขามาเทียวไลท์เทียวคือแบบนี้แสดงเขาชอบลูกแน่แล้วลูกล่ะ
1: คุณพนิชดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เอาอกเอาใจลูกดีอยู่ค่ะ
0: งั้นก็ให้เขาส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอลูกซะ
1: คุณแม่ให้ลูกถามเลยเหรอคะมันจะไม่น่าเกลียดเกินไปหน่อยเหรอคะที่เมื่อก่อนคุณแม่ให้ลูกระมัดระวังเรื่องนี้มากเลยไม่ใช่เหรอคะ
0: ทำซะถ้าลูกชอบคุณพนิชเขาจริงๆก็รีบทำเพราะว่าแม่ช่วยลูกได้แค่นี้แหละ

0: นี่จ้ะทำไมพี่รินต้องกราบพระ5ครั้งด้วยล่ะจ๊ะ
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อและแม่ของฉันไม่มีพ่อแม่พ่อแม่ของฉันก็คือท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงไงจ๊ะ
0: อย่างนี้นี่เอง
1: ฉันทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะสำหรับท่านทั้งสองที่เลี้ยงฉันมาแม้แต่ชีวิตฉันก็ให้ได
0: ้อุ๊ยพูดต่อหน้าพระแบบนี้ระวังจะได้ถวายทั้งชีวิตจริงๆหรอกจ้า
1: ถ้ามีโอกาสอย่างนั้นจริงฉันก็เต็มใจจ้ะ

0: คุณพ่อคุณแม่ผมท่านเสียหมดแล้วครับนี่คุณลุงของผมครับ
1: พนิดมีกิจการค้าขึ้นล่องระหว่างภาคใต้กับพระนครฐานะของเราจัดว่าดีพอที่จะเลี้ยงดูคุณหนูให้มีความสุขได้หากท่านเจ้าคุณไม่ได้รังเกียจครอบครัวของเรากระผมใคร่จะสู่ขอคุณหนูบราลีให้กับพนิดหลานชายของกระผมครับ

0: ขอบคุณที่ให้เกียรติครอบครัวเราแต่ผมคิดว่าบาลารียังเด็กเกินไป
1: บาลารีไม่เด็กแล้วค่ะหนูตกลงค่ะเสียวจริงๆตอบอย่างนั้นออกไปได้ยังไงอ่ะ
2: นั่นสิคะเดี๋ยวโดนคุณหญิงดุหน้าเลยค่ะ
0: ลูกชอบคุณพนิดเขาขนาดนี้เลยเลย

0: ไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมตัวเห็นหรือเปล่าเมื่อตะกี้คุณแม่ถอนหายใจโล่งอกคุณหญิงคิดอะไรอยู่คะ
1: เอาอย่างนี้ดีไหมคะมั่นกันไว้ก่อนในเมื่อท่านเจ้าคุณเห็นว่าบาลาเรียยังเด็กอยู่รออีกสัก 2-3 ปีแล้วค่อยแต่ง
0: คุณหญิงเห็นด้วยกับการแต่งงาน
2: ผมยินดีรอครับนานแค่ไหนผมก็จะรอ

0: คุณมีจดหมายไหม
1: ดอกพุธครับหอมชื่นใจเหลือเกินผมขอนะครับ
0: เอาไปสิเอาไปทั้งต้นก็ได้ฉันยกให้อ้าวนี่พ่อคุณนี่เอาไปจริงๆเหรอนั่นฉันพูดประชดนะ
2: พฤหัสที่2เหลืออีก2พฤหัสนะครับคุณแม่

0: คุณหญิงถ้าบราลีมีคนรักแล้วบุรณีล่ะคุณหญิงว่ายังไง
1: นี่ท่านเจ้าคุณยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจอีกเหรอคะ
0: เมื่อคืนฉันฝันถึงนายศักดิ์ฝันถึงตอนรุ่นหนุ่มไปเที่ยวตกปลาด้วยกันเขาคงมาทวงสัญญาเนี่ย
1: โถท่านเจ้าคุณ
0: ถ้าฉันทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จฉันคงนอนตายตาไม่หลับข้อสัญญาเนี่ยพูดว่าลูกสาวแต่ไม่ได้บอกว่าลูกสาวคนไหนบุรณีเป็นเด็กน่ารักทางโน้นคงไม่ว่าอะไร
1: ท่านเจ้าคุณฝันร้ายถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ลูกสาวเราอ่ะยังมีชีวิตอยู่นะคะถ้าเกิดต้องไปแต่งงานกับคนเลวคนชั่วท่านเจ้าคุณคิดว่าท่านเจ้าคุณจะนอนตายตาหลับเหรอคะ

0: ที่ฉันพูดในฐานะของคนที่เป็นแม่ตอนที่ท่านเจ้าคุณทำสัญญากันท่านเจ้าคุณคงคิดว่าเราสองครอบครัวคงต้องคบกันเป็นนานๆแต่เอาเข้าจริงต่างก็กระจัดพลัดพรายนายสรันนั่นหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้ดิฉันคงวางใจให้ลูกสาวแต่งงานด้วยไม่ได้หรอกค่ะ
1: ฉันสอบถามมาแล้วจากคนที่เชื่อถือได้หลายคนสรันเรียนเก่งจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เจ้านายแล้วก็เพื่อนๆต่างรักเขาทุกคนและที่สำคัญเขาขยันทำงานเป็นเด็กมีอนาคต
0: จริงเหรอคะ
1: บุรณีก็เป็นลูกฉันเหมือนกันจะยกเขาให้ใครฉันก็ห่วงอยู
0: ่งั้นลองถามลูกดูก่อนก็ได้ค่ะ
1: เมื่อเทียบกับราลีแล้วลูกคนนี้นี่ง่ายๆสบายสบายกว่าเยอะแค่มีหนังสือเล่มเดียวก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมลูก
2: คุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: หนูเรียนจบแล้วหนูวางแผนอะไรไว้บ้างหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: มีเหร
2: อคุณแม่พูดเสมอว่าผู้หญิงเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์แต่หนูอยากสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่เมืองนอกค่ะแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยค่ะ
0: แต่ผู้หญิงเราอ่ะควรจะคิดถึงเรื่องแต่งงานบ้างนะลูก
2: สำหรับลูกการแต่งงานคงเหมือนกรงขังค่ะ
1: พี่ลึกกรงขังอะไรกัน
2: ทำไมผู้หญิงถึงเรียนสูงๆบ้างไม่ได้ล่ะคะทำไมมีแต่แค่ผู้ชายที่เรียนได้คะ
0: ก็เพราะว่าจะเก่งเกินหน้าผู้ชายไงลูกไม่มีผู้ชายคนไหนอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่เก่งกว่าตัวเองหรอก
2: คุณแม่คะสมัยนี้ไม่เหมือนยุคคุณแม่แล้วนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปผู้หญิงเราจะเข้ามาทำงานเป็นหลักให้กับชาติบ้านเมืองมากขึ้นค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดลูกต้องแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อเลือกเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อล่ะ
0: รินแต่งงานกับคุณสรันแทนเยบุได้ไหม
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
5: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแม่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
7: ินแล้วจานก่อนดิเพื่อน
6: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: ไอ้เว้ย
9: กูลงโลกูแล้ว
10: ไอ้นี่แม่งไม่น่าไว้ใจ
11: กูไม่เคยเห็นมึงไว้ใจใครเลย
12: ท่านครับผมเข้าไปในค่ายมวยแล้วครับท่าน
13: น้อง
14: มันน่าเจอใครวะ
12: คน
13: ย่อง
15: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: จะทำลายเว็บชั่วนี่อันดับแรกเราต้องส่งคนแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรของพวกมัน
18: ผมอยากให้โอกาสคุณเพราะอย่างน้อยเราก็เคยทำงานเข้าขาทันที
19: ผมมีอีกเรื่องที่อยากตกลงกับคุณ
20: พี่โกหมายความว่าไง
18: ทำไมเราไม่ปล่อยให้พวกมันต้อนปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาให้เต็มอวนพวกเราก่อนล่ะเพราะถึงยังไงเลขของพวกมัน
15: เกมกองเกมพฤหัส

0: บดี 20:30 น.ตอนจบ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: เชียงใหม่ทักเจ้าเพราะหลิงอองกำลังจะบุกไปสร้างความสุขมาป้ากันเนอร์เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2: ่สนับสนุนโดย
3: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพลุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: ต้องแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อเลือกเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกับพ่อล่ะพ่อพบกับแม่ครั้งแรกในวันแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดาของคนในยุคเราคนในยุคเราอยู่ด้วยหน้าที่ไม่ได้อยู่ด้วยอารมณ์ชีวิตที่นำพาด้วยอารมณ์อารมณ์จะพาไปขึ้นสวรรค์พาไปลงนรกเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่ชีวิตที่นำพาด้วยหน้าที่หน้าที่ความรับผิดชอบจะพาไปทิศทางเดียวคือพาไปสู่สิ่งที่ดีงาม

0: มันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะทำไมเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าคุณพ่อมีสัญญาบ้าๆอะไรแบบนี้ด้วย
1: คุณมาราลีอย่าว่าคุณพ่อแบบนั้นสิคะ
0: เราไม่ได้ว่าคุณพ่อเราว่าสัญญาคุณถุงชนนั่นมีหน้าล่ะทำไมคุณแม่ถึงเร่งรัดเรื่องฉันกับคุณพนิษฐ์นัก
2: บุไม่มีคู่รักคุณแม่อะไรช่วยอะไรบุไม่ได้บุไม่อยากแต่งงาน
1: โอ้พรคุณโอของรินอย่าร้องไห้แบบนี้สิคะคุณหนูร้องไห้แบบนี้ลินจะทำยังไงอ่ะ
2: ช่วยลดด้วย

0: พ่อคุณมาเอาอะไรอีกล่ะเอาไปทั้งต้นยังไม่พอหรือไง
1: มาส่งจดหมายครับไปก่อนนะครับ
0: ผู้ชายในยุคของพ่อรักษาสัจจะเพราะถือว่ามีศักดิ์ศรีท่านเจ้า

0: ราบขอโทษครับคุณหญิงคุณปลัดจดหมายบ้านรู้นะครับผมส่งผิด
1: ไม่ต้องมายิ้ม
2: ผมเตรียมเก็บข้าวของแล้วนะครับพฤหัสหน้าถ้ายังไม่มีจดหมายมาส่งผมจะเดินทางไปปักใต้ทันที

0: รางจืดเจ้าค่ะ
1: เข้าใจนะเย่บุเนี่ยหยุดร้องไห้หรือยัง
0: หยุดเป็นพักๆค่ะสักพักก็ร้องใหม
1: ่นี่ถ้าเย่บุไม่ยอมตายไปฉันจะมีหน้าไปพบในศักดิ์ได้ยังไง

0: อากาศเริ่มเย็นแล้วห่มไว้สักนิดก็ดีนะคะคุณหญิง
1: ฉันนั่งอยู่นานแค่ไหนแล้วเนี่ย
0: คงเป็นเหน็บแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวหนูนวดให้นะคะ

0: าวันนั้นไม่ได้ท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงเมตตารินคงไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้มีชีวิตที่ดีแบบวันนี
1: ้กิริยามารยาทความขยันความซื่อสัตย์จะทำให้รินมีชีวิตที่ดีขึ้นผู้ชายที่ได้รินไปอ่ะจะต้องโชคดีกว่าสามีของบุรณีแล้วก็บราลี
0: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคุณหญิงคุณบุร้องไห้เล่าเรื่องให้ฟังแล้วนะคะบ้านทั้งบ้านมีแต่คนเป็นทุกข์

ถ้ารินอยากช่วยให้พวกเราหมดทุกข์รินแต่งงานกับคุณสรันแทนเยบุได้ไหม

0: เปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: รู้กัน
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด้วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด้วน
3: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเถิบที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์สบายใจได้ไม่มีใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวพี่ง่ายๆหรอกนะได้กินเรื่องและสาระแล้ว
5: ฉันกับปอนเป็นแฟนกันแล้วอะ
6: แล้วคุณรู้หรอว่าธุรกิจผมคืออะไรมันน่าสนใจตรงไหนแล้วคุณจะนำเสนอยังไง
7: แม่นะเอาเรื่องของปอนเนี่ยไปอวดเพื่อนด้วยนะ
8: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ปากเหม็นแน่แน
11: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
12: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
13: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
14: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
15: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
16: ถ้ารินอยากช่วยให้พวกเราหมดทุกข์รินแต่งงานกับคุณสรันแทนเยบุได้ไหม

ความรู้การศึกษาการอบรมไม่มีอะไรด่างพร้อยถ้ารินตกลงท่านเจ้าคุณก็จะไม่เสียสัจจะเยบุก็จะได้เรียนต่อตามที่ใจต้องการเป็นคุณนายประหลัดมันก็ไม่เลวนะริน

0: รับท่านทั้งสองที่เลี้ยงฉันมาแม้แต่ชีวิตฉันก็ให้ได
1: ้ค่ะ

0: มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่ลินพี่ลินมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
1: เดี๋ยวฉันนอนก่อนนะจ๊ะพี่

0: ี่เท่ากับเราโกหกเขานะคุณหญิง
1: เราเลี้ยงรินเหมือนลูกสาวดูสิคะรินเหมือนคนใช้ตรงไหนทั้งหน้าตาท่าทางกิริยามารยาทพร้อมซะยิ่งกว่าลูกเจ้านายบางคนซะอีก
0: แต่เขาก็ไม่ใช่ลูกเรา
1: ก็ทำให้ใช่สิคะจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมซะเลย
0: รินแล้วหนูเต็มใจเหรอ
2: ชีวิตที่นำด้วยอารมณ์อารมณ์จะพาไปขึ้นสวรรค์พาไปลงนรกเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่ชีวิตที่นำด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบจะพาไปทิศทางเดียวคือพาไปสู่สิ่งที่ดีงามค่ะสำหรับเด็กที่ถูกเอามาทิ้งอย่างรินหน้าที่ของรินคือตอบแทนบุญคุณท่านทั้งสองค่ะ
0: หนูเป็นเด็กฉลาด

0: จดหมายมาแล้วครับคุณหญิงครับจดหมายมาแล้วครับ
1: คราวนี้แน่นอนครับผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไปก่อนนะครับ

0: าตกลงแล้วลูกข้าตาตกลงแล้ว
1: เป็นไปได้ยังไงเขายอมให้ลูกสาวแต่งงานกับผมทำไมหรือว่าเขาไม่รู้ข่าวที่ปักใต
0: ้ข่าวที่ปักใต้ที่ปักใต้มีอะไรเหรอลูก
2: คุณลิลพีเปลี่ยนชื่อเป็นบาลาลีเมื่อจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็จะกลายเป็นคุณบาลาลีบำรุงประชากิจครับ
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวันไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้ฉันขอสาปแช่งให้เวรกรรมมันตามทันพวกแก3คนแม่ลูกยกเว้นคุณน้อย
5: คุณปู่สบายดีท่านแข็งแรงมาก

0: ้อมรับปากกับปู่แล้วว่าจะไม่ทิ้งธรรมสถิตไปไหน
1: จอมฉันขอโทษนะฉันเข้าใจเธอผิดอีกแล้วอ่ะ
2: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
5: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
4: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่คะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
6: อุ๊ยแม่เป็นทุกอย่างให้พี่หลันแต่สุดท้ายคนที่พี่หลันเลือกมายืนข้างกลับไม่ใช่แม
7: ่ตอนนี้หลันเขาไม่เอาคุณแล้ว
6: ถ้าพี่หลันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
8: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร์
2: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
11: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอเคเฮอร์เบอร์กลิ่นปาก
15: ต้องดาลี่มิ้น
16: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
17: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
16: ่เบรกกิ้งโซดา
18: แอบรักเธอโดยไม่รู้ตัว
19: ข่าวที่ปากใต้ที่ปากใต้มีอะไรเหรอลูก

0: ว่าไงลูกปักใต้มีอะไร
1: ธุรกันดารไม่สะดวกสบายแค่นั้นครับแม่ครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันวันพรุ่งนี้นะครับแต่แม่อยู่กับผมได้แค่เดือนแรกแล้วหลังจากนั้นแม่ต้องกลับพระนครนะครับ
0: แต่แม่อยากจะอยู่จัดงานแต่งงานและดูแลเจ้าสาวให้ลูกก่อนเดือนเดียวอาจจะน้อยเกินไป
1: ผมให้ได้แค่เดือนเดียวครับส่วนเจ้าสาว

0: เราสองคนรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู
1: ้รินตัวแน่ใจแล้วนะ
0: ตอนแรกก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีใจด้วยซ้ำที่ได้ตอบแทนบุญคุณคุณหนูทั้งสอง

0: คุณบาลาลีเป็นชื่อเป็นบาลานีบำรุงประชากิจถูกต้องใช่ไหมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณลิลพีเปลี่ยนชื่อเป็นบาลาลีเมื่อจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็จะกลายเป็นคุณบาลาลีบำรุงประชากิจครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ในที่สุดเราก็ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วนริน
1: ขอบคุณมากเลยนรินที่ช่วยเรา
2: ค่ะคุณหนู

0: จะคุ้มครองหนูได้ก็คือความดีเป็นคนดีให้ผู้อื่นเมตตาเหมือนที่เคยทำมาตลอดนะริน
1: ค่ะ

0: ฉันไม่มีอะไรจะร่ำลานอกจากอยากจะขอบใจขอบใจมากนะ
1: คุณหญิงคุณรู้ทั้งสองของรินรินลาก่อนนะคะของตัวนะมาเขียนว่าเราทุกอาทิตย์ได้ไหมต้องไม่ใช่คำว่าคุณบูถ้าเราไม่มีตัวเราต้องแย่แน่ๆเลยเขาจะเป็นคนที่คิดถึงรินมากที่สุดนะรู้ไหมไอ้แจ๋วนี่เบาๆหน่อยสิพี่รินของเธอไม่ได้ไปตายนะ
2: พี่ได้กลัวไปตายค่ะกลัวงานเยอะ

0: พ่อพบกับแม่ครั้งแรกในวันแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดาของคนในยุคเรา
1: คุณหญิงคะเวลาที่คุณหญิงต้องเจอกับสามีในอนาคตคุณหญิงกลัวจนนอนไม่หลับแบบรินไหมคะ

0: กันดีสลันศิวเวศดีบารารีบำรุงประชากิจ
1: กูชื่อเสือขาวมึงจำชื่อกูไว้
2: ออกป้นทุกวันเจอผู้ชายมันฆ่าที่เจอผู้หญิงมันฉุดไปเลยนะครับ
0: คนหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกคนอยู่อีกที่หนึ่งทำ

0: แม่ไปหาหมอกัน
1: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการ

0: 100% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
1: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
2: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
1: โอเค
3: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: มแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์สูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นเลมอนทันทีสูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ทันทีเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทอง
5: ถ้าคุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
6: แกเลย
7: BYD C Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
8: สวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อุทัยธานี
9: พาย้อนเวลาสู่โลกยุคจูราสสิกที่หุบป่าตาดแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำกระทุนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่ตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักคุณสุชาติฮิรันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหุบป่าตาดพาทัวร์และให้ความรู้เกี่ยวกับหุบป่าตาดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะได้พบกับความมหัศจรรย์ของที่นั่นคือกิ้งกือมังกรสีชมพูกิ้งกือมังกรสีชมพูเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการค้นพบเป็นครั้งแรกในโลกที่หุบป่าตาดแห่งนี้เมื่อปีพ.ศ. 2550นอกเหนือจากกิ้งกือมังกรสีชมพูแล้วระหว่างทางเดินลงสู่หุบด้านล่างนักท่องเที่ยวจะได้พบกับเขื่องแดงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากระตังใบพันไม้ป่าเบญจพรรณและเขาหินปูนที่ออกดอกสีแดงสดใสความพิเศษของเขื่องแดงคือจะออกดอกให้ชมเพียงครั้งเดียวในรอบปีในช่วงฤดูฝนการเดินทางเข้าสู่หุบป่าตาดเริ่มต้นโดยการเดินลอดอุโมงค์ถ้ำมืดระยะทางประมาณ60เมตรท่ามกลางฝูงค้างคาวที่เกาะติดอยู่ตามเพดานถ้ำเมื่อเดินทะลุผ่านแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ออกมาจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในมิติแห่งการเวลาหรือโลกยุคดึกดำบรรพ์ภายในพื้นที่กว้างขวางกว่า7ไร่ปกคลุมด้วยต้นตาดพืชตระกูลปาล์มโบราณ 1,500 ต้นที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจนดูเหมือนหลังคาเขียวชอุ่มตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางไปกลับรวมประมาณ700เมตรนักท่องเที่ยวจะได้เห็นหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตาเช่นหินรูปช้างร้อยเชือกต้นไทรที่ขวางทางเดินอยู่นี้ล้มลงมาเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่ายังไม่ตายนะครับคุณสุชาติฮิรันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหุบป่าตาดฝากทิ้งท้ายว่าที่นี่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่นำสิ่งใดออกไปนอกจากความทรงจำและภาพถ่ายและเนื่องจากภายในหุบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จึงเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้จินตนาการและสัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่สนใจเที่ยวย้อนเวลาสู่โลกยุคจูราสสิกที่หุบป่าตาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ
10: อาคีรอคอยม่านหินย้อยช้างร้อยเชือก
8: มาที่นี่ได้ทั้งความสวยความแปลกและความรู้ครับล่องใต้ไปนครศรีธรรมราช
9: ที่สวนส้มโอทับทิมสยามไร่สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังวันนี้คุณสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคุณฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตจาก14ประเทศร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์เพื่อสัมผัสผลไม้ GI จุดแรกนำคณะทูตเยี่ยมชมสวนส้มโอทับทิมสยามผลไม้ GI ขึ้นชื่อของอำเภอปากพนังมีจุดเด่นคือผิวผลนิ่มคล้ายกำมะหยี่เนื้อสีชมพูเข้มถึงแดงสดใสรสชาตินุ่มหวานฉ่ำและไม่มีรสขมติดลิ้นเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยปาโลดิโอนิซีกำลังดื่มน้ำส้มโอทับทิมสยามสกัดเย็นและชิมแยมส้มโอส่วนเมนูที่คณะทูตชื่นชอบมากก็คือยำส้มโอทับทิมสยามในปานิปุรีเป็นการนำปานิปุรีสตรีทฟู้ดชื่อดังของอินเดียมาประยุกต์เข้ากับยำส้มโอทับทิมสยามท่านผู้ว่าชอบมากยกนิ้วโป้งเลยครับนอกจากนี้

0: ที่ทางสวนยังพาคณะทูตเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในสวนและทดลองตัดส้มโอทับทิมสยามจากต้นด้วยตัวเองจากนั้นคณะเดินทางไปรับประทานอาหารไทยที่บ้านบางรักโดยจัดเมนูหลากหลายเพื่อให้คณะทูตได้สัมผัสรสชาติอาหารไทยมากที่สุดอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความสนใจไม่แพ้อาหารคือหมาจากภาชนะพื้นบ้านที่ทำจากใบจากที่ทางร้านนำมาใช้แทนแก้วน้ำเสิร์ฟคู่กับน้ำตาลจากจากนั้นคณะเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านคีรีวงเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นชมการสาธิตการทำมังคุดคัดอีกหนึ่งผลิตผลขึ้นชื่อของนครศรีธรรมราชพร้อมร่วมกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติด้วยตัวเองคุณชันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ต้องการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและคนไทยหันมาทานผลไม้ที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาหากได้ลองชิมและรู้จักผลไม้ไทยมากขึ้นก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีขึ้น
1: ส้มโอทับทิมสยามรสหวานเนื้อนุ่มครับไปพิษณุโลก
0: ที่ตลาดใต้ตลาดเทศบาล1อำเภอเมืองพิษณุโลกทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างอำเภอนำสินค้ามาวางขายในราคาย่อมเยาแผ่นสีน้ำตาลที่อยู่บนใบไม้แห้งที่เรียกว่าใบทองหรือใบทองกวาวดูออกไหมครับว่าคืออะไร
2: เวลาเรายีอย่างนี้ตากอย่างนี้เก็บไว้ได้นาน
0: คำตอบนี่คือมะยงชิดแดดเดียวสินค้าแรร์ไอเทมฝีมือการทำของพี่ปอคุณจิดาภาเขียวชะอุ่มชาวบ้านมะตูมวัย56ปีโดยนำมาตากบนใบทองหรือใบทองกวาวแบบมะม่วงกวนโบราณดั้งเดิมทำให้มะยงชิดแดดเดียวมีกลิ่นหอมและนุ่มไม่แข็งเหมือนตากบนถาดหรือถุงพลาสติกมะยงชิดแดดเดียวบนใบทองเมื่อลอกออกมาจะมีลายสวยงามตามลายของใบไม้พี่ปอบอกว่าได้ไอเดียการใช้ใบทองมาทำมะยงชิดแดดเดียวจากแม่สมัยเด็กพี่ปอเป็นคนเก็บใบทองให้แม่เพื่อทำมะม่วงกวนขายปกติพี่ปอขายอาหารเจอยู่ที่ตลาดใต้ไม่มีพื้นที่ขายประจำว่างตรงไหนก็จะนำของไปวางขายตรงนั้นส่วนมะยงชิดแดดเดียวเพิ่งนำมาขายที่ตลาดใต้ได้เพียง2วันได้รับความสนใจและมีลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆเพราะรสชาติเปรี้ยวอมหวานตามธรรมชาติต่างจากมะม่วงสุกกวนที่เรียกว่าส้มลิ้มหรือมะม่วงกวน
3: ไม่ใส่น้ำตาลนะคะอันนี
0: ้ลูกสาวและลูกเขยของพี่ปอทำสวนมะยงชิดและสวนมะปรางเมื่อมีผลมะยงชิดที่แตกหรือมีตำหนิจนขายเป็นผลไม้สดไม่ได้ก็จะปอกเปลือกแล้วนำมาให้แปรรูปเป็นมะยงชิดแดดเดียวนอกจากช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับสินค้าแล้วยังเป็นการนำผลผลิตที่แตกหรือเหลือจากการขายมาแปรรูปเพิ่มมูลค่ามะยงชิดแดดเดียวบนใบทองขาย6แผ่น30บาทติดต่อพี่ปอได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
4: รุ่นป้าน่ะรู้จักอยู่
3: ไม่ใส่น้ำตาล
2: โอ้เป็นลายเลยฮะสวยมาก
5: ไม่น่ากินเลย
1: นำของเสียมาทำเป็นของดีและกลายเป็นของหวานหายากครับไปลพบุรี
0: ที่สนามกีฬาซูโม่ตำบลหินปักอำเภอบ้านหมี่วันนี้มีการแข่งขันซูโม่ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลพบุรีมีนักกีฬาทั้งสิ้น55คนจาก5โรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันแนวคิดสำคัญของการจัดการแข่งขันคือการเปิดพื้นที่ให้เด็กที่มีรูปร่างอวบใหญ่และอาจไม่ถนัดกีฬาบางประเภทได้ค้นพบกีฬาที่เหมาะสมกับตัวเองนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการค้นหานักกีฬาซูโม่หน้าใหม่ที่มีความสามารถเพื่อพัฒนาทักษะและผลักดันเข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นน้องๆแต่ละคนแข่งขันกันอย่างเอาจริงเอาจังดูแล้วเหมือนการแข่งขันซูโม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับซูโม่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักนักซูโม่ที่ตัวใหญ่กว่าอาจจะได้เปรียบเรื่องแรงปะทะตัดสินแพ้ชนะเมื่อนักซูโม่ผลักหรือดันคู่ต่อสู้ออกนอกวงแหวนหรือทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะพื้นการแข่งขันมักตัดสินด้วยเทคนิคความเร็วการทรงตัวและพละกำลังนักซูโม่ที่ตัวเล็กกว่าสามารถใช้เทคนิคความเร็วการทรงตัวการหลบเปลี่ยนทิศทางของแรงหรือทำให้คู่ต่อสู้เสียสมดุลเพื่อชนะคนที่หนักกว่ามากได้อย่างหนุ่มน้อยคนนี้ถึงแม้จะตัวเล็กและบางกว่าคู่ต่อสู้มากแต่ก็ใช้เทคนิคในการทรงตัวผลักคู่ต่อสู้ออกจากวงจนเป็นผู้ชนะได้คู่ต่อมาขนาดตัวสูสีแต่หนุ่มน้อยกางเกงสีฟ้าที่ตัวเล็กกว่านิดนึงชนะไปได้และนี่คือน้องๆที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันซูโม่ครับคุณอรรถพลสิริพันธ์กำนันตำบลหินปักบอกว่าจุดเริ่มต้นของการจัดการแข่งขันซูโม่คืออยากให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้มากขึ้นหลังจากเห็นเด็กที่มีรูปร่างอวบบางคนถูกเพื่อนล้อหรือไม่สามารถเล่นกีฬาบางชนิดไ จึงมองว่าซูโม่เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เหมาะกับสรีระของเด็กกลุ่มนี้

0: เป็นโครงการที่ดีครับทำให้เด็กที่น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มีกีฬาได้เล่นนอกลู่ส่งท้ายไปอเมริกา
1: พาไปชมการแข่งขันความเร็วสุดเร้าใจนั่นคือการแข่งขันวิ่งของน้องหมาพันคอร์กี้ในรายการคอร์กี้เนชั่นแนลที่เมืองวูดแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2018โดยการแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งของงานวัดแบบอเมริกันชื่องาน YOLO County Fair ดูความกระตือรือร้นอยากแข่งของผู้เข้าแข่งขันทั้ง8ตัวที่จุดสตาร์ทครับทันทีที่กรรมการเปิดประตูช่องปล่อยตัวน้องหมาคอร์กี้ก็พุ่งทะยานออกมาเพื่อวิ่งไปหาเจ้าของที่รออยู่ที่เส้นชัยพร้อมกับของเล่นชิ้นโปรดดูแล้วอินจัดกับการแข่งขันทั้งเจ้าของและน้องหมาเลยครับตอนปล่อยตัวออกมาน้องหมาบางตัวก็สนใจที่จะวิ่งไล่กัดน้องหมาตัวอื่นมากกว่าที่จะเข้าเส้นชัยอย่างน้องหมาเสื้อสีฟ้าอ่อนตัวนี้น้องหมาบางตัวรอให้เข้าถึงเส้นชัยแล้วค่อยวิ่งไล่กัดตัวอื่นจนฝุ่นตลบมาดูความวุ่นวายของการแข่งขันจากกล้องที่ติดบนตัวน้องหมาครับน้องหมาชื่อพิกเกิลวัย3ขวบเจ้าของบอกว่าลงแข่งวิ่งตั้งแต่อายุ2ขวบและมีความสุขมากที่ลงแข่งขันแต่วันนี้เจ้าของบอกว่าดูเหมือนเจ้าพิกเกิลเป็นนักมวยมากกว่าเป็นนักวิ่งไล่กัดคนอื่นอุตลุดแดนแมคคลิมอร์บอกว่าปีนี้มีน้องหมาคอร์กี้40ตัวเข้าร่วมประชันความเร็วและทุกปีก็มีน้องหมาคอร์กี้ลงแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ครองแชมป์ปีนี้คือน้องหมาคอร์กี้ชื่อโทนี่วัย8ขวบที่ชนะมาหลายรายการแล้วถึงอายุจะมากแต่ก็ยังแข็งแรงและเร็วอยู่หลายคนมักเข้าใจผิดว่าคอร์กี้ขาสั้นน่าจะวิ่งช้าแต่บอกเลยว่าคอร์กี้เป็นน้องหมาที่วิ่งเร็วและคล่องตัวมากครับในอดีตคอร์กี้ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อเป็นสุนัขต้อนวัวต้อนแกะขาที่สั้นและตัวที่เตี้ยเรียดดินนี่แหละช่วยให้คอร์กี้รอดพ้นถูกวัวและแกะถีบแค่ก้มหัวนิดเดียวก็หลบลูกถีบได้แล้วครับ
0: นี่เรียกว่าได้เปรียบหรือได้ประโยชน์เพราะตัวเตี้ยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2545มีกิจกรรมอาทิสารรักสารสายลวดลายปลาทูแม่กลองการจักสานไม้ไผ่ลายปลาทูแม่กลองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กลองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาปลาทูแม่กลองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและ cover dance

ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการสำหรับศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมี LINE กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามขับเคลื่อนโครงการ 2B No. 1โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชนประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งปัจจุบันเป็นจังหวัด 2B No. 1ระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟูสจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ 2B No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ 2B No. 1และพระราชทานคำแนะนำและให้กำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก 2B No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดและทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิก 2B No. 1ยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรม 2B No. 1 331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1 26แห่งมีสมาชิก 3,789 คนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจณฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนร่วมกันตั้งชื่อฐานขึ้นเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ห้องรับรองชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและกองทัพเรือมีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนรวมถึงการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนปกป้องการรุกล้ำแนวชายแดนและที่ฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่2จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรวมถึงรักษาความสงบในน่านน้ำไทยให้เกิดความมั่นคงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายอรรถนิติดิษฐ

อำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปพระพิธีธรรมไม่ได้มีเพียงความสามารถในการจดจำบทสวดแต่เป็นผู้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาฝึกฝนจนเที่ยวชาญการสวดทำนองหลวงออกเสียงภาษาบาลีได้ถูกต้องไพเราะและเป็นแบบแผนของพระราชพิธีเป็นอย่างดีเวลา 11:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดสะเกด4รูปพัดประจำตำแหน่งของพระพิธีธรรมมี4สีได้แก่สีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวแต่ละสีสะท้อนระดับปริยัติธรรมด้านภาษาบาลีแฝงความหมายลึกซึ้งทางพระพุทธศาสนาคือสัญลักษณ์แห่งธาตุทั้ง4และสัจธรรมแห่งความไม่เที่ยงพัดพิธีธรรมจึงเป็นทั้งเครื่องหมายแห่งเกียรติและเครื่องหมายแห่งธรรมที่ผสานความงดงามทางศิลปะเข้ากับสัจธรรมของชีวิตเวลา 17:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดสะเกด4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพการสวดของพระพิธีธรรม4รูปจะไม่ได้ออกเสียงพร้อมกันตลอดเวลาแต่จะแบ่งหน้าที่ออกเสียงเป็นคู่เริ่มขึ้นต้นบทสวดเอื้อนทำนองหลักและกำหนดจังหวะความช้าเร็วของการสวดในบทนั้นๆอีก2รูปจะทำหน้าที่สวดประสานตามลากเสียงรับและช่วยประคองเสียงในท่อนที่ต้องใช้พลังเสียงลากยาวสลับกันไปเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระพิธีธรรมจะมีทำนองการสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงเป็นทำนองดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแบ่งออกเป็น4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้าอำเภอชาติตระการเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน426คนโรงเรียนมีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมร่มเกล้าก้าวล้ำโมเดลการอ่านด้วยหัวใจสู่ความสำเร็จและกิจกรรมอ่านก่อนเรียน15นาทีทองยามเช้านอกจากนี้ยังบูรณาการทักษะอาชีพกับการเรียนรู้อาทิการแปรรูปอาหารร่มเกล้าบาร์เบอร์และหลักสูตรด้านการเกษตรการลงทุนและการตลาดเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและที่โรงเรียนวัดบ่อภาคซึ่งเป็นเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโครงการจัดการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยผ่านกิจกรรมจิตอาสารอบรั้วสงบจิตฝึกใจและหยิบเองจ่ายเองและส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างการดีมีสุจริตโครงงานคนดีและสะพานนักทำดีในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปโรงเรียนบ้านน้ำจวงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน516คน
โรงเรียนเน้นส่งเสริมผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยผลการประเมินการอ่านหรือ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังทั้งมุ่งสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายควบคู่กับการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2569ส่วนโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับโรงเรียนเครือข่ายของโครงการมีนักเรียน129คนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์เพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้เน้นการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ Read Wall Model ทั้งให้ความสำคัญการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินสนองพระปณิธานในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เข้มแข็งวันนี้ที่โรงแรมอวานีรัชดากองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เข้มแข็งตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติซึ่งมิได้เป็นเพียงปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนแต่เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติการส่งเสริมให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เท่าทันกลโกงและเทคโนโลยีใหม่ๆจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยการสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเข้าร่วมงานเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่สามารถปราบปรามขบวนการอาชญากรรมและทวงคืนความยุติธรรมได้อย่างตรงจุดแล้วแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมปกป้องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประชาชนหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกากรมทหารม้าที่ 5รักษาพระองค์บริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนและวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์โดยวันนี้มีพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องปรมภัตถกถาเวลา 14:30 นบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอีวาอีโนวาอินทิเกรชั่นจำกัดพร้อมด้วยบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดย
ยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดป่าสัทธารวม

0: จังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำพูนและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาบริษัทเรือนหมูแดง2012จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์99จำกัดบริษัทสเกษตรพันธุ์ฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโง่เชียงตงทรานสปอร์ต2003จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสและวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์และวัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19 นาฬิกาจังหวัดน่านบริษัทจิ้นเซ้งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ครูและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมทั้งทรงฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไหมไทยและหัตถศิลป์ไทยจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนจิตรลดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์กลุ่มฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานจังหวัดนครปฐมคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มธุรกิจ TCP ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างทั่วถึงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ
1: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำแบบซอง1แถม1ถึง19สิงหาคมนี้ที่ 7-Eleven
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
1: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
3: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
2: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่คะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
4: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่ลันแต่สุดท้ายคนที่พี่ลันเลือกยืนข้างกลับไม่ใช่แม
5: ่ตอนนี้ลันเขาไม่เอาคุณแล้ว
4: ถ้าพี่ลันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
6: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร์
7: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: แม่ไปหาหมอกัน
10: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
11: ฟันผุเยอะเลย
12: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
13: บีบนิดเดียว
12: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
13: อ๋อ
14: ต้องบีบเต็มแปลง
15: เพื่อฟูอะไรที่

0: X-Force Mitsubishi X-Force HEV ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงฉันชอบตัวเองเวลาคน Spotify เขารู้กัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมลิงออม Thailand Fan Meeting Tour ที่เชียงใหม่วันพรุ่งนี้แฟนๆรอม้วนจอยกันได้เลย พี่ลิงน้องออมเตรียมทีเด็ดไว้เพียบเดี๋ยวตามไปดูที่ห้องซ้อมกันนะคะตอนนี้ไปฟังเจ้าบ่าวโซฮอตเล่าถึงทริปฮันนีมูนสุดหวานกันค่ะ
3: หวานมากแฮปปี้มากทุกอย่างแบบเป็นอกเป็นใจมากอากาศก็ดีก็ถือว่าได้ไปเที่ยวแบบคุ้มค่ามากๆซึ่งจริงๆแล้วเราสองคนยังบอกเลยว่ายังไม่อยากกลับเลยกิจกรรมเราเยอะมากครับ
4: ไปทัวร์ปราสาทไปเดินไฮค์เดินผจญภัยไปกระโดดน้ำกัน
3: คือทำทุกอย่างแบบเหมือนไปเที่ยวแบบไม่ใช่ฮันนีมูนเหมือนทุกคนแบบทำเลยอะไรเงี้ยก็เลยตกลงกันว่าต้องจัดอีกสักฮันนีมูนนึงละก็ขำๆกันนะเวลาเรียกกันฮัสแบนด์วิฟสามีภรรยาอะไรเงี้ยก็แบบเขินๆขำๆกันว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะมันเหมือนสถานะในความรู้สึกมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันดูเป็นมีคำจำกัดความของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันมากขึ้นขี้อ้อนมากตัวติดกันมากสวยมากเราดีใจมากที่แบบเราได้มีผู้หญิงคนนี้ในชีวิตผมรู้สึกว่าเราต้องการผู้หญิงแบบนี้ที่ดูแลเอาใจใส่เราในความรู้สึกแล้วก็อ่อนโยนเรามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีไม้แข็งเวลาที่เรารู้สึกว่าความคิดของเรามันอาจจะเข้าข้างตัวเองมีอีโก้สูงหรือว่ามีข้อควรระมัดระวังอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นอีกทั้งคนที่คอยเตือนเราสนับสนุนเราด้วย
5: ต้องเรียกว่าตัวพ่อจริงๆค่ะสำหรับพี่เอ็มอภินันท์ที่เหมาบทคุณพ่อในซีรีส์ของหลิงออมมาแล้ว2เรื่องตั้งแต่เพียงเธอจนมาถึงวาดฝันวันวิวาพี่เอ็มบอกว่างานนี้มีแต่คำว่าแฮปปี้ค่ะ
6: อยู่ในจักรวาลอยู่ในจักรวาลเกิร์ลเลิฟครับเราต้องเป็นพ่อให้ครบทุกคู่ฮะ
7: เรื่องที่แล้วเราบทเป็น
6: คุณพ่อพี่หลิงนั่นไงพ่อพี่หลิง
7: อ
6: ันนี้เป็นพ่อพี่พ่อน้องออมครับผมดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับทั้งคู่นี้ครั้งหนึ่งนะครับกับก้อยด้วยเนาะแม่น้องออมอย่างเงี้ยก็คือมันแบบเรามีความอบอุ่นอยู่แล้วอะในกองถ่ายในกับทีมงานกับทุกอย่างนะฮะก็ได้มาเจอคราวที่แล้วอะแทบไม่ได้เล่นกับน้องออมเลยคราวนี้ได้มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วบทก็จะมีแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบเป็นในครอบครัวอบอุ่นน่ารักอะไรเงี้ยก็ดีใจได้เล่นในอีกรูปแบบนึงที่ดูแบบน่ารัก
5: เรียกได้ว่าบรรยากาศในห้องซ้อมเต้นของพี่หลิงน้องออมเต็มไปด้วยความม่วนอกม่วนใจสุดๆค่ะเพราะทั้งคู่เตรียมเพลงน่ารักสดใสมารอเสิร์ฟแฟนๆในงานหลิงออม Thailand Fan Meeting Tour ที่เชียงใหม่มาดูช่วงซ้อมบ็อกกิ้งคนน้องบอกว่าเต้นแรงเต้นสุดแล้วแต่ไม่จ้ะตัดภาพมาที่คนพี่เต้นแรงกว่าเหมือนเจอทางของตัวเองแบบโดนใจแต้ๆ แถมยังมีเจ้าโลโลมาซ้อมด้วยเล่นเอาหม่ำม้ากับหม่ำมีมีแรงเต้นยันจบคลาสบอกเลยว่าบ้านนี้เขาเต็มที่จริงๆพรุ่งนี้เจอแน่ที่เชียงใหม่เจ้า
8: สนุกมากเลยอ่ะเป็นวันแรกที่ออมเห็นพี่หลิงแรงเยอะกว่าออมแบบไม่ถึงตอนเต้นนะ
9: จริงๆท่ามันไม่ได้ยากมากอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะแบบ
8: โดด
9: ๆขยับกระโดดมันก็เลยสำหรับหลิงมันก็ยังมีแรงที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยหลิงว่าเชียงใหม่สนุกแน่ๆค่ะ
8: ใช่ออมบอกเลยนะในบรรดาทุกภาคอ่ะท่าเชียงใหม่อ่ะคือกระดิกตัวเยอะสุดโดดเด้ง1111แล้วฉันก็คือหอบ
9: พร้อมแล้ว
8: มันใสสุด
9: เพลงเชียงใหม่เป็นอะไรที่เข้ากับหลิงมากเลยอ่ะ
8: ออมก็เป็นเพลงที่มีความผูกพันกับออมมานานเอางี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ทุกคนร้องได้แน่นอน
9: โลโลเต้นเสร็จก็บอกว่าไม่ไหวแล้วฮะฝากแฟนมิตรเชียงใหม่ของหญิงออมด้วยนะคะเจอกันเจ้า
8: เจอกันเจ้า
2: ไปดูวาดฝันวันวิวา EP 9กันเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก Flat 2112สวัสดีค่ะ
10: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ธอ
1: ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะไม่ยอมให้น้องดีนต้องเผชิญคนเดียวแล้วนะ
0: ที่ลันเลือกมันมากกว่าแม่จริง
2: ๆลันเลือกชีวิตตัวเองค่ะและลันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนที่ลันรัก
3: พี่โชคดีจังเลยที่มีน้องดีนอยู่ข้างๆ
4: เข้าใจนะครับแม
5: ่แม่แค่ไม่อยากให้ลูกเดินทางที่ลำบากสุดท้ายแม่กลับกลายเป็นคนผิด
0: ตั้งแต่ไม่มีแม่พี่ลันดูมีความสุขเหลือเกินนะแม่เลี้ยงพี่ลันมาแทบตายแม่เป็นทุกอย่างให้พี่ลันแต่สุดท้ายคนที่พี่ลันเลือกยืนข้างไม่ใช่แม่ดีดีจริง
4: ๆผมถ่ายมาให้คุณแม่ดูครับจะได้รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไง
0: ถ้าความสุขของพี่ลันต้องแลกมาด้วยการเหยียบหัวแม่แบบนี้แม่จะไม่ยอมแพ้แม่จะไม่ยอมเสียลูกให้ผู้หญิงคนนั้นเด็ดขาด
6: งานเปิดตัวเรามีแค่วันเดียวแขกและสื่อเราจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยพรุ่งนี้นะคะเมนูที่ชิมเนี่ยฝากบอกในครัวว่าขอให้ลองเสิร์ฟตามไทม์ไลน์จริงไม่ใช่แค่ชิมแค่รสชาติอาหารเรื่อง PR ขอคีย์เมสเสจให้ชัดเพราะว่าเราไม่ได้ขายแค่อาหารแต่ว่าเราขายประสบการณ์ด้วยถ้าใครคิดว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าทำไม่ทันตรงไหนเนี่ยช่วยบอกนีนตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะว่านีไม่อยากแก้ไขปัญหาหน้างาน
7: ทุกอย่างทำทันแน่นอนเลยครับคุณพีรชา
6: ดีเลยค่ะแล้วรายชื่อแขก VIP จะยืนยันได้เมื่อไหร่คะ
8: วันนี้ค่ะ

0: คลียร์ให้จบเย็นนี้ค่ะ
1: โอเคเลยงั้นขอให้ทุกทีมส่งอัปเดตภายในบ่าย3โมงของวันนี้แล้วเราจะประชุมกันครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอโทษนะคะมีดอกไม้มาส่งค่ะ
2: ดอกไม้ใครคะ
3: ขอบคุณสำหรับดอกไม้นะ
4: ยินดีค่ะที่สั่งไว้ให
2: ้แบบนี้นัดคงแซวหนูไม่เลิก
5: พี่ทำอะไรอ่ะ
4: นัดก็แซวอยู่แล้วค่ะ
3: เอ้าก็เขาชอบพี่นี่คะเขาบอกว่าอิจฉาหนูด้วยนะที่หนูได้พี่เป็นภรรยาน่ะ
2: ยังไงก็ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวยๆอีกครั้งหนึ่งนะ
4: ดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็เหมาะกับคนสวยๆแบบน้องนีนี่ค่ะวันนี้น้องนีนสวยมากเลยนะ
1: ก็เห็นพูดแบบนี้ทุกวัน
4: อ่ะก็พูดจริงไงคะน้องนีนก็สวยทุกวันค่ะ
2: ปากหวานอย่างเงี้ยจะเอาอะไรคะคนดี
4: ค่อยบอกคืนนี้ได้ไหมคะ
2: จะรอดูแล้วกันนะ
4: แต่ตอนนี้อยากจูบน้องลินค่ะ
2: อยากจูบพี่รันเหมือนกัน
4: มากกว่าจูบก็ได้ค่ะ
1: ไม่ได้นะคะต้องไปทำงานก่อนค่ะไปลุก
6: หมดแรงแล้ว
1: ไปค่ะลุกฮึบ
7: เชิญค่ะ
8: หัวหน้าครับผมขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหมครับ
7: มีอะไรคะ
8: ผมอยากมาขอโทษหัวหน้านะครับกับทุกเรื่องที่ผมทำไปที่ผมทำตัวไม่เหมาะสมพูดไม่ดีแล้วก็ล้ำเส้นหัวหน้านะครับผมกลับไปคิดมาแล้วครับทุกสิ่งที่ผมทำไปมันไม่แฟร์กับหัวหน้าเลย
7: ค่ะมีอะไรจะพูดต่อไหมคะ
8: ผมแค่อยากให้หัวหน้ารู้ว่าถ้าหัวหน้ามีอะไรให้ผมช่วยบอกได้นะครับผมยินดี
7: ค่ะถ้ามีอะไรจะให้ช่วยฉันบอกเองค่ะ
8: แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ
7: ค่ะ
9: อ้าวคุณกิ่งบังเอิญจังเลยนะคะ
10: ร้านกาแฟแถวนี้เนี่ยคนหลากหลายจังเลยนะคะ
9: ก็ดีนะคะอย่างน้อยก็จะได้เห็นโลกหลายๆมุม
10: บางมุมไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได้ค่ะ
9: ถ้าไม่อยากเห็นก็ไม่ต้องมองนะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราฝืนที่จะไม่มองมันก็ไม่ได้ทำให้โลกหยุดหมุนนะคะ
10: คุณนี่ยังพูดเก่งเหมือนเดิมเลยนะคะ
9: ไม่เก่งหรอกค่ะฉันแค่พูดในสิ่งที่ไม่ทำให้เราเสียใจทีหลังขอให้กาแฟแก้วนี้ทำให้วันของคุณกิ่งเบาลงบ้างนะคะ

0: แม่ไปเจอแม่พี่รันมาแล้วเขาได้ทำอะไรแม่หรือเปล่าเนี่ย
1: เขาจะทำอะไรแม่ได้แม่ไม่ได้บอบบางขนาดนั้นแล้วน้องล่ะไปทำอะไรเขาหรือเปล่าเขาเจอแม่นะเขาทะลึ่งตาใส่แม่ใหญ่เลย
0: โอ้ยน้องไม่ได้ทำอะไรเขาก็เกลียดน้องค่ะน้องก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่รักน้องน้องก็ออกจะน่ารักขนาดเนี้ย
1: เหรอ
0: แม่
1: เห็นคุณกิ่งเป็นแบบนี้สงสารพี่รัน
0: จริงน้องก็ไม่ได้อยากให้พี่รันต้องเลือกเลยนะคะน้องแค่อยากอยู่ในที่ที่ไม่ต้องแย่งกับใครอ่ะ
1: น้องน้องไม่ได้แย่

0: คนรักกันถ้ามันต้องแย่งนั่นแปลว่ามีใครบางคนไม่ยอมปล่อย
1: แล้วแม่ไม่โกรธน้องหรอที่เรื่องมันเป็นแบบเนี้ย
2: โกรธโลกนี้มากกว่าที่ทำให้ความรักกลายเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์เอาหน้าน้องกับแม่ยังคุยกันได้ก็ถือว่าโชคดีกว่าอีกหลายๆคนแล้วเนาะ
3: รักแม่นะ
4: ถ้าน้องน่ารักแบบนี้แม่ก็ไม่เถียง
1: เห็นไหมล่ะ
4: เก่งมาก
5: วันนี้ฉันไปเจอแขกไข่มาปากดีมากพูดจาดีเหลือเกินใช้คำพูดแต่ละคำมันจิกมันแทงดูออกเลยว่าลูกสาวได้เชื้อมาจากใครจากแม่นี่เองทั้งแม่ทั้งลูกทำเหมือนตัวเองสูงส่งกว่าใคร
6: คุณไปพูดอะไรกับเขาก่อนหรือเปล่าเขาถึงได
5: ้คุณพงษ์คุณกำลังจะบอกว่าฉันผิดอย่างนั้นเหรอ
6: ผมไม่ได้บอกแบบนั้นผมแค่
5: คุณพงษ์คุณก็เข้าข้างคนอื่นเหมือนกันทำไมถึงไม่มีใครเข้าข้างฉันสักคน
6: ผมไม่ได้
5: ทั้งผัวทั้งลูก
6: ผมไม่ได้เข้าข้างใครผมแค่อยากให้คุณใจเย็นเย็น
5: ใจเย็นคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงฉันเป็นแม่ฉันทำทุกอย่างเพื่อลูกแต่สุดท้ายฉันกลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการ
6: ไม่มีใครบอกแบบนั้นแต่คุณต่างหากที่ผลักทุกคนออกไปเอง
5: ฉันไม่ได้ผลักฉันแค่ไม่ยอมแพ
6: ้คุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะเพื่อที่จะเป็นแม่ที่ลูกต้องการ
5: คุณก็ไม่เข้าใจฉันเหมือนกัน

0: กลิ่นอะไรอ่ะหอมจังเลย
1: อโรมาค่ะกลิ่นลาเวนเดอร์พอดีว่าพี่ไปรู้มาจากนัดว่าน้องนินกำลังจะเปิดร้านอาหารกลิ่นเนี้ยมันจะช่วยให้คลายความเครียดช่วยให้ผ่อนคลายจิตใจสงบแล้วก็คลายความอึดอัดนะคะ
0: รู้สึกดีจริงด้วยแต่นีนว่านะอโรมาที่คลายเครียดที่สุดเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยนะกลิ่นที่นั่นไงสดชื่นที่สุดเลยค่ะคุณดี
1: อารมณ์ดีแบบนี้พร้อมฟังคำขอพี่หรือยังคะ
0: ขออะไรนะคะนีนพร้อมให้หมดทุกอย่าง

0: เนี่ยเหรอที่พี่รันอยากได
1: ้อือฮึพี่ใหญ่อยากนวดให้น้องนีนเพราะรู้ว่าน้องนีนต้องเมื่อยแน่ๆเลยอะทำงานที่ออฟฟิศทั้งวัน
0: ตรงนั้นแหละค่ะปวดมากเลยพี่รันนี่ดูใจนีนที่สุดเลยนะ

0: นี่คือพร้อมแล้วใช่ป่ะคะ
1: อีก10นาทีทุกอย่างเรียบร้อยหมดค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอกในครัวเลยว่าให้อุ่นซอสแต่ว่ายังไม่ต้องเดือดนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแขกเซตแรกมาในอีกกี่นาทีนะคะ
1: อีก45นาทีค่ะ
0: โอเคงั้นเรายังมีเวลาทุกคนคะเดี๋ยวรบกวนทุกคนดูจังหวะของตัวเองนะคะไม่ต้องรีบจนรนแค่ขอให้มีสติแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ
1: เดี๋ยวนัดไปจัดการทุกอย่างที่คุณอินสั่งก่อนนะคะ
0: ได้เลยค่ะอุ้ยพี่รันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
2: มาสักพักแล้วค่ะ
0: เอ้าแล้วทำไมไม่บอกนินเรา
2: ก็เห็นน้องนินกำลังทำงานอยู่ไงคะตอนแรกพี่ว่าจะถามว่ามีอะไรให้พี่ช่วยไหมแต่พอเห็นแบบนี้แล้วอ่ะคงไม่ต้องแล้วละมั้ง
0: โอ้นี่ค่ะนินมีเรื่องให้พี่รันช่วย
2: อะไรล่ะคะ
0: พี่รันอยู่เป็นกำลังใจให้นินได้ไหมอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยนะ
2: ได้สิงานนี้พี่ไม่ไปไหนอยู่แล้วค่ะ
3: คุณแม่ครับวันนี้หัวหน้าลางานครึ่งวันบ่ายเห็นว่าจะไปงานเปิดร้านอาหารของคุณพีรชาครับ
4: คุณอัดรู้ไหมว่าเขาจัดที่ไหน

0: I must say, I truly love the atmosphere of this place. The design is elegant and refined. Yet at the same time, it feels warm, almost like home.
1: I'm glad that you feel that, because that's exactly our intention. Because like we want it to weave into every detail of this place. And also, I truly hope that others will feel the same way as you do.
2: You know, many people think that fine dining is something distant, too exclusive, too intimidating. That perception is always from the judging only the exterior. So that's why this restaurant was designed to invite people into an experience the sincerity, the comfort, and food to leave lasting impressions. We hope that it genuinely shapes how people see in fine dining.
0: That is a really remarkable concept. Thoughtful, respectful, and deeply human. I sincerely wish your business have a great success and continued growth.
1: Thank you so much. That means a lot to us.
2: Thank you so much.
3: งานนี้เนี่ยน้องนีนจัดมาได้ดีมากเลยนะบรรยากาศดูเป็นกันเองไม่อึดอัดอบอุ่นไม่เป็นทางการเกินไปเป็นงานในครอบครัวเลย
4: ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเห็นรันกับน้องนีนแล้วเนี่ยเหมือนงานแต่งงานมากกว่างานเปิดร้านอาหารน่ะ
5: นั่นน่ะสิครับ
6: ขอโทษนะคะพอดีมีนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ทางครอบครัวเลยค่ะ
3: ได้สิครับนีนรันอันนี้ลุก
4: มาลุกมา

0: การพิจารณาความหนักเบาเนี่ยมันมีสองระดับระดับที่โทษถึงอาญานะระดับที่ไปไม่ถึงแต่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นการทุจริตการเลือกตั้งหรือทําให้การเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมแค่นี้ก็ไปศาลฎีกาได้นะครับความหนักเบาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ถึงอาญาอะไรประมาณนี้ครับ
1: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านได้พูดถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าจะเป็นในสมัยประชุมหน้านี้แน่นอนหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระและคดีหัวสว.เมื่อถามว่าฝั่งรัฐบาลมีการทักท้วงมาตลอดเรื่องการหัวสว.ไม่เกี่ยวกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องสว.กังวลหรือไม่ว่านายโสภณ สารัมประธานสภาจะไม่บรรจุยัตติดังกล่าวนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าฝ่ายค้านคงทำหน้าที่เต็มที่ที่สุดเพราะเชื่อว่าหลักฐานที่พรรคประชาชนเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับเรื่องเส้นเงินและการไปอยู่ในสถานที่เดียวกันคลิปเสียงสุดท้ายก็โยงไปที่ฝั่งนักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีของภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลคิดว่าพูดลำบาก
2: ในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินในปัจจุบันก็เป็นรากของปัญหาหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระต่างๆนะครับผมคิดว่าประชาชนเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกวันนะว่าตราบใดที่เรายังมีรัฐบาลที่บริหารประเทศภายใต้ระบบสีน้ำเงินเนี้ยประเทศไทยไม่มีอนาคตแน่นอนนะครับแล้วก็เรียกว่าบินทุกใบนะครับที่รัฐบาลได้บริหารประเทศผิดพลาดนะครับบริหารประเทศอย่างช่อชนเนี้ยเราเก็บไว้หมดนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี้ยก็จะเอามาเปิดในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนครับ
1: ฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามสุพัชลาไสยนะครับโดยพระแม่มารีสาธรคว้าแชมป์ในรุ่น13ปีส่วนปทุมคงคาคว้าแชมป์ในรุ่น15ปีนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว GLO ครับยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพสามารถต่อยอดไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตได้ติดตามในรายงานนี้ครับ
3: ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สำหรับฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย JLO Cup 2026ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดขึ้นโดยรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสยได้รับเกียรติจากคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสรรชนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยมาร่วมให้กำลังใจและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาโดยในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีแชมป์เป็นของโรงเรียนพระแม่มารีสาธรตัวแทนจากกรุงเทพและปริมณฑลที่เฉือนชนะโรงเรียนปทุมคงคา 1-0 คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 300,000 บาทขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีปทุมคงคาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะโรงเรียนกันทรารม 2-0 รับเงินบำรุงทีม 300,000 บาทเช่นกันGLO Cup นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลอบายมุขยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยจากทุกภูมิภาคได้แสดงศักยภาพซึ่งน้องๆทุกคนต่างมุ่งมั่นตั้งใจและใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่เพื่อต่อยอดไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและพัฒนาไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคต
4: เราเห็นได้ว่าวันนี้เราได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาให้กับเยาวชนนะครับมีการพัฒนาซึ่งผมว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าน้องๆมีโอกาสในการพัฒนาทักษะในฟุตบอล8คนเนี่ยสูงมากครับ
5: แน่นอนครับเป็นเวทีที่ให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้มีความฝันได้คว้าโอกาสจริงๆได้เกิดโอกาสได้จริงๆนะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยกับเยาวชนคนไทยเนี่ยเป็นของคู่กันเยาวชนคนไทยชอบนะทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีการเตะมีการแข่งขันกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะสนับสนุนเจลครับไปทุกๆปีนะครับ
3: นอกจากความสำเร็จบนสนาม GLO Cup ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star ซึ่งขณะนี้ได้น้องๆที่ผลงานโดดเด่นรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Camp เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยน้องๆทั้ง30คนจะร่วมเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพกับผู้ฝึกสอนมืออาชีพจากมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะตลอดเดือนสิงหาคมก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อเดินตามความฝันในการเดินทางไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือน
4: เหมือนเช่นกับปีที่แล้วนะครับเราจะมี GLO Star นะครับเดี๋ยวลองดูว่าคนที่เล่นได้เข้าตา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายของเรา

0: ครับก็30คนจะไปเข้าแคมป์น้องๆ6คนจะได้รับการคัดเลือกไปฝึกที่ญี่ปุ่นก็ผมว่าวันนี้สิ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งให้กับน้องๆเยาวชนได้คือโอกาสนะครับคือโอกาสมาถึงแล้วขอให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้วก็ความฝันอยู่ไม่ไกลเลยครับ
1: GLO ครับการสร้างโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้แสดงศักยภาพเพื่อต่อยอดความฝันสู่การเป็นดาวดวงใหม่ในวงการฟุตบอลไทย
2: มาดูกรณีที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นนะครับที่มีข้อพิพาทฟ้องร้องทางกฎหมายระหว่างวัดกับทายาทเจ้าของที่ดินเดิมที่บริจาคให้วัดเมื่อกว่า30ปีก่อนล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ของวัดโดยจะเร่งประสานสำนักงานที่ดินแก้ชื่อในโฉนดให้ถูกต้องเตรียมใช้กรณีนี้เป็นบทเรียนเร่งสำรวจวัดทั่วประเทศที่รับบริจาคที่ดินแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในเอกสารสิทธิ์เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำรอยอีกนะครับนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนายประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมและนักกฎหมายด้านพระไตรปิฎกเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเพื่อติดตามแนวทางแก้ไขข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดซึ่งยืดเยื้อมานานและก่อนหน้านี้เริ่มมีความกังวลว่าอาจจะลุกลามกระทบต่อความปลอดภัยของพระสงฆ์และความสงบภายในวัดหลังหารือภายในวัดเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ต้องร้องขอกำลังตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นคุ้มกันเจ้าอาวาสเพื่อไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพราะที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุมีบุคคลเข้าปิดกั้นทางเข้าออกวัดเมื่อมาถึงเจ้าอาวาสก็นำหลักฐานเป็นใบโฉนดที่ดินตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่และเปิดเผยต่อสื่อมวลชนผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยืนยันว่าจากข้อมูลที่ตรวจสอบที่ดินแปลงนี้เป็นของวัดแต่สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการก็คือทำให้เอกสารสิทธิ์สอดคล้องกับสถานะทางกฎหมายโดยเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินมาเป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนี้ได้ประสานกรมที่ดินให้ดำเนินการแล้วและวางกรอบเบื้องต้นไว้ประมาณ1เดือน
3: ได้กราบเรียนพระเดชพระคุณเพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าวาดวัดอดุลยารามมาคัดค้านการออกใบแทนนะครับการออกใบแทนและกระบวนการหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากออกใบแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางที่ดินแล้วก็ประเด็นที่สองนะครับเรื่องการแก้ไขชื่อในโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อวัดครับวันนี้จะมีการยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขโฉนดที่ดินกระบวนการก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84ท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นท่านบอกว่าทุกอย่างเร็วที่สุดไม่ว่าจะดำเนินการในช่องทางไหนเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ทางวัดแล้วก็ให้ทางสื่อมวลชนมั่นใจได้เลยว่าโฉนดเป็นชื่อวัดแน่นอน 100% นะครับ
2: นายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นบอกว่าการคัดค้านใบแทนสามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะเจ้าอาวาสได้นำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จึงเป็นหลักฐานสำคัญว่าโฉนดไม่ได้สูญหายตามเหตุที่ถูกนำไปใช้ขอออกใบแทนส่วนการแก้ชื่อในโฉนดสำนักงานที่ดินยังต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนแต่ยืนยันว่ากระบวนการส่วนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของฝ่ายทายาทเนื่องจากประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายมาแล้ว
4: กรณีของที่ดินเนี่ยมันได้มาโดยกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และโดยกฎหมายอื่นแต่การที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือการโอนเนี่ยมันจะต้องดำเนินการเจ้าพนักงานที่ดินต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ดินนะครับซึ่งตรงที่ดินของเราเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าศาลตัดสินว่าเป็นที่ของวัดแต่กระบวนการที่จะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของที่ดินมาเป็นชื่อวัดเนี่ยมันต้องดำเนินการตามกฎหมายที่มาตรา84ดังนั้นแล้วในเคสนี้ถามว่าวันนี้ที่ผมยังไม่สามารถที่จะโอนโฉนดจากชื่อนายเป็นชื่อวัดได้เลยต้องผมต้องดำเนินการตามขั้นตอนมาตรา84ซึ่ง
2: นายประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมบอกว่าสาระสำคัญของข้อพิพาทอยู่ที่ที่ดินถูกยกให้ใช้สร้างวัดแล้วแต่ชื่อในโฉนดยังเป็นชื่อผู้บริจาคเดิมจนเมื่อเจ้าของที่ดินเสียชีวิตจึงเกิดการตีความและการอ้างสิทธิ์จากฝ่ายทายาทตามมาซึ่งที่ผ่านมาทางวัดยังไม่เคยมีนโยบายและเปลี่ยนชื่อในโฉนด
4: เราเดินทำเนี่ยผมกล่าวเพียงเลยว่าเป็นกระบวนการที่วัดเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เนี่ยเป็นกรณีศึกษาของคณะสงฆ์เองเป็นกรณีศึกษาของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติในสัปดาห์ในกรณีว่าวัดใดก็แล้วแต่ในประเทศไทยถ้าเกิดมีกรณีแบบเดียวกันนะครับในอนาคตเนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการที่จะดำเนินการเพื่อให้วัดนั้นๆได้โฉนดเราปล่อยปากละเลยกันมานานถ้าวัดไหนไม่มีปัญหาเราก็จะไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
2: ล่าสุดทีมข่าวผู้พิพากษาช่อง3ได้พบกับนายคำแสงพงษ์ชัยอายุ75ปีครับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่นายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของโฉนดที่ดินวัดป่าอดุลยารามซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นำโฉนดมามอบให้กับมือหลวงพ่อเพยซึ่งเพิ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสเมื่อปี2533ครับนายคำแสงเล่าว่าเหตุการณ์วันนั้นก็เป็นวันที่ตัวเขาเองนำกล้องไปถ่ายภาพเล่นในงานบุญพระเวทที่ทางวัดจัดขึ้นและได้ถ่ายภาพเหตุการณ์ในขณะนั้นโดยยืนยันว่านายเฮียงมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนครับ
5: ผ่านมาแล้ว36ปีใช่ไหมลูก
6: ครับ
5: 36ปีมาแล้วพ่อเป็นคนช่างภาพตอนนั้นเจ้าวาดหรือพ่อเฮียงไม่ได้บอกพ่อถ่ายหรอกแต่พ่อบังเอิญไปวัดเปย์นี่เป็นประจำเพราะว่าพี่ชายอะไรก็ได้อยู่นั่นพ่อก็มีศรัทธาไปวัดนี้พอดีพ่อเฮียงมีศรัทธาให้แบบเสน่หาเลยนะที่พ่อฟังไม่ได้พูดอะไรกันนะพูดแบบนี้ไม่ได้นั่นก็มอบให้เสน่หาพ่อก็เป็นคนถ่ายให้พ่อก็ถ่ายรูปมันมีแค่3คนอยู่จุดนั้นมีคนอื่นก็ทำธุระของเขาไป
7: กันฝากไว้
5: ไม่ได้ฝากไม่ได้พูดอะไรเลยอันนี้ขอมอบให้เป็นฝากไว้ดูแลหน่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้พ่อยังไม่ได้เคยพูดตอนนั้นพ่อยังเราก็มีสติไม่ปั้มเปื่อยๆ
6: ครับ
5: พ่อยังไม่ได้ปั้มเปื่อยๆเลย
6: ยังมี
5: สติสมัญจัญญะเดียว
2: เบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมถอดบทเรียนสำหรับวัดทั่วประเทศเพราะปัจจุบันที่ดินจำนวนมากมีมูลค่าสูงหากผู้บริจาคยกที่ดินให้สร้างวัดแต่ไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อในเอกสารสิทธิ์ที่เรียบร้อยก็อาจจะกลายเป็นข้อพิพาทกับทายาทในอนาคตจึงเตรียมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศประสานวัดที่มีลักษณะเดียวกันตรวจสอบและเร่งดำเนินการด้านเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อไม่ปล่อยให้พระสงฆ์หรือวัดต้องเผชิญปัญหาทางกฎหมายตามลำพังครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามการประชุมวิชาการนานาชาติเมียนมาศึกษาครับมาฟังความเห็นของอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยข้อเสนอเรื่องการสร้างสันติภาพในเมียนมาครับ
8: ลอเรียลปารีสรีเวทัลลิฟทริปเปิลพาวเวอร์เซรั่มหมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส
9: กาแฟ Rich Aroma
10: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
10: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
10: สูตรใหม
11: ่ลองหน่อยนะ
12: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
13: ่หอม
14: อะไร
13: ถั่วอยาก
14: ขั่ว
15: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
16: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
17: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาทตั้งแต่23กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
18: แคนโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
19: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
20: ชนะแล้ว
21: อีกสักเกมไหม
19: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
2: ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเมียนมาศึกษาโดยเห็นว่าเป็นการประชุมสำคัญต่อการทูตเชิงการศึกษาเพราะว่าสันติภาพในเมียนมาต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจึงอยากเห็นการตั้งกลุ่มเพื่อนเมียนมาหรือ Friends of Myanmar ร่วมกันผลักดันให้เกิดกระบวนการสันติภาพรวมทั้งบทบาทของประเทศไทยและอาเซียนด้วยคุณธปณีเอียศรีชัยรายงานจากเชียงใหม่ครับ
6: การประชุมทางวิชาการว่าด้วยพม่าศึกษาครั้งที่5ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการพูดคุยกันในหัวข้อความแตกต่างของวิกฤตและโอกาสเสียงของพม่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านนะคะซึ่งแน่นอนว่าหัวข้อสำคัญที่จะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการสันติภาพในเมียนมาความหวังสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญญานุภาพอานันทนะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยเมียนมาศึกษาครั้งที่5จำนวนกว่า 1,000 คนซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง RCSD ร่วมกับองค์กรพันธมิตรซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานผู้ร่วมกันแสวงหาแนวทางรับมือความท้าทายและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในเมียนมา
7: We believe that bringing together scholars and researchers from different disciplines, institutions and countries enable us to approach complex challenges with greater depth and broader perspective.
6: ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดการประชุมที่ชื่นชมว่าเป็นการประชุมที่นำนักวิชาการและภาคประชาสังคมในภูมิภาคและนอกภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าจะมีรายงานที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลไทยและอาเซียนซึ่งถือเป็นการทูตเชิงการศึกษาEducation Diplomacy ที่เมียนมามีปัญหาหลายมิติทั้งสาธารณสุขการศึกษาสารพิษในแม่น้ำจากการทำเหมืองปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยาเสพติดสแกมเมอร์สิทธิมนุษยชนและการสร้างประชาธิปไตยการเปิดเวทีวิชาการจึงควรจัดขึ้นเป็นความร่วมมือทางการทูตอีกช่องทางหนึ่ง
11: การที่เรามีชาวเมียนมาที่เก่งๆมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นนักวิจัยได้มาช่วยสอนได้มามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาของเราการที่เรารับนักศึกษาเมียนมาเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6-700 คนก็เป็นอันดับ2จากนักศึกษาจากจีนนะครับก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์เป็น Education Diplomacy ที่ดีเป็นการที่เราให้การศึกษากับเขาเพื่อที่เขาจะได้กลับไปพัฒนาประเทศของเขาได้ในสาขาวิชาต่างๆเพราะนั้นนอกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเวทีให้คนที่มีความเห็นได้มาแสดงความเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วเรายังช่วยทางด้านของที่เราเรียกว่าการทูตเชิญการศึกษาคือสร้างคนให้เขากลับไปพัฒนาบ้านเมืองเขาได
6: ้สำหรับการสร้างสันติภาพในเมียนมาดร.สุรเกียรติเห็นว่าต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มตามแนวทาง inclusive dialogue ซึ่งเมียนมามีกลุ่มชาติพันธุ์กว่า40กลุ่มที่รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ยอมรับจึงต้องเปิดพื้นที่พูดคุยจากสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดเช่นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมการลดความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การพูดคุยทางการเมืองว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจะนำไปสู่การปกครองแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยซึ่งดร.สุรเกียรติเห็นว่าสถานการณ์ในเมียนมาหลังการเลือกตั้งเป็นช่วงความมั่นใจบกพร่องซึ่งต้องสร้างความมั่นใจทุกกลุ่มจึงเสนอให้มีการตั้งกลุ่มเพื่อนเมียนมา Friends of Myanmar ที่มีทั้งนักวิชาการภาคประชาสังคมร่วมกันนำเสนอโดยหลักทางวิทยาศาสตร์เป็นการลดอารมณ์ต่อกระบวนการเสวนานำไปสู่การพูดคุยสันติภาพที่ยั่งยืน
11: ถ้าจะแก้ปัญหายั่งยืนเนี่ยที่ผมพูดในสปีชผมเนี่ยคงจะต้องให้มี inclusive dialogue คงจะต้องมีการหารือเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืนในเมียนมานะครับ inclusive dialogue หมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นการเสวนาคุยกันเรื่องสันติภาพโดยมีทุกฝ่ายทุกคู่ขัดแย้งมาร่วมกันฝ่าย40กลุ่มที่เห็นต่างก็ยอมคุยกับรัฐบาลทหารก็หน่อยรัฐบาลทหารก็ยอมคุยกับกลุ่มที่ตัวไม่ยอมไม่เห็นด้วยหน่อยผมเลยคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะมี inclusive dialogue คือ dialogue ที่รวมทุกภาคส่วนนะทุกกลุ่มผู้ขัดเห็นต่างของเมียนมาเข้ามาคุยกันมันน่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีก็เลยอยากจะให้ทุกท่านลงไปดูซิเป็นไปได้ไหมตั้งกลุ่มเพื่อนเมียนมาเฟรนด์ช็อปเมียนมากรุ๊ปขึ้นมานะครับเอาระดับประชาสังคมระดับนักวิชาการอะไรเงี้ยขึ้นมาค่อยๆช่วยกันคิด
6: ดร.สุรเกียรติกล่าวด้วยว่าการแสดงบทบาทผู้อำนวยความสะดวกต่อสันติภาพเมียนมาของรัฐบาลไทยถือเป็นความตั้งใจดีแต่หลังจากการเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ได้สร้างความชอบธรรมให้กับเมียนมาทำให้รัฐบาลไทยต้องทำงานหนักมากกว่านี้เพื่อ น้อมน้าวเมียนมากลับสู่หลักสันธามิติ5ข้อของอาเซียนไม่ให้พลังของอาเซียนลดลงแม้ยอมรับว่าสันติภาพเมียนมาจะเห็นแสงไฟริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์มาตลอด แต่หากกลุ่มเพื่อนเมียนมาช่วยกันก็จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้โดยไทยต้องดึงจีนอินเดียบังคลาเทศและญี่ปุ่นร่วมด้วย
11: ครับผมคิดว่าเราคงต้องทำงานหนักขึ้นนะครับคงต้องทำงานหนักขึ้นทั้งอธิบายประเทศอาเซียนเข้าใจแล้วก็ให้ประเทศอาเซียนร่วมมือร่วมใจกันในการโน้มน้าวเมียนมานะครับว่าถึงแม้กระบวนการสันติภาพเราก็ยอมรับให้เป็นกระบวนการของเมียนมาแหละเมียนมาเลสเมียนมาโอนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามทิศทางที่ประเทศอาเซียนเห็นด้วยและพร้อมจะช่วยเราไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในแต่เรื่องหลายเรื่องมันชัดเจนกับปณีว่ามันไม่ใช่กิจการภายในนะครับพอลูชันที่มันเกิดขึ้นน้ำเสียสแกมเซ็นเตอร์ยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันกระทบไปทั้งภูมิภาคเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องภูมิภาคเข้าไปแก้ไขในเรื่องนี้
6: เจ้าขืนใสใจเย็นนักวิชาการอาวุโสไทยใหญ่เห็นว่าแม้เวทีนี้จะยังไปไม่ถึงการหาทางออกแต่เป็นบันไดขั้นแรกไปสู่การเจรจาที่เป็นรูปธรรมในอนาคตได้ซึ่งการเมืองเมียนมาหลังการเลือกตั้งเป็นช่วงเวลาสำคัญภายในสิ้นปีนี้เพราะแม้มินอองไลน์จะกุมอำนาจเบ็ดเสร็จและพยายามเดินสายต่างประเทศเพื่อสร้างความชอบธรรมแต่กำลังเผชิญความท้าทายภายในพรรค USDP ซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาแต่ไร้อำนาจต่อรองที่แท้จริง
14: มันก็หมายความว่าในระยะสั้นนี้ยังไงอำนาจถึงสามประการต้องอยู่ในบุคคลคนเดียวแล้วก็บางส่วนที่อยู่ในประเทศก็เขาก็เห็นว่าคงจะไม่ไปแบบนี้นานเท่าไหร่มันยังไงคุมกองทัพกับคุมประเทศเนี่ยมันคนละอย่างกันมันก็ต้องมีเวลาที่ทั้งฝ่ายผู้นำประเทศนี้ต้องทำผิดพลาดหรือไม่ก็ต้องผ่อนผันให้มันต้องถึงมาถึงเวลานั้นอยู่แต่จะมาถึงเมื่อไรเขาไม่ทราบนะหวังว่าคงไม่นานเท่าไหร่
6: เจ้าขุนสายเห็นว่ารัฐบาลไทยยังเหมาะสมเป็นตัวกลางในการผลักดันสันติภาพในเมียนมาเชื่อว่าหากกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพไทยมีเอกภาพจะบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้เพราะจะสามารถประสานงานให้เกิดการเจรจาทั้งรัฐบาลทหารและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและที่สำคัญคือการให้รัฐบาลทหารเมียนมายอมรับที่จะพูดคุยกับรัฐบาล NUG ขณะที่ NUG เองก็เห็นถึงปัญหานี้จึงมีความพยายามร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม SCEFกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์หลักเช่น KNU CNF และ KNPP แม้กลุ่ม RCSS และ AA จะยังคงสงวนท่าทีและจับตาดูสถานการณ์อยู่ก็ตาม
14: ในประวัติศาสตร์เราดูมาถ้าเป็นเรื่องการทูตเนี่ยไทยไม่เพกประเทศไหนแต่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไม่รู้จักพม่าพอคนที่รู้จักพม่ามากที่สุดโดยเฉพาะตามชายแดนก็คือกองทัพบกเพราะฉะนั้นสององค์กรนี้น่าจะจับมือกันแต่จนถึงวันนี้เขายังไม่สามารถยังไม่จับมือกันได้ตราบใดที่พวกเขายังไม่จับมือกันได้มันก็สิ่งที่ฝ่ายไหนทำก่อนมันก็ไม่ได้รับผลที่ต้องการ
6: การประชุมวิชาการว่าด้วยเมียนมายังมีไปถึงวันที่16สิงหาคมโดยมีการจัดนิทรรศการและหัวข้อที่น่าสนใจทั้งปัญหาสารพิษปัญหาแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัยทัพเนียศรีชัยข่าว3มิติรายงาน
2: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้า3มิติยังติดตามการปราบปรามจับกลุ่มจีนเทานะครับนี่เจอล่าสุดนะครับอยู่ไทยด้วยวีซ่านักศึกษาแต่ไม่เคยไปเรียนเลยครับ
8: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
9: Nescafe Rich Aroma
10: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
10: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
10: เพิ่มกาแฟ
9: สูตรใหม
18: ่ร้องหน่อยนะ

0: สจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ตำรวจกองปราบปรามจับชายวัย40ปีสัญชาติจีนอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยด้วยวีซ่านักศึกษาครับแต่ว่าล่าสุดตำรวจพบว่าไม่เคยไปเรียนแต่ว่าอยู่ประเทศไทยเพื่อซื้อยาเสพติดจากคนไทยและไปกระจายให้กลุ่มจีนเทาติดตามรายละเอียดกับคุณสุมา

0: นาแจวเจริญวงศ์ครับ
1: การได้เงินมาจากการช่อกงของแก๊งสแกมเมอร์จีนเทามักนำมาใช้จ่ายจัดปาร์ตี้ข้ามวันข้ามคืนอย่างอู้ฟู่และมักมียาเสพติดขายแบบไม่อั้นนายฟู่อายุ40ปีเข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมอยู่ย่านห้วยขวางด้วยวีซ่านักศึกษาแต่ความจริงเข้ามาเป็นไกด์ผีและเมื่อมีนักท่องเที่ยวจีนและสแกมเมอร์จีนเทาฝั่งกัมพูชาข้ามเข้ามาจัดปาร์ตี้ในไทยนายฟู่จึงเข้ามาอยู่ย่านห้วยขวางจนกว้างขวางรู้จักแก๊งค้ายาเสพติดชาวไทยจนสั่งยามาขายให้กับจีนเทาล่าสุดตำรวจกองปราบปรามได้เข้าตรวจค้นคอนโดย่านห้วยขวางพบนายฟู่เพิ่งได้รับยาเสพติดมาจากแก๊งคนไทยเพื่อนำมาแบ่งขาย
2: มีไหมมีไหม
3: ใครอยู่มาใครแกก็บอกไม่มีค่ะ
4: จำไม่ได้เอาเดินตอนแรกเอาแต่เขาขายเยอะนะขายไปให้คนจีนเจ็ดสิบกว่ากำเลยนะ
1: นายฟู่อาศัยอยู่ย่านห้วยขวางปล่อยยาอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเมื่อมีคนจีนเดินทางกลับประเทศนายฟู่ยังขายยาให้กลับไปด้วยจนมีนักท่องเที่ยวจีนถูกจับเมื่อเดินทางกลับประเทศหลายครั้งและให้การว่าหิ้วยามาจากเมืองไทยโดยติดต่อกันผ่านทางแอปพลิเคชันเมื่อตำรวจตรวจหมายจับเพิ่มเติมพบว่านายฟู่ยังมีหมายจับจากจีนฐานลักลอบขายยาเสพติดจากการลักลอบจำหน่ายยาไอซ์ให้กับชาวจีนขณะเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2568นายฟู่รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้ลักลอบอยู่ในไทยมา1ปีและดำเนินการจัดหาไอซ์มาเพื่อแบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนในพื้นที่กรุงเทพจริงขณะที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC พบแก๊งสแกมเมอร์ยังเข้ามากบดานในไทยล่าสุดพบนายจางสัญชาติจีนซึ่งเป็นผู้สั่งการและจัดสรรให้กลุ่มบุคคลอื่นนำบัตรธนาคารไปใช้ตระเวนกดเงินสดและโอนย้ายเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมมีหมายจับจากจีนฐานฉ้อโกงและฟอกเงินโดยนายจางได้เดินทางมาพบกับหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการในไทยเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานสั่งการขบวนการสแกมเมอร์แต่ถูกตำรวจกองปราบบุกจับนายจางได้ที่คอนโดในเมืองพัทยาให้การว่าได้ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินที่ได้มาจากขบวนการสแกมเมอร์และหลบหนีหมายจับจากจีนเข้ามาไทยตั้งแต่ปี2566และการลักลอบเข้ามายังไทยผ่านช่องทางธรรมชาติยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดตำรวจทางหลวงลำปางพบลักษณะรถต้องสงสัยจึงส่งสัญญาณให้หยุดพบนายธวัชชัยอายุ45ปีเป็นผู้ขับขี่ภายในรถมีผู้โดยสารนั่งเบียดเสียดกันมา5คนตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลสัญชาติจีนอายุระหว่าง25ถึง27ปีไม่มีหนังสือเดินทางจากการสอบถามนายธวัชชัยให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลชื่อนายเจให้ขับรถพาชาวจีนจากจังหวัดเชียงรายไปส่งยังจังหวัดตากโดยตกลงค่าจ้างกันที่ 20,000 บาทและระหว่างทางยังมีรถอีกคันทำหน้าที่ขับนำเพื่อคอยแจ้งเตือนเส้นทางและด่านตรวจจากการสอบถามชาวจีนทั้ง5คนผ่านล่ามให้การว่าได้ลักลอบเดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติและได้รับการติดต่อจากนายหน้าชาวจีนให้มาทำงานด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับแก๊งสแกมเมอร์เพื่อใช้ในการหลอกลวงโดยจะได้รับค่าจ้างเงินเดือน 100,000 บาทต่อเดือนแต่ถูกตำรวจทางหลวงจับได้ก่อนสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
0: 3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยสวนกุหลาบโรแมนติกชิดขอบฟ้าที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้กำลังออกดอกสวยงามพื้นที่9ไร่ปกคลุมไปทั่วทั้งภูเขาเจ้าของสวนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่นะครับแต่ว่าเปิดเป็นช่วงๆประมาณช่วงละ10ถึง20วันแล้วแต่สภาพอากาศนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ

0: อนแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ทุ
0: กวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.

0: ดูท่านหนิวเจ้าหมาบ้านสกุลจางงับไก่ที่เจ้าเลี้ยงไว้ถึงแก่ความตาย
1: เฮ้ย
0: ก็คิดว่าให้ทานหมามันกินมันได้กินน้องไก่สักมื้อมันก็หมดเรื่องมันลั่นกรองร้องทุกข์รบกวนเวลานอนกลางวันของข้าทำไม
2: จะขอให้ท่านให้ความเป็นธรรมกับไก่ของข้าด้วยอ
3: ่
2: ะ
3: เรียกท่านพระผู้แทนพระองค์มาครับ
0: เอาว่าไงนะผู้แทนพระองค์เหรอ
4: รับราชองค์การ
0: เฮ้ยของจริงมาผู้ชุนอำเภอไปเหอครวาใต้เท้า
4: แต่อำเภอมาค่ายเวลาจนหนึ่งชั่วยามไประดมชาวบ้านที่ได้รับพิษให้มารวมกันที่ลานหน้าอำเภอ
0: รับด้วยกระลา
5: โหขอเมตทรงพระเจริญ

0: โอ้หูยินกรุณาเปิดหน้าต่างด้วยนะ
1: ไม่ได้หรอกค่ะคนไข้ไม่ควรโกรกลม
0: ไม่นะในห้องอากาศไม่ถ่ายเทอีกทั้งอับชื้นต่อให้คนดีๆร่างกายแข็งแรงมาอยู่ก็ต้องป่วย

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาโอลิซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุด

ือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินัลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทําให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนําคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: หารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช็อป
1: ออริจินัลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินัลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ

0: โอเค
1: ชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
0: ็คือ
1: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
1: ดีกว่านะคะด
0: ี
1: กว
0: ่
1: า
0: ครับ
1: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
1: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
0: ัน
1: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
0: ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
0: ่สูบบุหรี่
1: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
0: ์
1: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
0: ี้ย
1: นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
0: ไม
1: ่
0: จำเป็น
1: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
0: ่
1: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
0: บ้านเรา
1: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
0: ็
1: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซดจูเลเตแฟตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
0: เป็นตัวดี
1: นะตัวเลวค่ะ LDL
0: LDL ครับ
1: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
0: LDL หรือ HDL คร
1: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
0: L ตัว L อ๋อโอเค
1: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทราย
0: ทร
1: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
0: ่
1: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
0: ตัวดีละ
1: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
0: ค
1: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
0: ครับผม
1: นะคะ LDL ไม่เกิน130
0: ครับ
1: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40น
0: ะคะครับ
1: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
0: ้
1: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
0: ั
1: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
0: ค่ะ
1: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในกรัม
0: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
1: ์
0: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา 8,000
1: 4,000
0: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
1: ค่ะหลัก

0: หลักก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต่เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป็นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย
1: ์อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: หลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่าง

0: เนี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับ
0: ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดเลือดที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็
1: ม
0: ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ

0: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้
1: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ

Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: ยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะ
1: ก่อนจะเข้าไปชมคลิป
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุน

0: ได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะ
1: ก่อนที่จะจบออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: จะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
3: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
2: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
3: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
2: ึ้
3: น
2: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพวชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
2: กินหรือเปล่า
3: ผมไม่กิน
2: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
3: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได้
2: อ่ะถูก
3: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
2: ่ค่ะ
3: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
2: ที่
3: ม
2: ี
3: ความเห็นว่าไง
2: ถ
3: ูกหมดแล้ว
2: เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
3: ครับ
2: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
3: ้
2: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามันเนี่ยมันจะเป็นกรดอะมิโนเนี่ย
3: มาต่อกันยาวๆ
2: ถ
3: ู
2: กต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็คกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
3: ใช่สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราต้องทำตัวให้ถึงพร้อม

0: ด้วยความไม่ประมาท
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
0: ้
1: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
0: ้
1: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
0: มัน
1: ต้องแยกออกก่อน
0: ใช่ใ
1: ช่เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างใหม
0: ่
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได
0: ้
1: คำถามคือตอนนั้นจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไห
0: ม
1: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไร
0: ถู
1: กปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
0: ม
1: อันที่สองคือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดุ๊กบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
0: ์
1: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะม
0: ัน
1: ก
0: ็จ
1: ะ
0: แย่คือขยะแบบหนึ่งในผิว
1: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
0: อ
1: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมีสองส่วนคือหนึ่งเราจ้างมากับอันที่สองเราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งๆฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้อาจารย์นุถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่3ถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรียกแตกตัว
0: แตกตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได
1: ้
0: กินอกไก่เยอะๆก็ได
1: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอะอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถ
0: ู
1: กป่ะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ป่ะถ้าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอ่ะแล้วมันละลาย
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ในน
0: ้
1: ำซ
0: ุ
1: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นนะค่ะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
0: อย่าหนังทิ้งอย่างเงี้ยกินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพ
1: ี่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
0: กิน
1: ใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
0: ครับ
1: แล้วร่างกายดุ๊กก็จะไปสร้างเอง
0: อืมเราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเอง
1: ถูก
0: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
1: ่เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
0: อ่ะผมหนัก75อย่างเงี้ย
1: อ่ะก็เป็น75
0: 75กรัม
1: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินอ่ะควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่ง7ช้อนโต๊ะตักเข้าไป7ช้อนครึ่งอันนี้พอแล้วแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
0: ลดเนื้อสัตว์ลงนิดนึง
1: ใช่ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
0: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
1: ่อือโอเค
0: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
1: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังอะหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
0: ม
1: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจนน่ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
0: เพราะว่าในชั้นหนังแท
1: ้
0: คืออย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
1: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช้คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยเรา ินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้

0: หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
0: okay.
1: ซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนี่ออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
1: ม
0: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันนี้มันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
1: ้
0: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันนี้ค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
1: ใช้เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเออเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทหนึ่งของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
1: อ
0: ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
1: อ
0: ะเวลาเราไปกินสัตว์
1: อ
0: ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอะในสัตว์ก็ต้องมีถูกปะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วิถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้น
1: อ
0: ่ะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปพอมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะ
1: ร
0: ่างกายเราตอนเด็กๆเราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอะทำงานหนักข
1: ึ้
0: นมันจะหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอ่ะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได
0: ้
1: ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจน
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออเรลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยท่านไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ดอ
0: ันนี้ เวลาที่คนเขาจะซื้อของ
1: อ
0: ่ะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอ่ะดูจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนไข้มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้คืออย่าไปตัดสินเขา
1: ครับ
0: สำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบทำอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
1: อ
0: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่า first do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันนี้มันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันนี้เราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยมากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์
0: มันไม่
1: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามดุ๊กใส่

0: กานาฬิกาเรือนละแบบ1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงยูจะไปถือเขาทำไมล่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
0: ที่เราพูดกันอ่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
1: อ
0: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
0: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
1: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอ๋นะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผ
0: ู้
1: ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ชนะม้วนยังค่อยถามคิดทอดงาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสองผมผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานไต่นาคราชแดนอีสานไต่ผู้ปกป้องสองฝั่งมุ่นข้อหักของสองเจ้านั้นยังหมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดก็บ่ลืมเนาะเจ้าแม่น้ำสองสียังค่อยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนนั้นได้ศรัทธาสันแล้ว

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็น

0: รคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
1: โดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่
0: โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะอาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะ

ปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนค่ะคนเปลี่ยนที่นอนวันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัชรูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซน

หนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อพังภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซี่ค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5-10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยากมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทําให้มีการใช้ในการบํารุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบํารุงทําให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคารายนะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกกาโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็กาโนเดลิกแอซิดซีซึ่งกาโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งกาโนเดลิกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคารายก็คือกาโนเดอร์แลนนะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคารายนะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่

ในเห็ดหลิงจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลิงจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลิงจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลิงจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลิงจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆน

าเฉพาะที่ไม่กระทบผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดจิ๋งจือนะคะพิษทั้งฉแบบเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟาลินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ the inhibitory effect ofไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองไชติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDSPAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเม็ดตอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G ลูซิดัมสารสกัดจากกาโนลามาลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากและเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลที่ได้จาก

0: ช่องท้องของหนูและไม้นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์นี้มันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
3: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะ
4: ทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: มล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
2: แต
1: ่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมมันมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
0: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
1: ค่ะก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
0: ็
1: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลส
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยดใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
1: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
0: เลย

0: แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องศูนย์ภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกันมากกว่าค่ะ
0: การที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยล่ะค
1: ่ะใช่เวลาตอนที่เราย้ายกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้คนที่ช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับเราก็คือมีทั้งคนแก่นอกจากคนแก่แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีคนหนุ่มสาวที่เขายังอยากที่จะดูแลลูกและครอบครัวก็ไม่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเหนืออื่นใดอะค่ะเด็กๆเองอะค่ะลูกหลานอะก็สามารถมาวิ่งเล่นหรือช่วยงานเราด้วยซ้ำ
0: คือยังดูแลลูกๆได้ในขณะที่มาทำงาน
1: ใช่ผูกเปรนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็ทำงานมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราทำงานได้หลากหลายนะแล้วเราก็ยังดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้ด้วย

0: ู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจากที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยเฉพาะจากน้ำมันมะรุมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนรวมถึงคนที่มาดูงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะคือแต่เดิมถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เงินเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่าแบบเป็นรายได้ได้กำไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่เรายังได้อยู่คือเราก็ยังได้กำไรแต่ว่าเราได้กำไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่ตัวเงินมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตมันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของความสุขความภูมิใจการรู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่ามันเป็นการให้ที่เราไม่ต้องเป็นการซื้อขายเราอาจจะเอาน้ำมันมะรุมไปให้เขาก็อาจจะเอาถั่วฝักยาวมาให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นชีวิตที่มันมีแต่กำไรนะคะ
0: พี่ตาในฐานะที่เราเป็นคนเมืองมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในชนบทแบบนี
1: ้
0: อยากให้พี่ตาแนะนำคนเมืองหน่อยไหมว่าการที่เราได้มาอยู่ในชนบทแบบนี้แล้วเราได้แนวคิดได้หลักการใช้ชีวิตการแบ่งปันเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคนเมืองได้ไหมแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอะคะ
1: ค่ะคือตอนเราเป็นคนที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูป

สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิด

0: ต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคุณพี่รู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
3: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทตินเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายละเอียดมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
5: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
6: ก็คิดว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
7: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วก็รู้สึกว่า

0: ตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
1: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
2: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
3: เพื่อนคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
4: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
5: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
6: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตราย

0: มีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จะพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรู้ไว้ .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้ง

ป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็น

0: กติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
2: เรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามิน E หรือวิตามิน C ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่1 นะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นนึงเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่ม

0: ร่มที่กลางนั้นก็จะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลื่อนมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลื่อนมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนอย่างเง
4: ี
3: ้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้แล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
4: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
4: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
4: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
5: สีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
4: faster
5: เลย
6: faster
5: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
6: เขาบอกต้องใช้
5: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
3: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบ
7: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรีย

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์ที่ใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เ ็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกฏจุฬาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผล

0: ในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเขามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่แข็งแรงมากแนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่า

ขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์C-U-R-C-U-M-I-N-O-I-D คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวโคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามี

0: เยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Tuchaga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: นี้พามาหาพี่ใหญ่เนี่ยพี่วังมานั่งกินข้าวกินข้าวกันไปเหมือนมีงานแต่งงานบวชเลยวันนี้
1: ใช
0: ่ๆแล้วก็มากันเต็มที่เลยทุกคน
2: วันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันอะไรนะเป็นวันที
0: ่พระพุทธเจ้าประสูติ
3: อัสสรู
4: ้อัสสรหะ
3: อัสสรหะ
2: ใช่ป่ะ
4: ไม่รู้นะ
2: เอาให้ทัวร์มันมีวันไหนที่วันพระสงฆ์มารวมตัวกันโดยที่ไม่นัดหมายมีวันอะไร
4: วัดเปรมป่ะ
2: วัดเปรมไปไกลไกลไปแต่วันนี้อีกวันหนึ่งเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพี่หม่ำไม่ได้นัดแนะกัน
0: ก็คือไม่ได้นัดหมาย
2: ไม่ได้นัดหมายกันเลย
0: แต่วันนี้มาเจอกันปกติจะถอดเสื้อนะอยู่บ้าน
4: ใช
0: ่ถอดเสื้อ
4: นอนตามขอนไม้คุณรีบก่อนดีกว่า
0: อ๋อถึงว่า
4: ขอนไม้นู่นเยอะนะนู่น
2: เขาไม่เรียกว่าถอดเสื้
0: อ
2: เรียกว่าโรคคราบเอาต้นไม้ตัดเรื่องเนี้ย
4: ตัดไปแล้ว
0: ใช่
4: เหรอไม่มีใคร

0: ข้าเข้ามามันชื่อต้นกลาง
1: โอ้ต้นกลางเลย
2: ก็เลยตัดทิ้ง
1: ลากลากมุชัย
0: ใช
1: ่วันนี้จะมาพูดคุยกับพี่มัม
2: เรากินข้าวด้วย
1: ระบบว่าระบบนิเวศก็เป็นไงบ้าง
2: ระบบนิเวศ
0: ผมเลยก็ไม่ได้เขียน
2: นิเวศพูดเป็นเต่าเลย
1: เออ
0: ไอ้เรื่องคนดูเยอะไหมช่องไงเท่งหนุ่มมาแล้วนี่
1: อย่าบอกเขาเยอะล้น
0: ล้นเลย
1: ล้น
0: เป็นน้ำล้นแก้วเลย
1: ประมาณนั้นแหละล้นเลย
0: ฮาไหม
2: ล้นจน
0: เ
2: ลือ
0: ดฮาเป็นบางอันหรือว่าฮาเรื่อย
1: ๆโอ้คลื่นคลื่นคลื่นคลื่นคลื่นเลยเหรอ
0: เข้ามานี่ครับเข้ามาเขาฮาตอนไหน
2: อ๋อ
0: มึงมีใครมาคอมเมนต์ไหมช่องมึงเนี่ย
1: ไม่มีเลย
0: มีแต่บางคลื่นคลื่น
1: มีบอกว่าพอแล้วพอไม่ไหวแล้ว
0: ใส่ติ่งแตกแล้ว
1: เออ
2: ไม่ไหวแล้วหยุดถ่ายได
1: ้แล้วนี่คือ
2: มาเข้าบ้านด้วย
1: ปกติ
2: บรรยากาศเก่าเรา
1: บ้านเขานะเนี่ยของมันเขาจะเป็น
2: อันนี้ถ้าชิงร้อยก็จะเจอ
0: ชิงร้อยจะเจอนี่ก็จะเจอด้วยต้มไก่ด้วย
2: ต้มไก่
0: แล้วก็ส้มตำด้วยส้มตำองซูกำลังสับอยู่
2: อันนี้จะทอด
0: ไม่ใช่อีกนึ่ง
2: อ๋อวันนี้อันนี้นึ่งเหรอ
0: นึ่งหมูนึ่งฮ่องเต
2: ้ปกติจะมีทอดมีนึ่ง
0: ไม่ถ่ายไปกี่ EP เลยช่องนี้เท่งออกมาแล้ว
2: ก็หลาย EP นะจริงๆก็เหมือนไม่ได้ถ่ายพี่หม่ำเหมือนมันคุยกันเหมือนช่องน้องเอ็มกับพี่หม่ำก็เหมือนกัน
0: เวลามึงอําพวกกูกำกูทำไมมึงไม่อําดีๆวะไม่อําพี่เสีย
2: ไม่เคยอําพี่
1: เสียไม่อําเลยพี่พูดเรื่องจริงตลอด
2: พูดดีๆอย่างพี่นะ
0: อําทางอาหารเหมือนกัน
2: ก็เมื่อกี้เนี่ยผมลงรถปุ๊บก็แกก็นั่งตัดเล็บอยู่แกก็สั่งเพราะอย่าเพิ่งเอาไอ้นี่ใส่ไอ้นู่นใส่เมื่อกี้ไอ้รถจะหมักไอ้นี
1: ่
2: แกบอกว่ากำลังเล็กไปเดี๋ยวมันคนไม่ได้แกก็ไปคิดแทนเขาหมดเลยแต่ก็มันก็เรื่องจริงอ่ะบางทีแบบว่ากำลังเล็กมันก็คนไม่ได
1: ้มาบ้านเขาไม่มีความสงบหรอก
2: ใช่
1: เหมือนโรงงาน
0: มีลมชงเชง
1: เออเหมือนโรงงาน
0: และส่วนใหญ่ใครมาช่องพวกเองช่อง
2: ไปคุยเหมือนเจอแบบเพื่อนกงเพื่อนเก่าพี่โย่งพี่โย่งอะไรเงี้ยไปเจอเพื่อนเก่าพี่เท่งเพื่อนเก่าผมอะไรเงี้ยแต่เมียเก่าไม่เคยเจอเลย
0: ไม่เคยเจอกันเลยหรอ
2: ไม่น่าไปสอง
0: ครั้งน่าถามข่าวคร่าวๆเลยหรอครับ
2: ต้องมีเมียคนเดียวได้
0: ไหมเวียดนามได้ติดต่อมาที่เวียดนาม
2: ได้ติดต่อเรื่อยๆแล้วเลิกกินไอ้นี่อะไรกัน
0: เกี๊ยวกงเกี๊ยวกงอ
2: ่
0: ะ
2: แหนมเนือง
0: แหนมเนืองเกี๊ยวกงเอาแล้วเลย
2: โตแล้วเป็นหนุ่มแล้ว
0: จำไอ้จำสนใจคือใครนะ
2: จำยูแฟร์ได้ด้วย
1: หนิงไง
2: ใช่เงินนะ
0: พี่ดูทำรองเท้าขายนะ
2: ก็รองเท้าพี่ก็ทำอยู่แล้วไง
0: ไม่ใช่อีกอันนึงอ
2: ันผ้าใบด้วย
0: เป็นผ้าใบ
1: โอ
0: ้มั่มใช่เป็นผ้าใบ
2: เฮ้ยแต่รองเท้า
0: สีแดงสีน้ำเงินสีส้ม
2: โอ้ทำผ้าใบ
1: แม่สีหมดเลย
0: ใช่สีหมดเลยคู่ละพัน
1: โอ้แมวแล้วโอ้แมวแล้ว
2: เรายังไม่ได้ดูของไปเลย
1: ไม่
2: เ
1: อ
2: า
0: พี่เขียนมึงอุดหนุนเลย
2: ขึ้นลาแล้วเนี่ยเขียนไม่ได้ยำนะ
0: คร
2: ับ นี่ครับ
0: วันนี
2: ้อะไรเนี่ยลูกเต้าใครมาเยอะแยะโตกันเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดเลยเนี่ยฮะ
0: ลูกใครเนี่ย
1: ลูกส้ม
2: มีลูกพี่ส้มลูกพี่ส้มน้องหยกน้องหยก
0: ใคร
2: ไอ้น้องกินน้องคิม
1: ไอ้ไก
2: ่ลูกไก่ไก่แม็กกี้ที่บ้านพี่ถ้าปกติที่พี่ไม่ไปถ่าย
0: ไอ้หญิงลูกไอ้หญิงมีไหมลูกไอ้หญิง
1: หญิงไหน
0: หญิงน้องมึงชื่ออะไรนะ
1: ไอ้กิ่ง
0: ไอ้กิ่งไอ้กิ่ง
1: มี
0: กี่คนไอ้กิ่งมึงเคยจีบเหมือนกันใช่ไหม
2: เคยจีบ
0: ที่ราคาเป็นนัดพบใช่ไหมตอนนั้นยังไม่รู้น้องน้องไอ้เท่งยังไม่รู
1: ้อันนี้ไม่น่าซื้อมากินหรอเนี่ย
0: ทำไม
1: ใบใหญ่แต่ไม่ฉุนไม่มีเรือ
2: มันก็ไม่เกี่ยวมันก็ใส่ให้เป็นสีสันก็ได้อย่าไปยุ่งเรื่องของบ้านเขาเลย
1: นี่คือพ่อค้าไงใส่แค่เอาไปสีสัน
2: ไม่ใช่ก็บางท
1: ีแล้วมึงพูดแล้ว
2: บางทีมันต้องใส่ไง
1: ครับบางทีร้านกูไม่มีบางที
2: แล้วกูต้องมันไม่จำเป็นก็อย่าใส่มัน
1: เมื่อกี้บอกให้ใส่เป็นสีสันไงวะ
2: แต่มันมี
1: สีสันเบี้ย
2: ไปพาไปดูห้องทำเล็บเมียดีกว่าน
0: ี่
2: ห้องทำเล็บเมีย
0: นี่ห้องทำเล็บ
2: พี่ดาวดินี่ห้องทำเล็บพี่หม่ำกับเมีย
0: ห้องทำเล็บ
2: พี่มดก็จะมาทำเล็บทำผมมีช่างส่วนตัวเมื่อกี้เขาก็นั่งตัดเล็บอยู่นี่ทำให้เมียเลยอุ้ยหูแอร์เย็นเจี๊ยบเลย
0: แอร์เลยเปิดแอร์ไว
2: ้เข้าไปนั่งคุยเลยนี
1: ่
2: เ
1: ออมันมีอะไรใช่ไหมมาที่นัด
2: เออผมเคยเห็นแต่ที่โรงแรมแต่ชื่อได้ไหมโรงแรมนิกๆโรงแรมเป็นรุ่นพี่เพื่อนเป็นโรงแรมของรุ่นพี่เขาก็มีเตียงนี้นะ
0: แล้วขึ้นขาหย่างไม่ได้ขึ้นขาหย่างแล้วไม่มีใครอยู่ตอนดึกๆแล้วพวกก็เอาผ้าม่านมาปิดโรงแรมของคนขึ้นขาหย่างตรงนี
1: ้แต่จะทำเป็นภาษาโรงแรมเขาเรียกไม่ยินในพาน
0: ไม่ยินในพาน
2: ทำไมเรียกอย่างนั้นพี่
1: ไม่ยินในพาน
3: โอเค
2: ก็คือเหมือน
1: โรงแรมอะ
2: ถ้านายพานก็คือต้องส่องสัตว
0: ์ที่มึงไม่ใช่
1: ตั้งท่าไง

0: ที่ปิดอีกไปอ้วกใส่ใครตรงนี้แหละ
1: ไม่ใช่ประเด็นอะไรนั้นไม่มี
2: อ๋อก็เป็นห้องสระผม
3: สระผม
2: ห้องเสริมสวยพี่มด
3: นี่ใช่ไหมเนี่ย
0: อันนี้ไปเยี่ยมลูกที่ที่ไหนเนี่ย
2: คุยแทบโชว
0: ์ที่ปาราจิอันนี้โรงงานปาราจิโอสักอย่างหนึ่งที่วัดเวกัส
3: อ๋อเวกัส
0: ลูกก็ข้ามฝั่งมาจากแคนาดา
2: แต่พี่หม่อมนี่ชอบไปยิงเวกัสแหละ
0: ชอบ
2: เวกัสชอบ
0: ทะเลาะแล้วกินนั่ง
2: ใช่ไหม
0: ใช
2: ่เออพี่หม่อมเป็นคนที่ชอบมากเลยเฮ้ย
4: เสื้อค่ะเสื้อทีมค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะ
3: เปลี่ย
4: น
3: ค่ะ
2: คือทำเสื้อมาให้ด้วย
4: เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสื้อทีม
3: โอ้
4: เสร็จนะคะเสื้อทีมนะคะเสร็จเมื่อคืนนี้สามทุ่มนะคะ
2: โอ้โห
4: เสื้อทีมนะ
0: เดือดร้อนข้าม
4: นะคะ
0: วันนี้บรรยากาศเก่านะมีต้มไก
4: ่เฮ้ยตะหุ่น
0: นะเนื้อจำหนึ่งหมูหนึ่งหมูอันนี้เสื้อให้พันซื้อมาให้ครับขดาย
3: โอ้โ
2: หโอ้ยไป
0: ย้อนหลังวันเกิด
3: ไอ้เคลิฮี่อ่ะไอ้เคลิฮี่อ่ะ
0: เคลิ
2: เคยทะเลาะกับเมียในห้องนี้ป่ะ
3: โอ้โหครับคำถามเยอะแยะ
0: มัน
3: เคยอยู่แล้วเขาทุกที่
0: ใช่เขาทะเลาะทุกที่เลย
3: เขาไม่เลือกสถานที่หรอก
2: ด่ากูเมื่อกี้มึงก็เสิร
0: ์ฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนติดตามคนฟอลโล่ตามเยอะไหมคนคอมเมนต์อะไรเยอะไหม
2: เยอะเยอะพี่แล้วมีคำถามให้มาถาม
3: เยอะไหมล่ะไม่เคยไปดูที่ไม่รู้ดูไหม
2: เยอะเยอะพี
0: ่แล้วบางที่มาถามมี
3: เออมีคำถามจากทั้งบ้านไหม
0: บ้าง
2: ไงเออใช่
0: ว่าไง
5: เด
0: ี๋
5: ยวเราเชิญพิธีกรดับหนึ่งของเบิร์กคว
0: ันเอามาดิไม่ได้เรียกมาดิ
2: พี่ตาเชิญพี่ตามาเลย
0: โอ้ยอย่ามาเลยโอ้ยอย่ามาเลย
3: ตบมือขอต้อนรับคุณพันธุ์ผู้แตกครับวันนี้มาเป็นพิธีกรใช่ไหม
6: ครับผมมีแฟนๆ FC เขาอยากจะถามแก๊งสามชาติก็เลยส่งคำถามมา
3: เรื่องอะไร
0: เรื่องอะไร
6: นั่งน
3: ี่เ
6: ล
3: ย
0: พูดบางปีนี้ภูเขาคุณไปแล้วนะ
6: ไม่ไหว
0: เดินขึ้นบันได
2: โอ้โหอะไรปวดขา
0: แต่เพิ่ม8-9ขั้นคุณไปแล้วนะ
2: หยิบก็หยิบ
3: ตกใจเลย
0: ผมคุณดูนั่งหักฝั่งนั้นไงคนนั่งหักขวาคนนั่งขวาเนี่ย
6: เอาแฟนๆก็ถามมาว่าถ้าต้องสลับชีวิตกัน1วันอยากจะสลับเป็นใครอ่ะพี่เท่งก่อนถ้าเลือกว่าจะเป็นโห
3: น่ง
6: พี่หม่ำ
3: ยังไงต้องสลับนะ
6: อ่ะสลับสัก1ครั้งเนี่ย
0: ใคร
6: คิดว่าเป็นชีวิตใครง่ายสุดแล้ว
3: ง่ายสุดใช่มั้ย
0: ใครก็ได้ใช่มั้ย
6: ใครก็ได้พี่
3: กูเลือกเป็นพี่หม่ำ
6: เพราะว่า
3: แดกเบียร์ทุกวันกูชอบ
6: สบายไม่ต้องคิดอะไร
0: อันนี้ใจต้องกันกับกูนะกูอยากเป็นมันกูอยากรู้ชีวิตมันจริงลึกลับซับซ้อนขนาดไหนเพราะอันนี้มันเป็นคนแบบเป็นคนไม่เคยพูดมันเป็นคนโลกของมันอีกอันนึง
3: อ
0: ะที่อยากรู้ข้างในของมัน
6: แสดงว่าอยากสลับกัน
0: อยากสลับกัน
3: แต่ไม่อยากเป็นนี่
2: เพราะว่า
3: อันนี้งานทั้งวัน
0: งานเดิน
6: ลงนี
3: ่ไอ้ตัดมึงอย่าตัดอย่างนั้นสิเอาครึ่งนึง
6: กางเกง
3: มั่งร้านนั่นมั่งทั้งวันน่ะแมว
6: อ่ะถ้ามึงพี่โหน่งน่ะพี่โหน่งอยากเป็นใครระหว่างพี่2คนเนี่ยพี่หม่ำหรือพี่เท
2: ่งจริงๆมันก็อยากเป็น2คนนะ
3: เอา
0: อย่างนั้นมึงชอบเป็นมันอยู่แล้วชอบเป็นอยู่แล้วใช่มึงอ่ะอยากเป็น
6: อารมณ์แบบไหน
0: ไม่ใช่มึงพูดพาดพิงไปอันอื่นด้วยมันจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
6: ช่วงไหนอยากเป็นพี่หม่ำช่วงไหนเอาช่วงไหนอยากเป็นพี่หม่ำช่วงไหนเป็นพี่เท่ง
2: ช่วงพี่หม่ำเหรอช่วงที่เขาอยู่บ้าน
6: อยากเป็นตอนพี่หม่ำอยู่บ้าน
2: เขาจะได้พักผ่อนเต็มที
6: ่
2: แต่ช่วงที่เขาไปงานเขาผมว่าเคยทำงานกับเขาไง
0: คุณเชื่อไหม
2: ถ่ายน้อง
0: ล่าสุดคุณนอนที่นี่เกือบ2เดือนนะ
2: นอนใต้ต้นนกเหรอ
0: นอนใต้ต้นนกเนี่ยแล้ววันนี้กูเพิ่งขึ้นบ้านเมื่อวานเองนอนนี่8วันนะ
2: ปัญหาอะไร
0: มันเยอะแยะกว่านอน
6: โอ้ยอ้าวอยากเป็นตอนอยู่บ้านก็ปัญหาเยอะนะ
2: ไม่มีหรอกบางทีมันก็แค่งอนๆกัน
3: สุดแล้วคืออยากเป็นใครอ่ะสัก
6: หนึ่งคน
2: อยากเป็นพี่หม่ำมากกว่า
3: เพราะว่า
2: เรียบๆง่ายๆชีวิตแบบว่าเขามีตารางงานของเขาแบบว่าอยู่บ้านก็มีความสุขอีกแบบทำงานก็มีความสุขอีกแบบนึง
0: มึงยังไม่เข้าใจชีวิตกูกับมัน2คนหรอกนั่งตรงนี้กูยังทะเลาะกันได้นะ
2: เรื่องผัวเมียอะไรพี่
0: ก็มีแอร์เย็นๆนะแต่มันเป็นสระผมน้ำมันร้
2: อ
0: นหาว่ามึงแม่งหาติดตั้งที่ให้มันเย็นๆมึงไปทำยังไงมันเย็นๆมึงทำยังไงวะนะมึงมาสระตอนบ่ายโมง
6: นี่
0: นั่นเป็นเรื่องเป็นราว
2: แต่จริงๆเราก็ต้องแก้ไขให้เมียเมียอะไรก็เมียถูกเสมอถูกป่ะ
0: ถ้ามันคิดแบบนั้นไม่เป็นแบบนี
6: ้ก็ไม่มีเรื่อง
0: ไม่มีเรื่องคิดแบบมึงอ่ะ
2: มันก็สบายๆแต่ถ้าเป็นพี่เท่งเนี่ย
6: ในมุมพี่โหน
2: ่งพี่เท่งเป็นคนที่นิ่ง
6: ไม่พูด
2: ใช่
6: เก็บไว้
0: เดี๋ยวสะอาดมันทำเองถ้าไม่สะอาดมันทำเอง ถ้าไม่สะอาดทำเองก็เหมือนไปล้างงวงพระพิฆเนศของเมืองนั่นแหละไอ้นี่คนแบบนั้น
2: เขาเป็นคนไม่ค่อยพูด
0: ไม่ต้องคิดอะไร
2: แล้วไม่ต้องคิดอะไรใช่
3: มันอะไรเกะกะตาไม่ได้ไง
2: ก็ไปบ้านแม่ยายผมไปเผาหญ้าจะไม่บ้านแม่ยายผม
3: ร้อน
2: ไ
3: งลูกเงิน
6: อยู่ไม่ได้
3: ต้องปล่อยลูกเงินเข้าบ้านไงใช่เปล่าก็ไปถางแล้วเผาซะ
2: ก็ประมาณนั้นแหละชีวิตมันก็ต่างคนต่างทำงานมีงาน
3: อันนี้คือถามบ้านก็ถาม
6: บ้านถามจริงอันนี้ดีมากเอาพี่ตอบจริงเลยนะ
3: เดี๋ยวถ้าพันเลือกได้หนึ่งวันอยากไปชีวิตใครสามคนเนี่ย
0: มันอยากเป็นพี่ตาแล้วสายแดนด้วยกัน
3: ไอ้นี่ไฟสูง
0: มึงไงไฟสูงอยู่แล้ว
6: รู้ได้ไง
0: โอ้โหเมื่อก่อนไม่ได้ใส่แว่นเห็นพี่ตาใส่แว่นมึงใส่แว่นตามเขา
6: ถูกต้องนะครับอันนี้ดีพี่ถามว่าถ้าถามจริงนะแก๊งสามชาติใครเจ้าชู้ที่สุด
2: มันก็ผ่านชีวิตวัยรุ่นกันมานั่นแหละถามว่าเจ้าชู้มันอย่าใช้คําว่าเจ้าชู้ดีกว่าง
0: านเรามันล่อแหลม
2: เจอคนเยอะ
0: ถ้ามึงหรือคาเฟ่มันก็จะเป็นเหมือนกันแหละ
3: และอย่างคือ
6: มันไหวได้พ
3: ี่อีกอย่างนึงคือด้วยความเป็นถูกมองว่าเป็นตลกเนี่ยคนเข้าหาง่าย
2: เพราะว่าสมัยก่อนคาเฟ่เราเล่นกี่200กว่าคาเฟ่แล้วเจอคนกี่คนถูกป่ะ
0: เจอป่าฮอนก็แย่แล้ว
2: โอ้โหนี่
3: ครับเขาปาฮอน
2: เลยแล้วก็เฮียกุลเฮียกุลดุดเด็ดเ
0: ง
2: ี้ย
0: ดุดเด็ดอย่างเงี
2: ้ยก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอคนเยอะไงบางทีแล้วมันเราก็คุยกันเฉยๆนั่นแหละ
3: มันคำถามนี้มันบอกไม่ได้ว่าใครเจ้าชู้มากกว่าเพราะมันเป็นชีวิตแต่ละคน
0: บางที
6: มันวัดที่มีข่าว
0: มันก็ไม่กล้าพูดกับกูหรอกกูก็ไม่กล้าพูดกับมึงก็ไม่กล้าพูดกับกูหรอกพอพูดไปมันก็เรื่องแต
2: ่พูดไม่ได
0: ้มึงแต่ผมไม่อั้มกันทำกันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะ
2: แต่ส่วนมากพี่เด้งก็จะมาอำผมว่าไอเนี้ยเก็บเงียบไอนี่เก็บเงียบส่วนมากพี่เด้งจะอำนะแล้วพี่หม่ำก็จะมึงลองกระซิบถามจะให้พี่เด้งจะถามค่อยคุยกับมัน
6: ก็ค
2: ือ
6: ถามไปเรื่อยอันนี้ประเมินไม่ได้ว่าใครเจ้าชู้มากกว่ากันมันพูดยาก
2: แต่ผมว่าอย่างพี่หม่ำเนี่ยก็พบเราอยู่

0: มัน
1: ก็คือถามไปเรื่อยอันนี้ประเมินไม่ได้ว่าใครเจ้าชู้มากกว่ากันมันพูดยาก
2: แ
0: ต่ผมว่าอย่างพี่หม่ำเนี่ยก็เพราะเราอยู่กันมานานไงจะรู้ว่าพี่หม่ำเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่คณะแกมาอยู่ในรายการแกก็เลิกไม่มีแล้วนะแกก็ไม่ค่อยมีนะก็ถือว่าเลิกนะก็ถือว่าหยุดลูกโตหมดแล้ว
1: ภาพคนดูมองว่าพี่หม่ำเจ้าชู้น้อยสุดไหม
0: ภาพดูงั้น
1: ภาพของคนที่มองพี
3: ่ไม่
1: เป็นเชียงรายที่เดียว
3: พอๆกันมันพอๆกันหมดเลย
1: มีเชียงรายที่เดียวพ
3: ี่แต่ท้ายสุดก็คือใครก็มีเรานั่นแหละ
1: ใช่ที่ขัน รักเราครอบครัว
3: ที่ขันรักเราเหมือนเมียเรา
0: หรอไอ้นี่ถ้าพูดเรื่องเมียนี่เรื่องเงียบอันนี้ไม่ขอโทษ
3: เอามันหนีกันพ้นไหมล่ะตอนนั้นมันหนีออกจากบ้านนอนข้างล่างมันก็หนีไม่พ้นหรอก
0: แล้วผมดู
3: ติดใครก็หนีไม่พ้นหรอก
0: ผมดูรายการอะไรครับพี่หอยกับพี่ป๋องที่พี่บอกว่าถ้าเปรียบเพ่งเนี่ยเป็นสัตว์เนี่ยเปรียบเป็นอะไรงูเลยนะ
3: งูเห่า
0: ทำไมต้องเป็นงูเห่าพี
3: ่ฉกเห็นปั๊บฉกเลยแค่ตั้งขึ้นปั๊บใส่เลย
0: คือรวดเร็วทันใจเลย
3: ใช่
1: ไปจุดต้นย่อง
0: หรือปุ๊บเลย
3: ใช
0: ่แต่ผมว่าง
3: ูตามมะพร้าว
0: มาเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยอย่างเงี้ย
2: ชอบแซก
0: แล้วไม่หวัง
2: กูเหลือไอ้เหลือมเอ้ยไอ้เหลือมเนี่ย
1: ตั้งไม่รู้เลย
3: ไหนรับใช่ไหม
2: เออไอ้เหลือมเนี่ยคือ
1: รัดนิ่ง
2: ดูแล้วนี่มีอะไรหรอกหัวไม่มีอะไรแต่อยากให้รัดเนี่ยกระดูกกรอบไปเลยปลอกล้อมปลอกล้อมไปเลย
0: แล้วพี่พันธ์อ่ะ
4: ตั้งแต่ขอนแก่นมาจบไหม
1: เอาคำถามนี้ดีกว่าพี่
0: พันธ์มีไหมมี
1: ไม่รุ่น
0: ตอนวัยรุ่นมีไหม
1: ก็มีวัยรุ่นก็มีบ้างตามภาษา
0: โอ้ก็ยังมีใช่ไหม
2: แต่เท่าที่เรารู้จักพันมาเนี่ยในสายตาผู้ชายด้วยกันเนี่ย มึงก็เคยพูด
0: ผมบอกกับพี่พันแค่กอกแกะ
2: ไอ้คนเนี้ยไม่กล้าเอ่ยคำผู้สวัส
0: ดิ์โอ้ยผู้สวัสดิ
2: ์คำหยาบอ่ะเฮ้ยไอ้ข้อ
0: ไม่มี
2: ไอ้หอหรือไม่มี
0: ตะคอกก็ไม่มีนะ
2: อ
0: ือพี่พันแบบเหมือนเป็นผู้ชายแบบเรียบร้อย
1: มีงอนกันไหมพี่แก๊งสามชาติเคยมีงอนกันไหมน้อยใจหรืออะไรเงี้ย
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องงงเรื่องงานมากกว่าแต่มันไม่มีหรอก
2: ยิงงอนที่เข้าทางเลยแ
3: หละมันออกการตายเลย
2: เ
0: สร็จเลย
2: ยิงงอนที่เข้าทางเลยแหละ
3: ไอ้นี่ชอบอมยิ้มอมยิ้มตายเลย
1: ก็คือจะถูกการอัมไปเรื่อยตลบไปเลย
3: ถ้าอมยิ้มนั้นไม่ตอบนะแล้วอมยิ้ม
0: มันเหมือนเป็นประเด็นให้เขาแบบโอ้โหใส่เลยอ่ะ
2: ยกตัวอย่างนะไอ้หน่อยชนยิ้มไอ้หน่อยไปโถเถอะแหละก็ดึงเพื่อนมาด้วยไงอยู่คณะมัมแล้วไอ้หน่อยมา
3: ไอ้หน่อย
2: ไม่
3: มา
2: ไอ้หน่อยไม่มาเลย
1: มาอย
2: ู่
1: ขึ้นมา
2: อยู่กันใช่เปล่ามาก็ที่กรุงทนเลยเนาะพี่หมักก็อัมเองเอ๊ะสงสัย
3: ตังค์ในรอนเป็นไรเปล่าวะ
2: บุดม้าเนี่ยโอ้โห
1: เข้าทางเลย
2: ไอ้นั่นนิ่งเลย
1: เหมือนจีจุดเขา
2: พอนิ่งปั๊บมันก็โอ้โหก็เข้าทางแล้วเนี่ย
1: ของเล่น
0: ใส่
2: ของเล่นใส่ฮาตึมตึม
3: ถ
2: าม
3: จริงมันไม่พูดด้วยมันโกรธเรา
2: เ
3: ลยคนมันก็ดูมันก็รู้ไงมันโกรธวันนึงกี่เม็ดวะวันนึง
1: ก็จี้ใหญ
2: ่บอกไอ้หน่อยมึงก็ต้องตอบโต้สิเขาก็อ่ำไง
1: เหมือนพี่เพ่งเคยโดน
2: ไอ้รู้ตาลอยดูคุณชาเนี่ยดูคุณชามึงเหมือนบ้านมึงนี่ข้าวบ้านมึงก็มีคนดีโอ้โห
3: ม
2: ึงมาเลยก็ต้องพูดกันมันก็มีเรื่องคุยกันอีก
3: รอการ
2: ร
3: อการไม่หนูคุยว่าผมยิ้มว่าเดี๋ยวเราไม่พูดแล้วมันก็ยิ่งโดนอย่างเงี้ยให้มันเป็นยังไงบ้างเราฟังเราอยากดูเรา
0: เดี๋ยวคือเหมือนเขาอ่านใจอ่ะ
3: อ
0: ่านใจเขาอ่านใจนะ
2: ก็เหมือนกับมีคนเคยถามว่าพี่ตอบไปโง่เนี่ยเยอะบ่อยมากเลย
1: เรื่องตก
2: แต่พี่หม่ำมันชัดเจนเอายกอย่างเพลงยากครับอ่ะ
0: ยาก
2: ยากยากจ๋าเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขารู้แล้วเขาต้องโดน
3: เหตุผลของมัน
2: จ
3: ุดไปตกถึงสิไปตกถึงสิถึงมากมันจะไปหาอะไรไง
2: เขารู้เขาต้องโดน
1: คนถามว่าตอนซ้อมไม่มี
2: ไม่มี
1: นะต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนซ้อมไม่มีเรื่องเมื่อนี
2: ้ไม่มี
1: แค่รู้คิวว่าใครมาเข้ามาทำอะไรแล้วก็ออกไป
2: ใช่อ
3: ันนี้ที่มึงพากูมาชิงร้อยมันเกิดจากมุ้งเนี่ยเกิดจากตรงนี้แหละที่พาเข้ามาหาจัน
1: ร้องใหม
2: ่
3: กูบอกว่าพาไปหาจันสลาดีกว่าจะได้ทีเดียวเลย
1: ค
3: ู่
1: น
3: ี้
1: เก่งคนนี้เก่ง
3: เดินเข้ามาแค่ขึ้นย่าจ๋ากูก็รู้แล้วไอ้นี่ก็แอบขำอยู่ข้าง
2: ๆพอโดนตบปุ๊บปั้งเลยเนี่ยแล้วตบคือตบเขาไม่รู้ว่าจะโดนเมื่อไหร่นะมันจะโดนแต่กูไม่โดนทีแล้วพอปั้งครับแล้วพันหันมาปอบว่าไงนะ
3: เฮ้ย
1: อ
3: ย่างคุณอย่าแท้ต้องอยู่คนนี้เนี่ย
1: ทั้งที่อยากจะกลับแล
3: ้
1: ว
3: กูอยากจะกลับแต่ถ้ากูยิ้มทุกอย่างจบ
2: จบ
3: เลยจบเลย
0: พี่หมอไม่ขอยิ้มนี่จะรู้อาจารย์เขาเป็นอาจารย์อาจารย์รับผมไปสิ้นเดือน

0: ไอ้รับมันรับได้แต่ทีเนี้ยมันต้องมีลงโทษ
1: มีกฎนะ
0: มีกฎ
1: ถ้าทำผิดมันก็ต้องลงโทษ
0: แค่นี้รู้แล้วรู้เลยไอ้ทำไมมันต้องถึงขั้นนั้นแหละอ้าวจะรู้สึกกันไม่ได
1: ้ไอ้นี่ขำนำไ
2: หมคือรู้ว่าต้องโดนนะ
1: โดน
2: พูดถึงความลับเหรอพี่มีเก็บความลับให้กันแล้วกันไหม
3: บางเรื่องมันเป็นบอกไม่ได้
2: อ
3: ๋
2: อเป็นความลับ
3: ถ้ามาลามาถามกูก็บอกไม่ได้ถ้ามาลาจะไม่ค่อยชอบถามจะพูดเปย์ไอ้น้องก็ชอบพูดเปิดๆมันจะไม่ค่อยถามหรอกกูก็ไม่กล้านั่นอยู่แล้วมันนั่นนอนไปไหนอ่ะ
2: เออแล้วพี่ตอบเองในมุมของบางที
3: มันก็ไม่โทรมาหาทีกูต้องแบบไม่ติดต่อถึงเฮียจะบอกติดต่อกูซวยดิ
2: อ
3: ๋
2: อก็ใครจะยอมได้
3: อืมก็เนี่ยไม่ได้คุยวันเกือบ2อาทิตย์แล้วเนี่ยมันโทรศัพท์มันหายไปหมดแล้วแบบหมดปากต้องพูดแบบนี้ดิ
2: มันมีวิธ
3: ีอย่างนั้นน่ะแต่กูไม่มีโทรศัพท์อยู่แล้ว
2: เออ
3: ถามเหมือนกันหรอกเหมือนกูไม่มีร่องรอย
0: เชื่อวิชาตัวเบา
2: พี่หมับก็จะมีวิธีตอบของเขา
0: แต่ผมก็เหมือนกัน
2: เลยพี่มดถามพี่นกเงี้ยถามพี่นกเงี้ยเพราะพี่
0: หมับพี่มดไม่เคยถามผ
1: ม
2: จะไม่ถามพี่เท่ง
0: พี่มดจะไม่ถามเรื่องแบบนี้กับผมเลยเพราะก็รู้ว่าผมเป็นน้องเล็กอยู่แล้วเขาจะไม่ถามพี่เท่งด้วย
1: ไม่ถาม
0: ไม่มีถามพี่มดไม่ถาม
2: แต่ถ้าเป็นพี่นกพี่มาลาถามไหม
0: พี่มดเขาจะมองเขาจะสังเกตพี่หมับว่าผิดปกติไหมว่าทำตัวผิดปกติไหมเขาจะรู้กันเอง
3: แต่ถ้าเวลามึงมาอยู่ด้วยกันนะสามคนเวลาเล่นๆกันเวลาเราปาร์ตี้กันที่เล่นเนี่ยคือหน่อยมันเกิดเหมือนที่มึงอ้ามกูเนี่ย
0: พี่มดคิดไหม
1: คิด
3: พอมึงขึ้นไปแล้วมันคิดเพราะพวกมึงสองคนจะชอบย้ำ
1: พอขึ้นคิดพอลงพุทธก็แวะ
2: กัน
1: แวะมั่งเจ้าเรื่องซีนี้นะ
3: ขึ้นไปมันก็ถามอ่ะมึงที่พี่เต้งพูดที่หนองพูดมันใช่ไหมมึงตอบมาที่วันนั้นน่ะมันก็ทำเป็นเรื่องใช่เหรอ
0: ไม่แต่เราอ่ะเป็นคนที่รู้ใจพี่มดด้วยไงรู้ใจพี่มดรู้ใจน้องมาลาด้วยไงเพราะนั้น เวลามีงานปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเอาอะไรเนี่ยที่มันแบบ
3: ไม่
0: เกินเลยหรืออ
2: ย่างพี่หม่ำเป็นห่วง
3: สุขภาพมากกว่า
2: พี่หนุ่ม
3: พี่หนุ่มเขาผมดูไม่ดีนะเขาไปฉีดอะไรสักอย่างไปปักปากกาเขาด้วย
0: เออปักด้วย
2: ปักปากกา
0: แต่ตอนแรกเขาไม่ได้ปักนะตอนแรกรถเองแต่รถเองมันไม่ลง
3: ไม่ได้มึงทรงมึงคนผอมไม่ได้หรอกราศีมึงไม่มี
0: เดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวพี่ก็บอกผมดูไม่ดีนี่ผอมไปเหรอ
2: ไปโดนสุขภาพ
3: สุขภาพ
2: พี่แดงก็เหมือนกัน
3: ไอ้นี่เวลามันกินมันเมาเร็วกินมันไม่ค่อยสนุกหรอกเพราะมันปึ๊ดมันไปแล้วเออไอเราเพิ่งเริ่มมันปึ๊ด
0: มันรู้วิธีการกินกันอย่างพี่เท่งถ้าดื่มเป็นเหล้าอันนี้สู้เขาไม่ได้แน่เขากินสว่างได้แต่ถ้าเบียร์เขาไม่เกิน5ขวดไหลแล้ว
3: 13ขวดเริ่มแล้ว
0: เริ่ม
3: กินหาข้าวกินหา
1: แต่ข้าวแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วมาเป็นเหล้าแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็เบียร์มัน
0: เหล้าก็จะกินดึกก็จะกิน
1: ดึกลงพุงไว้แล้วก็อย่างคือมันจอดำครับพับตัดบ่อย
3: ใช่
1: พับตัด
0: คือกินแล้วล่วง
3: แต่กูแปลกกูกินเหล้ากูจอดำหึกินข้าวกูไปเลย
0: เออใช่เพื่อนจะแป๊บเดียว
3: กินไม่เกินครึ่งฝานะ10แก้ว
0: ง่วง
3: ขอกินข้าวหลับแล้ว
0: แต่ถ้าเบียร์พี่เรื่อย
3: ๆนั่งกินได้แต่นี่กูปรับเวลาใหม่เหมือนกัน
0: แต่พี่หมอก็ยังลดมานะ
2: ลดลง
0: มา
3: บ่ายสามกูขึ้นแล้วนะบ่ายสามกูขึ้นไปนอนแล้วนะไม่ใช่ขึ้นไปดูหนังขึ้นไปดูหนังเสร็จประมาณสักสองชั่วโมงเนี่ย
1: เอาก่อนบ่ายสามดิ้งยัง
3: ก็ได้ตั้งแต่เที่ยงแล้ว
1: นี่กี่โมงเนี่ย
3: เอายังรอจะดิ้นพัน
0: เอาวันนี้พี่หมอก็ว่างทั้งวันเลยวันนี
3: ้ก็ว่างทั้งวันนะพวกพุ่งมากูไม่ไปไหนหรอก
1: พุ่งมาพุ่งกูเลยไม่ว่างเลย
3: ใช่แต่พวกเนี้ยไอ้หนองเวลามีปัญหามันจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่เท่งมีบ้างบางครั้งบางทีก็ถ้าเรามาจอดสัก10โมง11โมงเนี่ยเห็นมันก็วงจรปิดไอ้สัตว์มาแล้วชัดแล้ว
2: คือรู้แล้วเหรอ
3: รู้เลยว่าม
2: ัน
3: เป็นเรื่องอะไรแล้วไม่ถาม
1: แล้วก็
3: ไม่ถาม
1: เนี่ยมันมีไฟนะเนี่ยนิ้วหักนี่แหละนิ้วหักนั่นแหละใช่ป่ะโทษไงเว้ยเมื่อไหร่วันนี้มันจะผ่านไปเร็วๆครับโทรหาหม่ำเลย
3: ไอ้ลูกโทรหาคนลูกมามาเลยพ่อแย่แล้วพ่อเดือดไหลพ่อนิ้วหักนิ้วแตกหมดแล้ว
4: ไหนวะเรื่องอะไรวะ
3: ลูกหม่ำรีบมาเลยตอนนี้ลูกหม่ำก็แย่เหมือนกันให้เป็นเรื่องไปดีว่า
2: เป็นเรื่องไป
1: แล้วก็ขอสายพ่อดิใช่ป่ะ
2: ให้พ่อพูด
1: ฮัลโหลไอ้เท่ง

0: กูไปถึงบ้านมึงนะเดี๋ยวกูแกล้งต่อยมึงมึงก็เงื่อแอคติ้งเลยแอคติ้งหงายท้องเลยมึงแต่ในใจนะโว้ยเฮ้ยกูก็นิ้วหักอยู่แล้ว
1: ใครจะต่อยกูจะหอบมันไก่ม่อนอะจะหอบมันขึ้นรถไปก่อนเลยเดี๋ยวมาได้เดี๋ยวคุยกันคือเอามันออกมาก่อนไงแล้วมันนั่งหน้าสงสารน่ะนั่งกระจกฟ้านี่นี่นี
0: ่บอกเลย
1: นี่
0: บอกแล้วกิน
1: น
2: ี่น
1: ี่นี่
2: ข
1: ับ
2: ไปไง
1: ลูกดีกว่ากูเดินมาอย่างนี้กูก็มองเขาก็
3: เก่งไงตัวเดียวด้วย
1: เก่งไงตัวเดียวแล้วเขาจะกินให้ดูนิ้วเขาไหลหมดเลยแล้วได้อย่างนี้อันนี้น้องสาวได้มาเอกมันติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วพาไปหาหมอก่อนเถอะเพื่อยอมเดี๋ยวแผลมันทำแผลเสร็จก่อนแล้วกลับมาจะเอาอะไรก็ว่ากันไปเพื่อยอมแล้วมันก็พาไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลกลับมาก็รู้แล้วมันออกจากที่นั่นไปแล้ว
0: เทวดาไม่มาโปรดเลยชั่วโมงเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยคือมาโปรดเลย
1: ไม่ให้ไปไหนเงี้ยออกจากบ้าน
3: แล้วตอนนั้นถ้าเกิดจะโทรหาพี่หม่อมไม่ได้ทำไงวะพี่เองผมถามนิดนึง
0: มันก็ต้องปล่อยมันก็ไม่ร
1: ู้ต้องช่วยใช่ไหม
2: เร
1: ื่
2: องถ
1: ึ
2: งพ
1: ี่
2: ตาเลย
1: พ
2: ี่
1: ตาเลย
2: เฮ้
1: ยอย่านั่นไม่ใช่อันนี้ธรรมดานะมันไล่เตะกันรอบรถตู้นะสู้ตายเนี่ยมาลามไม่ยอมนะ
0: มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจำกันเลย
2: ไม่น่าจำเลย
3: ก็มาลากัดเขียนผม
2: กูมีได้ไหมมีได้เหรอ
1: ของกูนี่แหละหมูแดงที่หึงหมูแดงตรงนี้แม่งขวดเบียร์แม่งปาเข้ามาเนี่ยเฉียดเข้าไปเป้งสะเก็ดแก้วโดนข้างหัวเลือดซึมๆมา
3: ใครปาพี
1: ่มันนี่แหละ
3: พี่มดเนี่ย
1: ใช
3: ่เอาไปผิดหูเลยเขาอะ
1: ก็ใครไปพูดเรื่องอะไรไม่รู้ก็เรื่องนี้เรื่องนี่ชิงลานี่แหละแล้วก็เรื่องหมูแดงด้วยเรื่องหมูแดงมาก่อน
3: อยากฟังเนี่ย
1: ฟังเรื่องหมูแดงมาก่อนหมูแดงทำเรื่องหมูแดงแล้วก็เรื่องนี้ด้วยว่ามึงยังติดต่อกันอยู่กูจะไปรู้ไหมนี่มันกี่ปีมาแล้วเนอะนี่มัน15 ปีแล้วนะกูจะไปรู้มันอยู่ไหนกูจะไปรู้เหรอมึงต้องรู้สิคนมึงเคยเอากันเคยอะไรกัน
3: โอ้ก็จะให้ดูไม่ได้
1: รู
0: ้แล้วเคยมีไหมเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วมาเจอเพลงของพี่เปี๊ยกสังทองนิ้งนิ้งนิ้งรักจริง
1: เพลงพี่โอคนนทพร
0: เออพี่โ
1: อสวยสวยสวยสวยรถติดตัวเก่าเนี่ยฮอนด้าของน้องมือตอนนั้นอ่ะก็ไปฮอนด้าหรือบีเอ็มจำไม่ได้ก็เลยอยากจะฟังเพลงก็เปิดปั๊บมาเลยนิ้งนิ้งนิ้ง
0: รักใครนิ้งน้องนิ้ง
1: แห่งปิดตุ้งมึงฟังขึ้นนี่ตลอด
3: เต้าหัว
1: โอ้โหยาวเหยียดเลยคันนี้เล่าหลายครั้งนี่แหละ
0: จังหวะลบเลยเนี่ย
2: ก็ผิดก็ถือว่าผิดอีก
1: ก็ผิดอีกเขาออกไปห้องน้ำมาห้องโถง

0: กูของกูไม่น่าดูอ่ะ
1: แล้วก็รีบมึงก็รีบโกยทุกคนเลยเพราะมันล่วงไปหมด
0: ผมไม่ต้องปิดดิวเพราะรถไม่ได้ติดฟิล์ม
1: มึงต้องรีบโกยทุกคนพลาดบ่าไว
2: ้ก็พยายามปิดเสื้อเขา
0: เอาไปบังไง
2: บังไม่ให้คนเห็น
0: เด็กปั๊มก็ใช้มาเติมนี่ไงผมไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องแค่นี้ก็ทะเลาะกันได
1: ้อารมณ์ผู้หญิงนะบางทีมันคิดไปมันไม่เหมือนพวกเรานะ
0: บอกกูไม่สวยหรือไงกูของกูไม่ใหญ่หรือไง
3: เอาเรื่องนี
2: ้
3: เอาเลยมันไปสักไอ้นกไปสักตีนสักอะไรนะ
0: อ๋อไปสักแบทแมน
3: เออ
0: โอ้โหเรื่องนี้ไม่อยากเล่าเลย
3: เออเล่าได
0: ้ก็คือผมอ่ะผมสักแบทแมนฮะ
3: ข้างขาว
0: สักแบทแมนเลย
2: ข้าว
0: ข้างขาวเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ไปเจออีกคนนึงไม่ต้องพูดชื่อเขานะ
1: อุดีกว่าไหนกันไหนแล้ว
0: แล้วเขาก็ไปสักเหมือนกันกับผ
3: ม
0: พอสักเหมือนกับผมโอ้โหเมียรู้ข่าวไงก็ไปสักที่ตีนเลย
2: แบทแมน
0: แล้วเสร็จปุ๊บผมก็ต้องมาลบทิ้งไปเลย
3: ทีแรกเป็นแบทแมนแล้วก็ไปสักอีกทีนึง
0: เป็นฮาร์เล่
3: เป็นฮาร์เล่แก๊งฮาร์เล
0: ่ไอ้นี่ก็เลยเอ้ยเป็นชาวกล้วยดีกว่าง่ายๆม
3: ั้ง
1: โอ้การของเรา
0: สักชาวกล้วย
1: ป่ะเราหมดแล้วมั้งป่ะ
2: อาหารเดี๋ยวจะกินอาหารดีกว่าเนาะ
1: เดี๋ยวได้ไปนั่งคุยกับช่องเย็นอีกช่องนึง
2: ใช่ๆ
1: แล้วก็นั่งเดี๋ยวกิน
0: ไม่ตะก่อนต้องบอกก่อนตอนที่อัดรายการเนี่ย
1: ชิงร้อย
0: มันจะเนี่ยพุทธพฤหัสจะกิน
1: บรรยากาศนี
0: ่โอ้โหมันกินจนแบบ
3: นี่บอกกับผู้ดูแล้วว่าถ้าอัดรายการชิงร้อยเนี่ยผู้ประหารเนี่ยเนี่ยบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ใช่
3: นี่จะคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเลยแชร์กันในมือทุกคน
1: ช่วงรอน้ำเดือดช่วงรอข้าว
3: ทุกคนเอามือใช้ว่างหั่น
0: แต่ทุกคนมีหน้าที่เตรียมตัวหมดไอ้นี่
1: เนี่ย
0: ผัดชงผักชีนู่นนี่เตรียมไก่เตรียมต้ม
1: แล้วนี่จะทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องเด็ดผักไงไอ้นี่ก็เด็ดมันคนไปสีไปทันไงที่มันคนชอบกินที่คนสะอาดสะอ้านทำไมไม่รีบทำให้มันเร็วก็เหมือนเมื่อกี้ได้เสียงเรื่องอะไรเรื่องเมื่อกี้เนี่ยกะเพราใช่ไหมอารมณ์แบบนี้แหละ
3: EP นี้ของช่องเนี้ยเทคโนโลยีเจ้าอะแค่นี้แหละ
2: หมดแล้ว
3: เดี๋ยวไปต่อเนื่องกับช่องน้องเอ็ม
0: เต็มๆเลยนะ
3: เออ
1: มากระบำ
0: บอกว่าไม่ได้นัดหมายกันเลย
3: วันนี้มากันหมดแล้วนะมาครบแก๊งอะ
2: ครบแก๊ง
3: ครบแก๊งวันนี้แก๊งธรรมชาติไอ้ส้มมาทุกกี้มาครบเลยมีผู้ชมผู้ดูด้วยเล่นลงชุดไหม
0: เล่นชุด
2: เรื่องอะไรดีจะคนลบ
1: ไหม
2: ล่ะ
1: เราคิดว่าไก่ทอง
3: เออเพราะ
1: รถจะนานดีกว่าจะไม่มีคนตาตัวดำอ่ะ
3: โอเควันนี้ครับผม
1: สวัสดีครับ
4: สุขภาพแข็งแรงครับ

สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับที่ไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองมีไขมันสูงนะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะกินยาหรือบางคนก็กินยาไปแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะหยุดยาได้หรือเปล่าเราต้องกินไปนานเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านไม่กินยาในกรณีที่เป็นโรคไขมันสูงนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านก็จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ซะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างใดนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของไขมันนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าไขมันเหล่านั้นเนี่ยมันไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆของเรานะครับแล้วพอมันเกาะตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รูของหลอดเลือดเราเนี่ยตีบแคบลงนะครับไขมันเวลามันเกาะตรงหลอดเลือดมันก็จะมีโอกาสเกิดการอักเสบได้นะครับเวลาเกิดการอักเสบก็จะมีแคลเซียมมาเกาะตรงบริเวณนั้นยิ่งทำให้ตัวรูของหลอดเลือดเราเนี่ยมันตีบแคบลงไปเยอะนะครับแล้วที่เรากังวลก็คือว่าพอพวกนี้เนี่ยมันตีบแคบไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราขาดเลือดนะครับอวัยวะ

ส่วนไหนบ้างที่ทําให้เกิดปัญหาได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบไปเพราะว่าไขมันมันสูงนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันได้นะครับหลอดเลือดตรงบริเวณสมองถ้ามันตีบไปนะครับวันดีคืนดีเราก็อาจจะโชคร้ายนะครับกลายไปเป็นอัมพฤกษ์ได้นะฮะแล้วที่สําคัญคือไอ้ตัวการตีบของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตีบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ส่วนที่ตีบเนี่ยไขมันตัวนี้ที่มันเป็นก้อนอยู่นะครับแล้วมันมีแคลเซียมมีอะไรมาเกาะพวกนี้มันอยู่มันอาจจะหลุดแล้วก็ไปอุดส่วนปลายเกิดอาการฉับพลันได้ทันทีนะครับงั้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนั้นเนี่ยอยู่ๆกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของไขมันที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับวันที่เขาโชคร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าอีท่าไหนไอ้ไขมันตัวนี้มันก้อนเนี่ยมันหลุดออกไปทั้งก้อนแล้วไปอุดหลอดเลือดแบบอุดสนิทเลยนะครับก็ขาดเลือดฉับพลันเขาก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะครับบริเวณอื่นที่มีปัญหาได้ก็คือหลอดเลือดตรงคอตรงนี้นะครับแล้วจะมีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่วิ่งจากหัวใจเราเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองนะครับแล้วสองอันนี้มันจะใหญ่มากนะครับเรียกว่า carotid arteries นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีไขมันไปเกาะมากๆมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไอ้ที่เกาะเนี่ยมันสามารถหลุดไปในสมองได้ถ้ามันหลุดไปปุ๊บอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหลุดไปที่จอประสาทตาเป็นไงครับตาบอดบางคนอาจจะมีการมาด้วยเฮ้ยตามันบอดชั่วคราวเดี๋ยวมันหายแล้วก็บอดใหม่แล้วก็หายนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าท่านมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้หลุดไปอุดจอประสาทตาได้แล้วก็ถ้ามันอุดแล้วขาดเลือดสักพักหนึ่งตาบอดถาวร นะครับมันไม่หายนะครับตาบอดถาวร นะอาการที่ตาข้างนั้นมันติดดับๆเนี่ยนะครับเรามีภาษาทางการแพทย์นะครับเรียกว่า amaurosis fugax นะครับamaurosis fugax อันนี้อาจจะชื่อประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราจะรู้กันนะครับหรือบางคนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันพวกลิ่มเลือดพวกไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันไปเกาะตรงสมองแล้วมันหลุดไปที่สมองเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่อัมพฤกษ์ชั่วคราวความจำเสื่อมชั่วคราวนะครับหรือบางทีเราพูดไม่ออกชั่วคราวนะครับพวกนั้นเราจะเรียกว่า TIA transient ischemic attack นะครับหรือ TGATranscend Global Amnesia ก็คือความจำมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าไขมันของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายของท่านถ้ามันสูงพอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องหลอดเลือดของสมองแล้วก็หลอดเลือดคอหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเอลต้าเนี่ยก็มีปัญหาได้นะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้องปั๊มเลือดผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ตัวเนี้ยที่เรียกว่าเอลต้ามันจะวิ่งขึ้นมาตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็ลงไปที่ช่องท้องเราตรงนี้แหละครับถ้ามันมีไอ้ตัวไขมันไปพอกนานๆ นะครับมันก็ทำให้ผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันอ่อนแอได้แล้วบางคนจะเกิดเป็นกระป๋อหลอดเลือดขึ้นมาที่เราเรียกว่า aneurysm นะครับกระป๋อหลอดเลือดเนี่ยปกติหลอดเลือดมันก็ประมาณเท่านี้ถ้ามันใหญ่ขึ้นเป็นกระป๋ออย่างเงี้ยถ้าโชคร้ายมันแตกแปะตายเลยนะครับตัวอย่างที่สำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนบ้างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือเขาเป็นหลอดเลือดโป่งพองนะครับแล้วมันแตกเราเรียกว่า abdominal aortic aneurysm rupture นะครับมันแตกเลยอันนี้คือเสียชีวิตเลยส่วนใหญ่แล้วช่วยไม่ทันนะครับนั่นคือการที่ท่านมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ขานะครับหลอดเลือดที่ขาเนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงแล้วถ้ามันมีไขมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยเลือดเลี้ยงขาไม่เพียงพอบางคนจะมาด้วยอาการปวดขาเดินไปสักพักต้องหยุดแล้วมันปวดขานะฮะไม่ใช่ปวดธรรมดาด้วยปวดแบบปวดมากแต่พอหยุดแป๊บนึงแล้วมันหายเลยนะครับไม่ใช่แบบกรณีปวดเมื่อยที่โอ้ต้องนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแบบนั้นนะครับในกรณีนี้คือหยุดเดินเนี่ยสักพักปั๊บเดียวหายนะครับนั่นก็ต้องระวังแล้วว่ามีการที่เกิดการตีบของหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงขาหรือเปล่าแล้วคนบางคนโชคร้ายคือไอ้ไขมันตัวนี้มันหลุดไปอุดเกิดอะไรขึ้นครับขาข้างนั้นขาดเลือดทันทีขาดเลือดก็จะปวดเจ็บมากทันทีนะครับขาข้างนั้นซีดแล้วก็คลำชีพจรที่ขาไม่ได้นั่นเป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็อาจจะได้ตัดขาข้างนั้นทิ้งไปเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับการที่มันมีไอ้ไขมันเนี่ยพอกอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆแล้วถ้าเกิดท่านมีเหตุผลที่จะต้องไปทำการสวนหัวใจเช่นว่าท่านไปเจอว่าเอ้ยหลอดเลือดหัวใจของท่านไม่ดีแล้วนะหมอเขาทำการสวนการสวนเนี่ยไอ้ตัวสายขึ้นพวกเนี้ยสายที่เราเป็นสายลวดต้องสวนเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่นะครับมันอาจจะไปขูดเอาไอ้ตัวไขมันตรงเนี้ยหลุดไปสักที่นึงได้แล้วที่เรากลัวมันหลุดไปไหนหลุดไปที่ไตเสียนะครับ
บางคนก็เกิดอาการ

การไตอักเสบขึ้นมาได้บางคนมันไปอุดตามปลายเท้านะครับเท้าก็เป็นม่วงๆเป็นจ้ำๆขึ้นมาได้นะครับนั้นเราก็เจอได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นนี่คือปัญหาของคนที่ปล่อยให้ไขมันมันสูงนานๆแล้วไม่ได้รักษานะครับคือตรงเนี้ยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไขมันเนี่ยนะฮะที่มันเยอะจนเกินไปก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แล้วที่สำคัญคือท่านไม่มีอาการในตอนแรกเมื่อท่านมีอาการนั่นแปลว่ามันสายไปแล้วครับมันมาแก้แล้วบางคนโชคดีอาจจะแก้ได้แต่ถ้าโชคร้ายมันอาจจะแก้ไม่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการรักษาไขมันแต่เพียงแค่นั้นพอหรือเปล่าไม่พอครับต้องบอกอย่างนี้ครับนั่นก็คือผลของการที่ความดันของไขมันของท่านสูงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าท่านสามารถทําวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ไขมันของท่านลงมาต่ํากว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อันนั้นก็คือท่านปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับท่านทํายังไงก็ได้ครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่อยากรับประทานยาท่านจะไปทําด้วยวิธีอื่นถ้าท่านสามารถทําได้ดีเลยครับนะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะประเมินอย่างนี้ก่อนครับดูในแง่ของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพวกนั้นทั้งหมดก่อนถ้าความเสี่ยงท่านสูงปี๊ดเลยเยอะๆเลยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าท่านเนี่ยน่าจะต้องทานยาไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในการกินการออกกำลังกายให้มันดีนะครับแล้วถ้าปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ดีแล้วโอ้โหไขมันลดพรวดพราบเลยอย่างดีโอเคเรามาค่อยๆลดยาแล้วหยุดกันดูซิว่าท่านจะโอเคหรือเปล่านะครับเวลาในการหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่บอกว่าหยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับในกรณีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมจะให้ยาไปก่อนนะฮะแล้วท่านไปออกกำลังกายมาแล้วก็3เดือนเนี่ยเรามาตรวจกันอีกรอบหนึ่งโอเคถ้ามันเข้าเป้าคุมได้ดีใช่ไหมเราลองลดยาลงนิดนึงนะครับแล้วก็เอาใหม่ตรวจ3เดือนมันลดลงไปยังคุมได้ดีอยู่ทั้งที่เราลดยาแล้วลดยาอีกรอบหนึ่งได้ไหมลองลดดูนะครับลองลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหยุดได้พอหยุดได้เสร็จปุ๊บก็ตรวจติดตามทุกๆ3เดือนในช่วงแรกๆให้แน่ใจว่าไขมันมันจะไม่กลับมาสูงใหม่นะครับแบบนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าท่านลดยาลงมาระดับหนึ่งแล้วไปตรวจซ้ำเฮ้ยไขมันมันเด้งสูงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านลดไม่ได้แล้วครับท่านอาจจะต้องกลับไปกินเท่าเดิมนะฮะเพราะมิฉะนั้นท่านก็จะเสี่ยงต่อโรคที่เมื่อกี้ผมเล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะนั่นก็คือคนที่เขาไม่อยากจะกินยานานๆแต่ถ้าท่านไม่อยากจะกินยาเลยตั้งแต่แรกท่านก็จะต้องระวังให้ดีนะครับว่าถ้ามันสูงคือมันไม่ถามเราก่อนหรอกครับว่ามันจะเกิดปัญหาตอนไหนแล้วหมอก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าท่านจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่เราไม่สามารถบอกได้นะครับมันเป็นดวงของท่านเองเลยนะครับว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะฮะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้โรคไหนบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งพวกนี้ทั้งหมดถ้าท่านมีโรคอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่มันสูงนะครับพวกเนี้ยมันทำให้เสี่ยงก่อโรคหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นโรคอ้วนทำให้เสี่ยงมากขึ้นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายเช่นโรคข้อเสพรูมาตอยโรค SLE ลูปัสนะครับโรค connective tissue disorder ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะครับโรค mixed connective tissue disorder โรคโจเกรนพวกเนี้ยโรคภูมิต่อต้านตัวเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นโรคที่มีการอักเสบในร่างกายโรค HIV ก็มีความอักเสบในร่างกายแล้วคนที่มีโรคการอักเสบพวกเนี้ยอยู่ในร่างกายโอกาสจะเกิดโรคหลอดเลือดมันสูงขึ้นดังนั้นถ้าท่านมีความมีโรคหลายๆโรคร่วมกันร่วมกับมีไขมันที่มันสูงแล้วท่านมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนที่สูบบุหรี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่ใครๆก็รู้นะครับมันจะเสี่ยงมากขึ้นนะนี่ก็คือเป็นประวัติแต่ว่ามันก็จะมีวิธีในการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจบางอย่างที่พอบอกได้ว่าท่านเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับก็คือการตรวจดูค่าการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า high sensitivity CRP นะครับถ้ามันเกิน2อันนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วแปลว่ามีการอักเสบเยอะท่านอาจจะต้องลดไขมันให้มันดีกว่านั้นนะครับลดให้มันดีกว่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็มีการตรวจไลโปโปรตีน A นะครับถ้ามันสูงมากๆเช่นสูงเกิน50อันนี้ก็มีปัญหานะครับก็ต้องรีบรักษาเหมือนกันนะคนที่ไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไปตรวจ CT สแกนของหลอดเลือดหัวใจแล้วดูว่ามีแคลเซียมเกาะมากมายแค่ไหนนะครับตัวนี้ถ้ามันสูงมากๆก็แปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงมากแต่มีข้อยกเว้นครับการตรวจแล้วพบว่าแคลเซียมสกอร์ไม่ได้สูงไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปมันต้องดูร่วมกับสิ่งอื่นๆที่เราตรวจมาด้วยรวมทั้งประวัติของท่านและมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งผมเคยได้พูดไปในคลิปเรื่องของเรื่องพวกไขมันพวกนี้แล้วว่าท่านจะไปประเมินได้ด้วยตัวเองนะมันมีแบบประเมิน

ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า ASCVD นะครับคือถ้ามันต่ำกว่า 5% เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง 5-20% เนี่ยท่านจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงเมื่อกี้เช่นว่าไปดูแคลเซียมสกอร์ของหัวใจนะครับไปดูผลเลือดต่างๆดูประวัติของท่านว่ามีโรคอะไรไหมถ้ามีเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องรีบรักษานะครับแต่ถ้ามันสูงเกิน 20% ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นแปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเมื่อกี้เยอะแยะมากท่านควรจะต้องรีบรักษาทำยังไงก็ได้ให้ไขมันมันลงมาให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทราบไว้ต่อมามีคำถามว่าแล้วไขมันเท่าไหร่ล่ะที่จะต้องรักษานะครับไขมันตัวที่เรากำลังพูดถึงนี้เราเรียกว่า low density lipoprotein นะครับซึ่งผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วว่าสูงเท่าไหร่ถึงต้องรักษาแต่ว่าก็จะมาเล่าย้อนให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับข้อแรกถ้ามันมีค่า LDL สูงเกิน190ขึ้นไปอันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาให้เร็วที่สุดไม่ว่าท่านจะมีโรคใดๆความเสี่ยงอะไรก็จะต้องเอามันลงมาให้ได้ท่านจะลองออกกำลังกายเองก็ได้นะครับอันนั้นไม่ถือนะครับแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงมากขึ้นเยอะๆนะครับเช่นมีโรคเบาหวานความดันมีไขมันสูงอีกนะครับมีการสูบบุหรี่นะฮะมีโรคหัวใจในคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นตั้งแต่อายุ 40-50 เนี่ยนะครับมันเสี่ยงมากอย่างนั้นแปลว่าท่านต้องพิจารณาใช้ยาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วค่อยมาดูว่าท่านจะหยุดยาได้ทีหลังหรือเปล่านะครับนี่คือเกิน190นะแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นล่ะนะครับคือถ้ามันต่ำกว่านั้นนะครับเราก็แยกเป็นตามความเสี่ยงของ ASCVD ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับถ้าท่านอยู่ในช่วงตั้งแต่5ถึง20เนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราลองไปดูความเสี่ยงอื่นๆที่ท่านมีอยู่นะครับเช่นโรคประจำตัวมีหรือเปล่านะครับมีค่า high sensitivity CRP แค่ไหนมีค่า lipoprotein A เท่าไหร่นะครับมีแคลเซียมสกอร์เท่าไหร่นะครับยิ่งมันมีปัญหาพวกนี้เยอะๆเนี่ยท่านยิ่งต้องรีบลดลงมาให้เยอะถ้าความเสี่ยงของพวกนี้ของท่านเนี่ยมันมีเยอะนะครับเช่นตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายของค่า LDL ของท่านน่ะควรจะต่ำกว่า130นะครับต่ำกว่า130ท่านทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาต่ำกว่า130นะแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยง0ข้อหรือมีแค่ข้อเดียวเลยนะครับท่านก็อาจจะอนุมัติรวยให้ค่า LDL เนี่ยต่ำกว่า160ได้นะครับดังนั้นเรามีเป้าหมายแล้วนะครับถ้าไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเอาให้ต่ำกว่า190ถ้ามีโรคประจำตัวแล้วก็ไปคำนวณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอยู่ที่ระหว่าง 5-20% นะครับก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับประการแรกก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆนะครับมีค่าการอักเสบในร่างกายเยอะมีแคลเซียมสกอร์สูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมลืมพูดไปนะครับคนที่มีค่าไขมัน HDL ต่ำนะครับนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อย2ข้อเป้าหมายของท่านคือเอา LDL ให้ต่ำกว่า130นะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือมีแค่ข้อเดียวต่ำกว่า160นะครับทีนี้คนที่เคยเป็นโรคพวกเมื่อกี้ที่ผมว่ามาแล้วล่ะเช่นเคยมีหลอดเลือดหัวใจโดนอุดตันไปแล้วล่ะเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดิมแล้วครับเช่นถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดตรงคอมันมีปัญหาไปแล้วแล้วท่านเคยมีอาการไปแล้วพวกนี้ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับต้องใช้ยาแน่ๆเพราะว่าการที่ท่านคุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่มันจะทำไม่ได้นะครับคนพวกนี้นะฮะเป้าหมายในการลด LDL เนี่ยมันจะต่ำมากเลยส่วนใหญ่ผมจะให้ต่ำกว่า70เลยนะครับในช่วงแรกที่ท่านมีอาการเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้เดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดหลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วหมอต้องไปทำสเตนต์เนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ต่ำที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า50หรือซ้ำไปนะครับ70นี่ก็เยอะแล้วนะครับต้องไม่เกินนั้นนะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เราจะให้มันไม่เกิน70นะครับนี่จะต่างจากคนทั่วไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาแล้วมันเลยปีนึงไปละหลังจากที่เช่นว่าเคยเป็นหลอดเลือดตีบในหัวใจนะครับทำสเตนต์ไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วปีนึงโอเคเราอาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงสัก 70-100 ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ปีแรกเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวโอกาสสเตนต์มันตันอีกรอบนึงก็ยังมีสูงได้นะครับต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีไขมันที่สูงเนี่ยเป้าหมายในการลดไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้ายิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ค่า LDL ของเราก็ต้องยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับและถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับทีนี้คนที่เขากินยาไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทำไงนะครับบางคนกินแล้วมันปวดขานะครับยาที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อสเตตินทั้งนั้นเป็นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันนะครับถ้าเรากินแล้วเฮ้ยมันปวดขาปวดน่องแล้วมันปวดมากเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับหรือบางคนตะคริวกินตลอดเวลาไปตรวจกับหมอครับ

0: อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดยาสเตตินหรือบางครั้งอาจจะต้องลดยาสเตตินลงแต่ถ้ามันยังเอาไขมันลงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่า ezetimibe นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สเตตินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โดสขนาดสูงมันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการเปลี่ยนชนิดสเตตินก็ช่วยแก้ไขภาวะต่างๆที่ท่านมีผลข้างเคียงได้นะครับผลข้างเคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนมีค่าเอนไซม์ตับที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดขนาดของสเตตินที่ท่านกินอยู่นะครับนี่เป็นวิธีในการแก้ไขนะไขมันอีกตัวหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือไขมันชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเราไปลดอาหารจำเพาะแป้งน้ำตาลมันก็จะลดลงมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันลดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับเช่นยากลุ่มฟีโนไฟเบรตอะไรพวกนี้เป็นต้นทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาอะไรลดพวกไตรกลีเซอไรด์เราใช้พวกกลุ่มสเตตินก็สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะพิเศษอย่างหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเช่นสูงเกิน500สูงเกิน 1,000 พวกนี้เนี่ยเจาะเลือดมาเลือดมันสีขาวเลยเป็นไขมันเต็มหมดมันจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้นะครับแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยใครเคยเป็นเนี่ยโหทรมานสุดๆเลยนะปวดท้องแบบไม่หายอ่ะเป็นตลอดวันก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลต้องห้ามกินข้าวห้ามกินน้ำห้ามกินอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ต้องรออย่างนี้เป็นวันๆกว่ามันจะหายนะครับฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวดนะฮะมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับตับอ่อนอักเสบนั้นคนที่สูงขนาดนั้นยังไงก็ต้องกินยาแล้วครับลดอาหารมันลดไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์ขนาด500เป็นพันอะไรเงี้ยต้องใช้ยาลดไขมันนะครับนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะฮะและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเท่าที่พูดมาท่านควรจะรู้ว่าการที่ไขมันของท่านสูงอยู่เป็นเวลานานมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่ไม่ต้องการกินยาผมแนะนำว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถคุมในไขมันของท่านให้ได้ถ้าคุมได้ไม่มีปัญหานะครับท่านไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าท่านคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ท่านควรจะต้องรู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อไหร่ที่ผมแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ำเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราขอไปคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่แต่ท่านต้องบอกว่ากลับมาตรวจใหม่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ตรวจใหม่ภายใน3เดือนท่านไปลองอะไรมันก็ได้สัก3เดือนแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นว่าเฮ้ยเป็นโรคหัวใจอยู่เป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ต้องการกินท่านความเสี่ยงสูงแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่สามารถห้ามท่านไม่ให้กินได้แต่ผมบอกได้ถ้าว่าความเสี่ยงคืออะไรและผมก็จะนัดมาภายใน1เดือนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปทำมาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าเดือนนึงแล้วมันลดลงมาดีเลยคุมได้ดีโอเคท่านคุมต่อไปนะครับแต่ถ้ามันคุมไม่ดีล่ะท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าท่านจะทานยาหรือท่านจะเสี่ยงเอาว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไขมันสูงไม่มีอาการครับถ้ามันมีแปลว่ามันแย่ไปแล้วครับนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทำไมต้องรับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันพริกไทยดำมีสารไพเพอรีนที่ช่วยเพิ่มปริมาณขมิ้นชันในกระแสเลือดด้วยยับยั้งกระบวนการกำจัดขมิ้นชันที่ตับและลำไส้รับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันสามารถเพิ่มการดูดซึมขมิ้นชันถึง 2,000%
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงขมิ้นว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์มากมายขนาดไหนขมิ้นเป็นพืชล้มลุกตระกูลขิงมีต้นกำเนิดจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยของเราก็คือหนึ่งในประเทศที่ปลูกขมิ้นไม่น้อยเลยทีเดียวขมิ้นมีชื่ออื่นๆอีกนะครับ

0: เช่นขมิ้นแกงขี้มิ้นขมิ้นชันหรือขมิ้นหัวขมิ้นจะมีความสูงนะครับโดยประมาณอยู่ที่ 30-90 เซนติเมตรถ้าเราปลูกเราใช้เง่าในการปลูกนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เริ่มปลูกก็คือเพียง 9-10 เดือนเท่านั้นเป็นพืชที่ต้องการแดดจัดนะครับดินร่วนซุยแล้วก็ต้องการน้ำชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือเคอร์คิวมาลองกาแอลส่วนสารอาหารที่อยู่ในขมิ้นก็คือเคอร์คิวมินทางภาคใต้มีแกงที่ใส่ขมิ้นบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าเป็นแกงส้มทางใต้แกงเหลืองต่างๆซึ่งมีประโยชน์มากเรามาดูกันนะฮะว่าประโยชน์หรือสรรพคุณของขมิ้นที่เรามาใช้กันเนี่ยนะครับมีประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์อันดับแรกนะครับก็คือลดการอักเสบก็เลยมีการใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับมาในสูตรของอาหารเสริมที่ไปใช้เพื่อลดการอักเสบก็มีการทดลองนะครับเทียบกับยาที่ลดการอักเสบเช่นไดโคฟีแนคหรือว่าไอบูโปรเฟนนะฮะซึ่งเป็นยาที่ต้านในการอักเสบต่างๆนะครับสำหรับคนที่ปวดโรคคอปรากฏว่าผลการรักษาด้วยการใช้ขมิ้นชันเนี่ยนะครับมาในการรักษาได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจและที่ดีกว่าก็คือมีผลข้างเคียงน้อยก็เลยทำให้คนไข้ที่ต้องใช้ยาเอนเซตเป็นประจำก็เลยใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับเพื่อมาบรรเทาอาการอักเสบอินฟลามเมชันต่างๆได้ประการที่2ขมิ้นอาจจะมีผลช่วยสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ก็เริ่มมีการทดลองมากขึ้นและอาจจะมีผลในแง่บวกที่สำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่นะครับหรือป้องกันอัลไซเมอร์ประโยชน์อันที่3ใช้ขมิ้นมารักษาคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะขมิ้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori ได้ซึ่ง H. pylori ก็เป็นตัวเชื้อตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ประการที่4ก็คือหลายๆคนกินขมิ้นชันเนี่ยนะครับเพื่อลดอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งได้รับผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวประการที่5ก็ยังมีการใช้ขมิ้นเพื่อมาลดไขมันในเลือดไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ต้องเลือกใช้มิลลิกรัมที่เหมาะสมที่สุดก็จะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด6ใช้เพื่อลดอาการคันมีการทดลองสำหรับการใช้ขมิ้นกับผู้ป่วยโรคไตแล้วมีอาการคันเนื้อคันตัวมากๆปรากฏว่าใช้ขมิ้นแล้วอาการคันต่างๆดีขึ้นข้อที่7ขมิ้นสามารถที่จะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้มีการใช้ขมิ้นในการรักษาคนที่มีภาวะซึมเศร้าปรากฏว่าผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพึงพอใจและประการสุดท้ายสามารถที่จะใช้ขมิ้นในการลดระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้คือข้อดี8ประการนะครับสำหรับการที่นำขมิ้นมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตัวเราเองแล้วถ้าเกิดเราจะกินขมิ้นชันเรามีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างดังต่อไปนี้ประการแรกถ้าใครกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เช่นวอร์ฟารินหรือพวกแอสไพรินต้องระมัดระวังการกินขมิ้นเพราะจะไปเสริมฤทธิ์กันนะครับจะทำให้เลือดมีโอกาสที่จะไม่แข็งตัวหรือไหลไม่หยุดได้ถ้ามีปัญหาเลือดออกประการที่2บางคนมีอาการแพ้ขมิ้นได้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับและประการที่3สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีไม่แนะนำให้ทานขมิ้นชันประการที่4สำหรับคนท้องยังไม่มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยที่จะใช้ขมิ้นชันในคนท้องประการที่5ถ้ามีการใช้ขมิ้นชันในโดสที่สูงอาจจะมีผลทำให้กรดไหลย้อนที่เป็นอยู่มีอาการรุนแรงขึ้นได้ในบางคนเพราะฉะนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ประการที่6สำหรับคนที่เป็นเบาหวานขมิ้นชันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินยาเบาหวานด้วยแล้วก็กินขมิ้นชันด้วยระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะลดมากจนเกินไป7ขมิ้นสามารถที่จะลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ต้องการมีลูกนะครับเพราะว่าก็มีผลทำให้ตัวอสิจิตไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประการที่8ก็คือขมิ้นชันสามารถลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ทำให้ธาตุเหล็กที่เราได้จากอาหารอาจจะไม่เพียงพอและประการที่9เนี่ยนะครับถ้าจะกินต่อเนื่องแนะนำอย่างยิ่งไม่ควรจะกินต่อเนื่องนานเกิน8เดือนขึ้นไปควรจะมีการหยุดเป็นช่วงๆและประการสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินโดสสูงๆในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปต้องระมัดระวังขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่ใน TikTok และช่องฟิตโค้ชไทยแลนด์ใน YouTube Facebook Instagram ช่วยกันกดไลค์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการ

จ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

โรคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงค์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับ

ซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistance ใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2 อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่ง

สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงาน Case Study เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัป

นั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิการบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิด
ออโตอิมมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุล

คุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า gastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลทมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลทก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลทเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1

นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

0: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
1: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซีเคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซีเคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
0: ปรึกษาปัญหาการใช้ยาและ
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีน ขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

บุญค่อยทาที่พอดยาเกตปฐมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างกุศลผลบุญไว้ต่างคุณงามความดีไว้คนใด

ออร่าเพิร์ลบรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shoppingการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำแต่หมอไม่ค่อยได้ชอบกินแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้ได้หรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานแหละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีสดายมาเป็นผงมาทานเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่ามางี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอก็กินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบ

คือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องไมอัสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเลียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ36,000ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมารุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามารุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานไงแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อ่ะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อ่ะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี้ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF-1 กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชมันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะรุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยจะดีมากหมอเป็นไทรอยหมอก็หาซื้อมะรุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะรุมใบมะรุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะรุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณก็กินใบมะรุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะรุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะรุมผงมะรุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะรุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะรุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะรุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับ น้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมามันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะรุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้ากดคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลย

ยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะลุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดอ่ะเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะลุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะลุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะลุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะลุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะลุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะลุมฟีสไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1-2 ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะรุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะรุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะรุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริงๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะก็ตามกันได้ที่ YouTube ด้วยค่ะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอ้เราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้น

ฉันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistance ใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมาก
ทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้

ให้กลับมา enjoy ชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะได้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไบโคชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสตรีสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly

immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า gastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ้วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ้วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยัง

0: ทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารธรรมชาตินะครับล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะแบบอย่างคาดไม่ถึงฮะมันต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ในน้ำทะเลหรือในปลาแต่มันอยู่ในรกอยู่ในมดลูกและแม้แต่ในปอดที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันและสิ่งนี้ทำให้หลายคนตื่นกลัวจนยอมจ่ายเงินหลักหมื่นหรือบางคนหลักแสนเพื่อไปทำคีเลชันหรือดีท็อกแบบอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราจะได้คำตอบกันในนี้แหละแต่คำถามคือเราจำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าเอาตรงนะฮะความจริงคือร่างกายเรามีระบบล้างพิษในตัวไม่ว่าจะเป็นตับไตลำไส้น้ำเหลืองและเหงื่อของเราเนี่ยแหละฮะสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การซื้อความสะอาดครับแต่มันคือการทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารจริงๆและกระตุ้นร่างกายให้ระบบตับไตลำไส้และน้ำเหลืองรวมถึงเหงื่อของเราสามารถขับเจ้าไมโครพลาสติกนี้ออกมาจากร่างกายเราได้นั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้10ข้อเรียบร้อยแล้วครับแล้วท่านค่อยกลับมาดูทีหลังได้นะครับสำหรับ10อาหารธรรมชาติล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนต้องบอกเลยครับเราไม่สามารถหนีมันได้แต่เราสามารถขับมันออกจากร่างกายได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับโอเคลุยกันนะครับร่างกายของเรานะครับมีระบบล้างพิษตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่เราสามารถเสริมประสิท

สิทธิภาพได้ด้วยอาหารที่เหมาะสมและง่ายมากๆครับมาดูกันที่ข้อที่1ครับนั่นก็คือผักใบเขียวทุกชนิดครับง่ายไหมฮะง่ายโคตรครับแล้วท่านกินหรือเปล่าครับ นะฮะการที่เราบอกว่าเราทานผักต่อวันเนี่ยนะครับมันต้องอย่างน้อยนะครับ400กรัมของไฟเบอร์ซึ่งเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันประมาณไหนนะครับคือตัวผักใบเขียวทุกชนิดนะครับมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำที่สูงมากๆครับดักจับอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ได้เป็นอย่างดีจากงานวิจัยนะครับปี2020ยืนยันว่าไฟเบอร์โดยเฉพาะไฟเบอร์ธรรมชาติไม่ใช่ไฟเบอร์สังเคราะห์นะครับโดยเฉพาะไฟเบอร์จากเจ้าผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักโขมนะครับเพิ่มการขับสารพิษและลดการสะสมพวกไมโครพลาสติกในลำไส้นะครับง่ายไหมครับข้อแรกก็คือผักใบเขียวทุกชนิดนะครับแนะนำนะครับผักสดๆที่ล้างสะอาดปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าท่านทานผักใบเขียวเป็นประจำแต่ว่าได้ยาฆ่าแมลงไปได้สารเร่งโตไปได้สารตัดต่อพันธุกรรม GMO ไปผมว่ามันคงไม่ดีกับชีวิตของท่านนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับจะแอปเปิลอะไรก็ได้ฮะจะแดงจะเขียวโอเคทั้งนั้นนะครับเจ้าสารเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลโดยเฉพาะที่เปลือกของมันนะฮะเห็นไหมสีมันสดอย่างเงี้ยวิตามินมันแน่นสารอาหารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหลายอยู่ที่เปลือกของมันแต่คีย์สำคัญคือล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดนี่สำคัญมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเพคตินเนี่ยนะครับจากเปลือกและเนื้อนะครับของแอปเปิลพิสูจน์แล้วว่าจับโลหะหนักและก็อาจจะลดการเกาะของไมโครพลาสติกนะครับเจ้าตัวโลหะหนักเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยในปัจจุบันก็ได้รับจากอาหารต่างๆเยอะมากๆพร้อมกับไมโครพลาสติกเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยการทานแอปเปิลเป็นประจำแต่ต้องไม่เยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่าทานวันนึงแอปเปิล 4-5 ลูกทานวันละลูกก็พอนะครับทานวันละลูกก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องมากมายเกินไปนะครับแล้วก็นะครับมีการวิจัยเลยครับปี2019นะครับพบว่า modified citrus pectin เนี่ยนะครับสามารถลดการดูดซึมสารพิษโลหะหนักในหนูทดลองได้ด้วยดังนั้นการทานแอปเปิลวันละลูกเนี่ยนะครับเพิ่มกากใยได้วิตามินแล้วยังลดปริมาณโลหะหนักและไมโครพลาสติกในร่างกายได้ด้วยโดยท่านไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรให้มันมากมายนี่แหละเขาเรียกว่า natural detox นะครับผมมีความเชื่อเสมอว่าก่อนที่เรานะครับจะไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับโดยเฉพาะวิวัฒนาการต่างๆนะครับหรือการแพทย์ต่างๆล้ำยุคต่างๆที่เสียเงินค่อนข้างมากเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองมองย้อนกลับมาที่ธรรมชาติก่อนเราดูแลตัวเองดีหรือยังงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF ทานอาหารเรียลฟู้ดทานอาหารธรรมชาติผมไม่ได้ต่อต้านอาหารเสริมครับตัวผมเองเนี่ยทานอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นแอสตราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมที่ทำให้การนอนผมดีขึ้นผมทานครับแต่จะต้องทานหลังจากที่เรางดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF เดินให้พอนอนให้ดีโดนแดดให้มากใช้ชีวิตให้แฮปปี้และกินอาหารจากธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคใครเห็นด้วยพิมพ์มา999ครับผม999ขอดูดน้ำก่อนต่อมาครับอาหารชนิด3ครับคือส้มและส้มโอนั่นเองครับตัวส้มและส้มโอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณสมบัติในการล้างพิษนะครับเพคตินนะครับในเวลาเราทานส้มเข้าไปหรือส้มโอเข้าไปนะครับแต่ต้องไม่ใช่พวกน้ำส้มคั้นนะเราต้องทานเป็นผลเป็นลูกอย่าไปทานน้ำส้มคั้นอะไรแบบนั้นไม่เอานะครับเราต้องการกากใยด้วยนะครับแล้วเราต้องการวิตามินที่ดีด้วยนะครับการทานน้ำส้มคั้นนะครับหรือน้ำผลไม้หวานๆแม้จะเป็น 100% นะครับพวกนี้ครับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดนเอาออกไปหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำตาลและวิตามินเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนะนำนะครับท่านอาจจะเลือกทานแอปเปิลวันละผลหรืออีกวันหนึ่งทานส้มสัก2ลูกสบายๆครับไม่มีปัญหานะครับจากงานวิจัยปี2017พบว่าซิตรัสเพคตินมีฤทธิ์จับอนุภาคโลหะและสารพิษในทางเดินอาหารรวมถึงเจ้าไมโครพลาสติกที่เราเจอในร่างกายเราเป็นประจำด้วยส้มและส้มโอยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับทานส้มวันละ 1-2 ผลภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูดเลยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงรวมทั้งผิวพรรณก็ยังดีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระ

อีกต่างหากนะครับใครอยากจะล้างพิษก่อนที่ท่านจะไปสวนไปฉีดยาไปดริปยานู่นนี่ให้มันวุ่นวายทำชีวิตที่ดีก่อนครับทานอาหารธรรมชาติก่อนครับเลือกสิ่งที่มาจากธรรมชาติก่อนครับมาต่อกันข้อที่4ครับตัวนี้ครับผมว่าคนไทยได้เปรียบนะนั่นก็คือเจ้ากระเทียมครับสารออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับนะครับก็คือการเป็นดีท็อกซ์แบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องไปสวนก้นสวนอะไรทั้งสิ้นนะฮะจากงานวิจัยปี2006นะครับซึ่งนานมาแล้วเนาะจริง20ปีแล้วอ่ะเขารู้กันมาตั้งนานแล้วนะฮะรายงานว่ากระเทียมเนี่ยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับดังนั้นใครทานกระเทียมเป็นประจำนี่ถือว่าดีมากๆนะครับเจ้ากระเทียมเนี่ยสนับสนุนการทำงานของตับนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระรวมทั้งช่วยเรื่องของการเป็นอาหารเขาเรียกกระเทียมนี่คือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ลำไส้เราดีลดลำไส้แปรปรวนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เจ้ากระเทียมเนี่ยเป็นอาหารของเจ้าเชื้อพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานโปรไบโอติกเข้าไปจากโยเกิร์ตกิมจินัตโตะซาวคราวหรืออาหารเสริมโปรไบโอติกต่างๆแต่ถ้าเราขาดอาหารหรือเจ้าพรีไบโอติกเจ้าโปรไบโอติกมันก็จะสลายไปหมดหรือว่าตายไปหมดแต่ถ้าเรามีอาหารไปให้โปรไบโอติกโปรไบโอติกในลำไส้เราจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการทานกระเทียมเป็นประจำควบคู่กับการทานโปรไบโอติกทั้งจากธรรมชาติหรืออาหารเสริมก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบลำไส้ดีลำไส้ดีสมองดีลำไส้ดีผิวพรรณดีนะครับบางคนเป็นผื่นเยอะๆนะพอกินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมที่ดีเนี่ยนะผื่นหายซะงั้นน่ะผื่นภูมิแพ้หายซะงั้นมีเยอะมากนะครับใครมีอาการแบบนี้นะครับลองไปดูว่าเราอาจจะขาดโปรไบโอติกนะครับการทายาแก้ผื่นคันทายาแก้แพ้พวกนี้มันปลายเหตุบางครั้งการที่ผื่นขึ้นตามตัวของท่านทั้งตัวเหมือนลมพิษเหมือนร่างกายได้รับพิษเกิดจากอะไรล่ะครับก็เกิดจากร่างกายเราไม่ดีลำไส้เราไม่ดีนะครับเกิดเขาเรียกว่าลีเกจนะครับของลำไส้คือลำไส้มันรั่วนะครับแบคทีเรียในลำไส้ที่ไม่ดีออกสู่กระแสเลือดออกสู่ร่างกายทำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ขึ้นตามตัวนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับโอ้ตัวนี้สุดยอดครับเป็นผักที่เขาเรียกว่าโคตรดีนั่นคือบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำใครชอบทานบ้างครับใครชอบทานพิมพ์มา555เจ้าสารซัลโฟลาเฟนนะครับในบรอกโคลีแล้วผักตระกูลกะหล่ำนะครับจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ล้างพิษในตับของเราครับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเจ้าไมโครพลาสติกนี้ด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014นะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับบรอกโคลีปั่นไม่ใช่คั้นออกมานะปั่นคือต้องได้กากใหญ่ด้วยนะครับดื่มเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการขับสารพิษในร่างกายนะครับดีแบบสุดๆนะครับผักตระกูลกระหล่ำที่มีประโยชน์นะครับแนะนำเลยบรอกโคลีกระหล่ำปีกระหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวดีมากๆนะครับประโยชน์ต่อการล้างพิษของกลุ่มนี้คือกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมเพิ่มการขับสารพิษออกทางน้ำดีป้องกันความเสียหายจากเซลล์นี่แหละครับธรรมชาติบำบัดของแท้ natural longevity อายุยืนจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งผักกลุ่มนี้ครับเวลาเราทานนะครับโดยเฉพาะการทานก่อนอาหารจะช่วยลดการกระชากน้ำตาลในเลือดดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดมีปัญหาแล้วอยากจะดูแลตัวเองผมแนะนำให้ท่านทานผักกลุ่มนี้ก่อนมื้ออาหารหรือให้เริ่มต้นการทานผักแล้วก็น้ำสักหนึ่งแก้วก่อนที่จะทานอาหารเช่นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้อินซูลินและน้ำตาลในเลือดไม่เกิดภาวะสไปกิ้งหรือพุ่งกระฉูดนั่นเองครับซึ่งจะทำให้การดื้ออินซูลินของท่านลดลงร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นและถ้าใครเป็นเบาหวานอาจจะหยุดยาได้ตลอดชีวิตส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าพรีโหลดดิ้งเทคนิคกินผักบวกน้ำก่อนผอมไวกว่าเดิม3เท่าแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่6ครับสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าตัวนี้ครับเห็นไหมอาหารเสริมทำออกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปหาสาหร่ายกินตามพื้นบ้านมันคงจะยากนะฮะคือเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น natural binder นะครับก็คือมันไปเกาะ
กับพวกโลหะหนักหรือไมโครพลาสติกแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับจากงานวิจัยปี2016เนี่ยพบว่าสาหร่ายคอเลราและสาหร่ายสไปรูลินาไม่จำเป็นต้องมากเกินไปนะครับทานวันละนิดหน่อยเสริมในอาหารก็ได้นะครับจะช่วยลดการดูดซึมสารพิษและสนับสนุนการทำงานของตับให้ทำงานได้ดีขึ้นเจ้าสาหร่ายคอเลราเนี่ยเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักและสารพิษช่วยป้องกันการดูดซึมนะครับสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดครับต่อมาครับกลุ่มสาหร่ายสไปรูลินานะครับอุดมไปด้วยโปรตีนคลอโรฟิลล์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษใครกินเป็นประจำครับร่างกายเนี่ยสะอาดแบบท่านไม่ต้องไปล้างอะไรให้เสียเงินเสียทองบางคนนะไปดีท็อกซ์สวนก้นสวนทวารลำไส้ทะลุซวยอีกนะฮะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆก่อนจะทำอะไรที่มันแบบวู่วามนะฮะใจเย็นครับทำอะไรที่มันง่ายๆก่อนถ้าทำง่ายๆไม่ดีจะไปทำยากๆผมไม่ห้ามนะฮะแต่ทำง่ายๆก่อนถ้าท่านยังทำไอ้แบบเนี้ยกินผักดีๆใช้ร่างกายดีๆงดน้ำตาลทานแป้งต่างทำไอเอฟเนี่ยท่านยังไม่ค่อยได้ทำเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปทำหรอกไอดีท็อกดีแท็กอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะฮะทำตัวให้ดีก่อนนะครับทำตัวให้ดีก่อนเอาทั้งชีวิตของผมไม่เคยไปดีท็อกดีแท็กอะไรทั้งนั้นนะฮะก็อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ใช้อาหารธรรมชาติในการล้างพิษในร่างกายของผมนะฮะวิธีการทานนะครับสามารถรับประทานในรูปแบบผงแคปซูลหรือเติมลงในสมูทตี้นะครับมันจะมีผงสาหร่ายสไปรูลินาสาหร่ายคอเลราพวกนี้ใช่ไหมครับหรือผงผักที่มีพวกสไปรูลินาสาหร่ายคอเลรารวมอยู่พวกนี้นะครับเติมในสมูทตี้เติมในน้ำผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบทานนะครับแต่น้ำผลไม้เนี่ยนะครับน้อยๆหน่อยก็ดีน้ำตาลมันสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณสมบัติในการล้างพิษนั่นเองนะครับทานเป็นประจำนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ช่วยล้างพิษวันละนิดวันละหน่อยการล้างพิษที่ดีไม่ใช่ว่าเราสะสมพิษเต็มตัวแล้วไปล้างพิษนะครับการล้างพิษที่ดีเหมือนการอาบน้ำครับถ้าท่านอาบน้ำทุกวันท่านสะอาดไหมสะอาดแต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้ฉันมีพิษเต็มตัวแล้วเหมือนท่านไม่ได้อาบน้ำมาเดือนนึงแล้วไปอาบน้ำอารมณ์มันประมาณนั้นดังนั้นถ้าท่านอยากจะล้างพิษจริงๆท่านก็ต้องทำตัวเหมือนการอาบน้ำทุกวันนั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งดีท็อกไปคีเลชั่นไปอะไรเสียเงินเยอะแยะอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่คือใครอยากทำอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับใครมีเงินมากมายมีเงินทองมหาศาลอันนี้ตามสะดวกเลยแต่อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรได้ง่ายๆก่อนโดยไม่เสียเงินทองแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายขนาดที่จะต้องไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นผมคิดว่าวิธีการเราเลือกแบบธรรมชาตินะครับผมว่าก็ไม่แพ้นะไม่แพ้ใครนะลองดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเรื่องของผักชีเป็นไงผักชีคนไทยก็ทานกันเยอะนะครับตัวผักชีนะครับหรือว่าเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งอะไรได้หมดเลยนะฮะคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะมีสารที่ช่วยจับโลหะหนักนะครับอ่อนๆ นะครับอาจจะช่วยลดภาระนะครับที่ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนะครับก็เขาเรียกว่าสามารถช่วยลดได้นะครับก็มีการวิจัยปี2013นะครับว่าผักชีเนี่ยช่วยลดระดับโลหะหนักในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งผมว่าคนไทยก็ทานผักชีเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็โรยในอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับวิธีเทคนิคนะครับเพิ่มผักชีในอาหารเป็นประจำนะครับก็โรยหน้าอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดท่านทำน้ำปั่นนะครับท่านใส่ผักชีไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านแบบอยากได้ผักชีจริงๆนะครับพวกผงผักต่างๆก็มีผักชีเสริมลงไปได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลือกเลยนะครับหลักการของผักชีใช้ทั้งใบใช้ทั้งรากนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราต้มซุปใช่ไหมฮะแล้วก็ผักชี

ือกระดูกไก่นะนะครับแล้วก็ติดเนื้อหน่อยนะครับต้มนะครับผมชอบต้มในหม้อข้าวมันจะตุ๋น8ชั่วโมงนะครับพวกคอลลาเจนพวกนะครับโบนโบรธอะไรพวกนี้นะครับพวกไขกระดูกเนี่ยมันจะไหลออกมาซึ่งตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะฮะเป็นคอลลาเจนที่ดีสุดๆแล้วเราก็ใส่พวกผักชีรากผักชีลงไปเนี่ยแหละตัวนี้พอออกมาก็โอ้แล้วดื่มเป็นประจำไอ้อะสุดยอดนะครับใครชอบพิมพ์มา999นะลองไปทำกันดูโอ้อย่าลืมใส่เกลือชมพูลงไปด้วย เพิ่มแมกนีเซียมนอนหลับดีลดตะคริวนะครับเกลือชมพูสำคัญมากๆถ้าเกิดบอกถามว่าน้ำเกลือแร่อะไรที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับน้ำเปล่าใส่เกลือชมพูจบเลยครับ the best of the best นะครับใครทำ IF ใครทานคีโตใครทานแป้งต่ำใครทานโลคาร์บใครออกกำลังกายหนักใครมีตะคริวใครปวดน่องใครนอนไม่ดีน้ำใส่เกลือชมพูนะครับโอเคนะครับต้องบอกเลยครับว่าผักชีไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้อาหารแต่ยังมีคุณสมบัติทางยาด้วยนะครับที่ช่วยในการล้างพิษโดยเฉพาะโลหะหนักที่มักพบในกลุ่มพวกร่างกายของเรานั่นเองนะครับมาต่อครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียนะครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียก็ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำนะครับมีกรดไขมันโอเมก้า3นะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบกินน้ำผงผักแล้วก็ใส่เมล็ดเจียน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียนะครับผมชอบกินนะน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียแล้วก็ใส่มะนาวฝานเลมอนแล้วก็เติมชาเขียวช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินทุกเช้าฟินสุดๆนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เมล็ดเจียเยอะเนี่ยระวังหลุด IF ถ้าเกิดใครทำ IF ก็แค่น้ำผงผักนะครับเลมอนฝานไม่บีบนะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรชาเขียวลงไปสักช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินเลยเช้าๆนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันลำไส้ด้วยนะลดการอักเสบนะครับแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าท่านทานก่อนมื้ออาหารนะครับมันจะพองตัวเป็นไฟเบอร์แล้วก็ขวางการดูดซึมน้ำตาลทำให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านต่ำลงนั่นเองนะครับมีงานวิจัยปี2018เนี่ยพบว่าเมล็ดแฟลกเนี่ยนะครับช่วยขับสารพิษและปรับจุลินทรีย์ในลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือพวกโปรไบโอติกทั้งหลายนั่นแหละครับพวกนี้แหละมันไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกทำให้โปรไบโอติกของเราดีลำไส้ของเราไม่แปรปรวนเราไม่ท้องผูกสลับท้องเสียขับถ่ายดีนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับขับถ่ายดีดูยังไงออกมาแล้วเหมือนกล้วยหอมอะครับดี ง่ายๆนะครับดียังไงครับเมล็ดเจียไฟเบอร์ที่ละลายน้ำมีโอเมก้า3ทำให้สุขภาพลำไส้ดีเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะชีวิตมันง่ายอย่างนี้ใครคิดว่าเฮ้ยอ้าวดีท็อกโดยอาหารมันง่ายขนาดนี้จริงเหรอวะผมบอกจริงครับใครคิดว่าจริงพิมพ์มาครับ777ครับพิมพ์มาครับ777เอาล่ะต่อมาครับข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตนี่มีรายละเอียดกินถูกต้องโอเคกินผิดเจ๊งเลยนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับก็ทำสกัดมาเป็นอาหารเสริมกันเยอะนะครับคนก็ทานกันเยอะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ไม่แย่นะฮะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่ตัวผมไม่ได้ทานเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวเบต้ากลูแคนของข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยดักจับสารพิษบางชนิดในทางเดินอาหารแล้วก็ยังเป็นอาหารของพวกโปรไบโอติกด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014เนี่ยพบว่าเจ้าโอ๊ตเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะครับการทานข้าวโอ๊ตนะครับเป็นประจำแต่ต้องเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับหรือมิดโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำนี่ไม่ดีนะครับกระชากอินซูลินคนละเรื่องเลยเพราะนั้นท่านจะกินข้าวโอ๊ตผมแนะนำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยถามว่าดีไหมก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากๆใครก็ตามที่ออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเยอะการกินโอเวอร์ไนท์โอ๊ตถือว่าดีมากแต่ใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องระวังว่าการทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินที่ท่านออกกำลังกายอันนี้อาจจะทำให้ท่านอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกลไกการล้างพิษของเจ้าตัวข้าวโอ๊ตคือเจ้าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยแหละครับจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารครับและช่วยพาออกจากร่างกายผ่านการขับถ่ายของเรานั่นเองนะครับนอกจากล้างพิษนะยังมีประโยชน์ในการคุมคอเลสเตอรอลคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่านิ่งแล้วยาวนานตลอดทั้งวันรวมทั้งกับการออกกำลังกายได้หนักขึ้นนั่นเองใครสายเวทหนักๆใครสายพอกายเข้า

อทโอเคแต่ใครสายนั่งทำงานออฟฟิศอยู่เฉยๆจะกินข้าวโอทเยอะๆต้องระวังโอเคนะมันดีสำหรับบางคนแล้วถ้าเยอะไปสำหรับบางคนก็คือไม่ดีนะครับเคล็ดลับการบริโภคครับควรเลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากเกินไปนะครับเช่นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนั่นเองเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่แนะนำเป็นแบบเป็นผงหรือเป็นชงโอเคไหมต่อมาครับตัวที่10ครับบีทรูทนะฮะสีแดงๆนะครับแรงขยี้ใจนะครับอะไรไม่ว่าต้องขอแดงไว้ก่อนนะครับเจ้าตัวบีทรูทเนี่ยนะครับสารนะครับเบทาเลนนะครับในตัวบีทรูทเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างน้ำดีจากตับของเราและช่วยตับเนี่ยขับสารพิษออกจากทางอุจจาระของเรานะครับเจ้าเบทาเลนนะครับจากบีทรูทเนี่ยจะช่วยลดความเครียดนะครับจากงานวิจัยของ Nutrients ปี2015เนี่ยนะครับจะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันนะครับก็คือพวกสารอนุมูลต่างๆเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะช่วยลดลงแล้วก็จะช่วยในการล้างพิษของร่างกายได้ดีขึ้นบีทรูทเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยสารบาทาเลนนะฮะอาจจะเรียกยากก็ไม่ซีเรียสนะฮะผมยังติดลิ้นติดอยู่เลยนะฮะไอ้สีแดงๆเข้มเนี่ยนะครับดีนะฮะจัดไปนะครับกระตุ้นให้ตับผลิตเอนไซม์นะครับต่างๆผลิตน้ำดีต่างๆช่วยในการล้างพิษด้วยนะครับขับสารพิษออกจากทางอุจจาระอย่างมีประสิทธิภาพตัวบีทรูทไม่เพียงช่วยแต่ในการล้างพิษนะฮะแต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและการไหลเวียนของเลือดสีแดงไงเลือดดีหัวใจดีกล้ามเนื้อดีระบบล้างพิษดีคิดอะไรไม่ออกบีทรูทโอเคเลยนะครับปัจจุบันก็มีทั้งเราก็กินบีทรูทในสลัดก็ได้เนาะหรือว่าเรากินบีทรูทแบบชงก็มีนะครับหรือว่าบีทรูทที่ผสมอยู่ในผงผักก็ได้เช่นกันนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับต่อมาฮะผมจะแถมให้เรื่องไลฟ์สไตล์ที่เสริมการล้างพิษแบบธรรมชาตินี่แหละหนึ่งคือการดื่มน้ำสะอาดท่านกินผัก10อย่างท่านไม่ดื่มน้ำมันจะเอาน้ำที่ไหนไปล้างพิษอ่ะเหมือนเวลาเราจะล้างพื้นบ้านล้างส้วมล้างนู่นล้างนี่อ่ะไอ้ผักเนี่ยมันเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ถ้าท่านไม่มีน้ำเข้าไปอ่ะมันล้างไม่ออกท่านต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆวันนึงสัก 2-3 ลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็น้ำนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีเครื่องกรองดีๆสะอาดนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยจากสารไมโครพลาสติกต่างๆผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับการออกกำลังกายเป็นประจำจนเหงื่อออกนี่แหละครับตัวขับสารพิษดังนั้นเนี่ยคนที่เหงื่อออกเป็นประจำออกกำลังกายคือไม่ต้องเหงื่อโทรมกายหรอกเหงื่อซิบๆเนี่ยแล้วมันก็ออกแล้วนะครับเดินโดนแดดเป็นประจำแบบนี้นะครับล้างพิษดีนักละนะฮะการหายใจในอากาศสะอาดนะครับระวังเรื่องของ PM 2.5 นะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็การนอนให้พอการนอนคือการล้างพิษที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ถ้าท่านนอนไม่ดีไม่มีวันชีวิตดีโอเคพิมพ์มาครับนอนไม่ดีชีวิตไม่มีวันดีนอนดีชีวิตดีแน่นอนพิมพ์มาครับนอนดีชีวิตดีแน่นอนนะครับโอเคนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมครับการล้างพิษที่ดีที่สุดคือการป้องกันมากกว่าไปล้างถูกต้องไหมป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปดังนั้นลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำนะครับใช้เท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะเพราะเครียดมากคอร์ติซอลก็หลั่งนะครับเพลียเข้าไปอีกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปกินอาหารจริงกินเรียลฟู้ดให้มากที่สุดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์จะกินผักให้กินเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะของไทยเพราะหลายเกษตรอินทรีย์ของไทยนะครับมาจากน้ำที่ดีพวกเกษตรอินทรีย์ของไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีใครอยากจะเรียกเกษตรอินทรีย์เรียกได้นะท่านจะพูดถึงเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์มีการตรวจมีการรับรองมีใบรับรองว่าชุมชนนี้เป็นเกษตรอินทรีย์มีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลมีช่วยกันแพ็คของคือผมเข้าไปดูชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วอินมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละกลุ่มคนที่เราต้องคอยไปช่วยไปสนับสนุนเพราะว่าเขาเป็นรากพื้นฐานของประเทศไทยก็คือเกษตรกรชาวไทยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยผมว่าการกินเกษตรอินทรีย์นะครับผักปลอดสารนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับผมว่านี่แหละครับเป็นการที่เราบอกว่าเรารักประเทศไทยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับใช้ของไทยครับพูดตรงฮะเราพูดเรารักประเทศไทยแต่ว่าเราทำหรือยังเราแค่พูดแต่เราไม่ได้ทำผมว่ามันก็งั้นๆนะนะฮะระบบล้างพิษธรรมชาติของร่างกายตับไตผิวหนังระบบน้ำเหลืองลำไส้ตับกองสารพิษเห็นไหมฮะบำรุงตับให้ดี

น้ำตาลทานแป้งต่ำทำไอเอฟไตดื่มน้ำให้มากกรองพิษดีผิวหนังออกกำลังกายให้มากขับเหงื่อออกไประบบน้ำเหลืองออกกำลังกายบ่อยๆนะครับน้ำเหลืองดีนะครับลำไส้นะครับโปรไบโอติกพรีไบโอติกต่างๆลำไส้ดีขับอุจจาระดีขับสารพิษออกดีนั่นเองคราวนี้มาดูครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยกินผักเยอะมาดูกันตามตัวเลขจริงว่าเรากินผักจริงๆเนี่ยพอไหมนะฮะความจริงคืออย่างนี้ฮะในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่กินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันตามที่ WHO แนะนำเนี่ยไม่มีไม่กินนะครับนี่เหตุผลที่ต้องบอกนี้ตามตรงฮะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมกินผงผักเป็นประจำนะครับผมกินผงผักตลอดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับแล้วผงผักเวจีบาลานซ์เนี่ยเป็นอาหารไม่ใช่อาหารเสริมผมกล้าพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านพิกหลังกระปุกเวจีบาลานซ์เนี่ยประกอบด้วยอาหาร15ชนิดซึ่งคือผักล้วนๆเลย15อย่างไม่มีอย่างอื่นผสมไม่มีสารทดแทนความหวานไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งกลิ่นไม่มีกันบูดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นอาหารจริงๆมิใช่อาหารเสริมดังนั้นถ้าใครทานผักน้อยทานผักไม่ถึงต้องไปต่างประเทศต้องไปต่างจังหวัดผงผักคือทางออกนะครับเด็กที่ไม่ชอบทานผักหลานชายผมชื่อน้องกราเซีย2ขวบชอบกินมากเรียกเขียวเขียวลุงหมอเขียวเขียวคือจะกินน้ำเขียวๆอ่ะเขียวเขียวเขากินวันละประมาณสักครึ่งถึง1ช้อนชานะครับก็สุขภาพดีเลยลูกสาวผม10ขวบก็กินได้สบายไม่มีปัญหามันดื่มง่ายลื่นคอคือผมทำมากินเองไงมันก็ต้องเอาให้ดื่มง่ายใช่ไหมผมก็กินเองทุกวันผมชอบฝานเลมอนใส่ลงไปนะครับยิ่งสดชื่นเลยโอ้โหแบบกินแล้วฟินอ่ะใครกินจะรู้ดีนะฮะคืองี้ฮะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยกินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันนะครับอย่างผมเนี่ยผมว่าผมกินเยอะแล้วนะผัก400กรัมต่อวันเนี่ยประมาณสลัดผักชามใหญ่ๆอย่างเงี้ย4ชามอ่ะ3ถึง4ชามอ่ะหรือว่าถ้าเทียบกับผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงประมาณ9ถึง10ชามแล้วการทานผักที่นี่ต้องทานหลากหลายอย่างน้อย5อย่างขึ้นไปต่อวันซึ่งเอาตรงๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยถือว่าหาทานได้ยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าผงผัก15ชนิดเนี่ยก็ออกแบบมาจริงๆว่าออกมาเพื่อคนเมืองเพื่อคนที่หาผักทานได้ยากหรือว่าคนที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงจริงๆนะครับโดยเน้นธรรมชาติไม่เน้นอาหารเสริมคือผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับอาหารเสริมนะฮะตัวผมกินอาหารเสริมนะฮะผมบอกแล้วมีแอสตานะครับมีวิตซีนะครับมีแมกนีเซียมท่านไปตามหายี่ห้อตามสะดวกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโปรไบโอติกผมก็ทานนะครับแต่ที่ผมทานจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวคือผงผักเพราะผมชอบเพราะมันคืออาหารจริงๆวันหนึ่งผมกิน2แก้วนะครับแต่มีข้อห้ามนะครับผงผักเนี่ยใครไตวายเรื้อรังไตวายระยะ5อันนี้กินไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผงผักเนี่ยข้อดีของเขาคือมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสที่สูงจากผักใบเขียวซึ่งมันดีมากๆแต่เป็นข้อห้ามของคนฟอกไต

0: ได้ ใช้บัตรลดได้ทันที 5% ทันทีเลยนะครับใช้ได้ครั้งแรกนะครับโอเคจัดไปครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอันนี้แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ปกติผงผักจะหมดตลอดต้องพรีออเดอร์ช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวที่พรีออเดอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคครับลุยกันนะครับเอาล่ะนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับ The human body has its own detox system นะครับ All it asks for is real food ครับต้องบอกตามตรงครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมีเครื่องดีท็อกซ์อัตโนมัติท่านไม่ต้องไปคีเลชันไม่ต้องไปสวนทวารอะไรให้มันวุ่นวายหรอกใครอยากทำทำนะไม่ได้ห้ามนะฮะแต่จริงๆร่างกายเราต้องการอาหารเรียลฟู้ดครับอาหารที่แท้จริงอาหารธรรมชาติที่แท้จริงโดยเฉพาะผักที่ดีต่อร่างกายนะครับก็ต้องบอกว่าไมโครพลาสติกนะครับก็เป็นความท้าทายจริงๆครับของยุคสมัยเพราะพลาสติกมันเยอะไปหมดนะครับแต่ร่างกายของเราก็มีระบบล้างพิษที่ทรงพลังครับถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ว่าจะกินอาหารจริงดื่มน้ำสะอาดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เองครับและต่อไปจะเป็นการสรุป10อาหารล้างไมโครพลาสติกนั่นเองนะครับข้อแรกผักใบเขียวทุกชนิดนะครับไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำสูงมากดับจากอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ข้อที่2แอปเปิลไม่ว่าจะแดงจะส้มนะเหลืองไม่ได้เหลืองมันบูดแล้วนะมีไหมแอปเปิลเหลืองไม่มีนะเป็นสาลี่ดีกว่านะฮะเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลนี่ช่วยจับโลหะหนักแล้วก็ลดการเกาะของไมโครพลาสติกส้มโอเพคตินในกากส้มช่วยได้กระเทียมนะครับออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมช่วยเอนไซม์ล้างพิษในตับบรอกโคลีผักตระกูลตะหล่ำซัลโฟลาเฟนครับช่วยล้างพิษได้ดีสาหร่ายคอเลล่าสไปรูลินานะครับเป็นเนเชอรัลไบเดอร์ก็คือเป็นตัวจับสารพิษนี่แหละแล้วขับถ่ายทางอุจจาระผักชีนะครับไม่ว่าจะไทยฝรั่งช่วยจับโลหะหนักนะครับแล้วช่วยลดภาระไมโครพลาสติกที่มีโลหะปนนะครับเมล็ดแฟกเมล็ดเจียครับไฟเบอร์ละลายน้ำสูงกรดโอเมก้า3เสริมภูมิคุ้มกันลำไส้และลดการอักเสบข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตแบบชงเบต้ากูแคนดักจับสารพิษได้หลากหลายนะครับและสุดท้ายครับบีทรูทเบทาเลนในบีทรูทกระตุ้นการสร้างน้ำดีและช่วยตับขับสารพิษออกทางอุจจาระนั่นเองครับโอเคครับเรียบร้อยครับ10อาหารธรรมชาติช่วยล้างไมโครพลาสติกผมเชื่อเสมอครับว่าการดูแลร่างกายจากธรรมชาตินะครับจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ยุคมนุษย์ในปัจจุบันที่สุดนะครับท่านสามารถใช้ชีวิตอย่าง humble ได้นะครับใช้ชีวิตหล่อหลอมไปกับธรรมชาติตื่นเช้ามาอย่างสดใสสดชื่นได้ทานอาหารธรรมชาติเป็นประจำท่านสามารถมีสุขภาพดีได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายนะก็แค่เสริมเติมในสิ่งที่ท่านขาดเลือกในสิ่งที่เป็นธรรมชาติหล่อหลอมตัวเองเข้ากับธรรมชาติเพียงแค่นี้ท่านก็จะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวมีความสุขและอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขได้อย่างทุกวันและตลอดเวลานั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติ

มายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shoppingการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น

สาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่าง

0: ทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลือทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอมกทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะพี่รู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมมีโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
0: ้
3: องเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
0: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
2: คุณภาพมาแล้ว
1: ค่ะ
2: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
1: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่เนี่ยน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 ว
2: ิ
1: ตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทไทเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
0: ได้เยอะมาก
1: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล
2: ็
1: กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย
2: ่
1: างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
1: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
0: ของร่างกาย
1: ค่ะ
2: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
2: แ
1: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
1: ค
2: ุ
1: ณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
0: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: ก็คิดว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกี๊ยวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกี๊ยวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกี๊ยวทองทำใ

0: สาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: ไพเราะเอียงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

ที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมคะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะ

0: ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
5: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
6: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อน

0: ไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรา มาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shoppingการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมาก

0: ยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: จะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
2: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลิงจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆในปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทาง

จมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมบวม

างเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจริงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5-10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

อบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มเฉพาะที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกกาโนเดลิกแอซิด BD แล้วก็กาโนเดลิกแอซิด C ซึ่งกาโนเดลิกแอซิด C นะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดลิกแอซิด T ถึง Z นะคะซึ่งกาโนเดลิกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือกาโนเดอร์แลนนะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยค่ะไตเทอร์พีนอยนะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยนะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการ

ประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาร์ฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาดังกล่าวค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ the inhibitory effect ofไซโคออกตะซัลเฟอร์นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองไชติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลมาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลโดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDSPAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตะซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G ลูซิดัมสารสกัดจากกาโนลาม่าลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนน่ะจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตะซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตะซัลเฟอร์นี้มันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ

รับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: ใช่
1: นี่ก็คือเมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
2: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
1: แต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
0: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
1: ค่ะก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย็นในระบบเรียกว่าสกรูเพลสทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยดใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
1: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
0: เลย

0: ระจางแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความ

0: ใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องสูญภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกคนโดน
1: เสียหาย
0: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
1: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
0: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้าง แลกเปลี่ยนกันมากกว่า
1: การที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยหรอคะ
0: ค่ะใช่เวลาตอนที่เราย้ายกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้คนที่ช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับเราก็คือมีทั้งคนแก่นอกจากคนแก่แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีคนหนุ่มสาวที่เขายังอยากที่จะดูแลลูกและครอบครัวก็ไม่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเหนืออื่นใดอะค่ะเด็กๆเองอะค่ะลูกหลานอะก็สามารถมาวิ่งเล่นหรือช่วยงานเราด้วยซ้ำ
1: ก็ยังดูแลลูกๆได้ในขณะที่มาทำงานตรงน
0: ี้ใช่ผูกเปนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็ทำงานมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราทำงานได้หลากหลายนะแล้วเราก็ยังดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้ด้วย

0: ู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจากที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยเฉพาะจากน้ำมันมะรุมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนรวมถึงคนที่มาดูงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะคือแต่เดิมถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เงินเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่าแบบเป็นรายได้ได้กำไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่เรายังได้อยู่คือเราก็ยังได้กำไรแต่ว่าเราได้กำไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่ตัวเงินมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตมันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของความสุขความภูมิใจการรู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่ามันเป็นการให้ที่เราไม่ต้องเป็นการซื้อขายเราอาจจะเอาน้ำมันมะรุมไปให้เขาก็อาจจะเอาถั่วฝักยาวมาให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นชีวิตที่มันมีแต่กำไรนะคะ
0: พี่ตาในฐานะที่เราเป็นคนเมืองมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในชนบทแบบนี
1: ้
0: อยากให้พี่ตาแนะนำคนเมืองหน่อยไหมว่าการที่เราได้มาอยู่ในชนบทแบบนี้แล้วเราได้แนวคิดได้หลักการใช้ชีวิตการแบ่งปันเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคนเมืองได้ไหมแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอะ
1: คะคือตอนเราเป็นคนที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาเขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษ

0: เศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จะพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามRoweWhite.comมาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆ

ปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต

0: านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.